0: ร่วมจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาและประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนบัญญัติของแต่ละศาสนาเพื่อถวายพระกุศลน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในการส่งเสริมและทำนุบำรุงกิจการศาสนาและพระกรณียกิจด้านต่างๆโดยศาสนาพุทธมหาเถรสมาคมได้มีมติให้วัดทั่วประเทศและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอาทิการสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมเจริญจิตตภาวนาและปฏิบัติธรรมอุทิศถวายพระกุศลศาสนาอิสลามจุฬาราชมนตรีกำหนดแนวทางให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมร่วมแสดงความอาลัยด้วยความสำรวมแต่งกายสุภาพตามแนวทางของทางราชการศาสนาคริสต์จัดพิธีสวดภาวนาอธิษฐานภาวนาและประกอบพิธีนมัสการตามหลักความเชื่อของแต่ละนิกายและจัดนิทรรศการเผยแพร่พระกรณียกิจศาสนาพราหมณ์ฮินดูเทวสถานสำหรับพระนครและองค์กรศาสนาพราหมณ์ฮินดูร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและสวดมนต์ถวายพระกุศลศาสนาซิกจัดพิธีสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาและลงนามแสดงความอาลัยโดยทุกศาสนาได้ปรับการจัดกิจกรรมทางศาสนาให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการแสดงความอาลัยและสืบสานพระปณิธานในการสร้างความรักความสามัคคีและสันติสุขให้แก่ประเทศชาติน
1: ายกรัฐมนตรีเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนนัดแรกวันที่22มิถุนายนนี้เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและกฎหมายกว่า 7,600 ฉบับลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุน
2: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P ได้คงความน่าเชื่อถือของไทยที่ระดับ BBB+ พร้อมมุมมองมีเสถียรภาพขณะที่สถาบัน IMD ปรับอันดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทยดีขึ้น4อันดับมาอยู่ที่26โดยระบุถึงจุดแข็งด้านเสถียรภาพต่างประเทศที่มีทุนสำรองสูงอัตราว่างงานต่ำและความเชื่อมั่นการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินมาตรการ BOI Fast Path อย่างไรก็ตามไทยยังมีจุดอ่อนที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเฉพาะการพึ่งพาพลังงานนำเข้าในระดับสูงปัญหาทักษะแรงงานและโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขและการศึกษาซึ่งรัฐบาลกำลังเร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตซึ่งจะมีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.นัดแรกในวันที่22มิถุนายนนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเพื่อหารือการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานระยะยาว
3: เราต้องรักษาจุดแข็งจุดแข็งของเราเนี่ยคือในเรื่องเสถียรภาพกำจัดจุดอ่อนจุดอ่อนเนี่ยก็คือเรื่องพลังงานโดยเฉพาะที่เราเป็นอันดับเกือบสุดท้ายเนี่ยคือการพึ่งพาพลังงานเราถึงต้องเน้นเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานวันนี้ถ้าเรายังพึ่งพาพลังงานนําเข้าดุลบัญชีเดินสะพัดจากเป็นบวกอยู่ดีวันนี้กลับมาลบได้เพราะว่าเราพึ่งพาพลังงานก็ต้องกําจัดจุดอ่อนนี้กําจัดจุดอ่อนเรื่องแรงงานกําจัดจุดอ่อนเรื่องทักษะของคนเรื่องกฎกติกาที่มันวุ่นวายยุ่งยากกับนักลงทุนและนักธุรกิจเสริมจุดแข็งกําจัดจุดอ่อนแล้วก็มองที่เรตติ้งทั้งหลายที่เขามองเราดีขึ้นก็มองเป็นกําลังใจแต่มองที่เขาคอมเมนต์ด้วยเป็นการบ้าน
2: นอกจากนี้จะเชิญสมาพันธ์ SME ร่วมหารือเพื่อกระจายการเติบโตสู่รายย่อยผ่านการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนการเพิ่มผลิตภาพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานรวมถึงจะมีการต่อยอดมาตรการ BOI Fast Path เพื่อลดขั้นตอนการอนุมัติการลงทุนให้รวดเร็วขึ้นเตรียมมาตรการและแต้มต่อสินค้าที่ผลิตในไทยและจัดทำโครงการพี่ช่วยน้องเพื่อดึง SME เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีสมัยใหม่ล่าสุดนายประกรณ์นิ่งประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมกรอในวันที่22มิถุนายนนี้ได้รับมอบหมายให้ดูแลด้านกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนเบื้องต้นเตรียมเสนอเพิ่มสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกรอเพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจครอบคลุมทุกมิตินอกจากนี้ยังได้ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถา าบันหรือกกร.และแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันโดยมีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.เป็นฝ่ายเลขานุการเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจนำมาวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญในการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคสำคัญส่วนใหญ่เป็นกฎหมายลำดับรองหรือกฎกระทรวงที่มีอยู่กว่า 7,600 ฉบับซึ่งมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์ซับซ้อนจึงจะเน้นปรับปรุงกฎหมายลำดับรองเหล่านี้เป็นอันดับแรกเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างรวดเร็วหรือควิกวินคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2เดือนในการสรุปแนวทางเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมกรอและคณะรัฐมนตรีต่อไปผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและยกระดับศักยภาพการแข่งขันข้าวไทยในตลาดโลกนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและยกระดับศักยภาพการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกโดยเฉพาะการพัฒนาพันธุ์ข้าวใหม่ที่ตอบโจทย์ทั้งความต้องการของตลาดและความต้องการของเกษตรกรตามนโยบายตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้โดยการพัฒนาพันธุ์ข้าวใหม่ให้ทันต่อความต้องการของเกษตรกรจำเป็นต้องอาศัยงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องขณะที่ปัจจุบันกรมการข้าวมีงบประมาณด้านการวิจัยประมาณ200ล้านบาทต่อปีจึงมอบหมายให้กรมการข้าวประสานความร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยเพิ่มเติมรวมถึงพิจารณาแนวทางสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อเร่งพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพและกระจายสู่เกษตรกรได้อย่างทั่วถึงพร้อมย้ำว่าการพัฒนาพันธุ์ข้าวต้องสอดคล้องกับทิศทางความต้องการของตลาดโลก
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายกระดับงานบริการสู่ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบเริ่ม1กรกฎาคมนี้พร้อมเดินหน้าสู่บริการออนไลน์ครบทุกด้านภายในปีหน้านายพูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะยกระดับงานบริการสู่ระบบดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบได้แก่การจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดผ่านระบบออนไลน์ DBD Biz Regis เพียงช่องทางเดียวและการให้บริการข้อมูลนิติบุคคลแก่หน่วยงานภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยจะยุติการให้บริการในรูปแบบกระดาษสำหรับการจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดจะยุติการยื่นคำขอแบบ Walk-in หลังพบว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบออนไลน์อย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงความพร้อมของภาคธุรกิจในการปรับตัวเข้าสู่การใช้บริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลและการพัฒนาภาครัฐสู่การให้บริการที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและโปร่งใสมากยิ่งขึ้น
0: สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนร่วมกับ11หน่วยงานภาครัฐพัฒนาระบบฐานข้อมูลตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรไทยตามมาตรฐานสากลรองรับกฎระเบียบ EUDR ของสหภาพยุโรปที่จะเริ่มบังคับใช้ปลายปีนี้รองศาสตราจารย์นุพรลีปรีชานนท์รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานในพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ EUDR Thailand 2026ขับเคลื่อนการเกษตรไทยสู่มาตรฐานโลกภายใต้แนวคิด EUDR One Data Thailand เพื่อร่วมกันพัฒนาฐานข้อมูลกลางของประเทศตลอดห่วงโซ่อุปทานบนมาตรฐานเดียวกันบนเว็บไซต์ eudrthailand.comระหว่างสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนและ11หน่วยงานภาครัฐเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทยรับมือกฎระเบียบว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรปหรือ EUDR เน้นการใช้เทคโนโลยีตรวจสอบย้อนกลับเพื่อรักษาฐานการส่งออกและโอกาสทางการค้าสินค้าเกษตรสำคัญ7ประเภทประกอบด้วยยางพาราปาล์มน้ำมันโคไม้กาแฟโกโก้และถั่วเหลืองที่มีมูลค่ากว่า 64,000 ล้านบาทโดยมีเงื่อนไขสำคัญ3ประการคือสินค้าต้องไม่รุกรานพื้นที่ป่ากระบวนการผลิตต้องถูกกฎหมายและที่สำคัญต้องมีระบบตรวจสอบย้อนกลับ ซึ่งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการสร้างระบบกลางที่เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อยกระดับมาตรฐานการค้าสินค้าเกษตรไทยสู่ระดับสากลรองรับการค้ายุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนสิ่งแวดล้อม
1: กรมศิลปากรประสานงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมแผนการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารรองรับการพิจารณาประกาศขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยในเดือนกรกฎาคมนี้นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าตามที่แหล่งวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการบรรจุเข้าสู่วาระพิจารณาเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีช่วงเดือนกรกฎาคมนี้กรมศิลปากรได้เตรียมความพร้อมดูแลและบริหารจัดการพื้นที่รองรับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกตามหลักเกณฑ์ของยูเนสโกที่ต้องมีแผนอนุรักษ์และปกป้องพื้นที่มรดกโลกหากได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนในครั้งนี้จะเป็นแหล่งมรดกโลกแหล่งที่9ของไทยแต่เป็นแหล่งทางวัฒนธรรมแหล่งที่6และยังเป็นมรดกโลกแหล่งแรกที่ไม่ได้อยู่ในการดูแลของกรมศิลปากรโดยตรงทั้งนี้กรมศิลปากรได้ประกาศเขตโบราณสถานและกำหนดเขตพื้นที่กันชนแหล่งวัดพระมหาธาตุไว้เรียบร้อยแล้วหลังขึ้นทะเบียนแล้วจะต้องควบคุมการก่อสร้างใหม่ให้มีความเหมาะสมมีการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ของพื้นที่และจัดระเบียบผู้ค้าจัดเตรียมแผนบริหารจัดการนักท่องเที่ยวที่เพิ่มทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่คาดว่าเพิ่มจำนวนเป็นหลายเท่าตัวเนื่องจากเป็นศาสนสถานสำคัญยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้และประเทศเพื่อนบ้านจึงต้องวางแผนการอนุรักษ์และพัฒนาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลยกระดับมาตรฐานเครื่องมือแพทย์เริ่มใช้เกณฑ์ใหม่20มิถุนายนนี้โดยกำหนดให้ฉลากและเอกสารกำกับต้องมีข้อมูลครบถ้วนอ่านเข้าใจง่ายและห้ามโฆษณาหรือแสดงสรรพคุณเกินจริงจนทำให้ประชาชนเข้าใจผิดสำหรับเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในบ้านจะต้องมีฉลากและเอกสารภาษาไทยส่วนเครื่องมือสำหรับบุคลากรทางการแพทย์สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้พร้อมระบุข้อมูลสำคัญเช่นวิธีใช้คำเตือนและวันหมดอายุอย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังเปิดให้ใช้เอกสารกำกับในรูปแบบดิจิทัลผ่าน QR Code หรือเว็บไซต์ได้เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้สะดวกมากขึ้นช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานและยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรหยวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: Bangkok vote Bangkok vote เลือกผู้ว่าเลือกสกอร์คนโปรด Bangkok vote Bangkok vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
8: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
7: Bangkok vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
0: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐที่ระบุว่าอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนแล้วโดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาของวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยเป็นผลมาจากการทำหน้าที่คนกลางของสหรัฐและกาตาร์ภายหลังการหารือกับทางการอิสราเอลและอิหร่านความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์เปิดฉากสู้รบกันอย่างรุนแรงในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทำให้ประชาชนชาวเลบานอนเสียชีวิต47รายและทหารอิสราเอลเสียชีวิต4นายซึ่งการสู้รบดังกล่าวเกิดขึ้นแม้สหรัฐและอิหร่านจะบรรลุข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมา
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียโจมตีหลายพื้นที่ของยูเครนอาทิแคว้นเดนิโปรเปตรอฟแคว้นโดเนสและแคว้นโอดิซาเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนมากอย่างไรก็ตามทางการรัสเซียยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการโจมตีในครั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังกองกำลังยูเครนดำเนินการปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมากกว่า200ลำต่อเป้าหมายในกรุงมอสโกของรัสเซียเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้สิ่งปลูกสร้างหลายแห่งซึ่งรวมถึงโรงกลั่นน้ำมันคาปอนิยาได้รับความเสียหายขณะที่นายดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียให้คำมั่นว่ากองทัพรัสเซียจะยังคงเดินหน้าโจมตีในดินแดนของยูเครนต่อไปเพื่อตอบโต้การโจมตีล่าสุดของกองกำลังยูเครน
0: นางมารีโรสลีนเบลิแซผู้อำนวยการฝ่ายรับมือเหตุฉุกเฉินระดับภูมิภาคแอฟริกาขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการที่ระบุว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกติดเชื้อไวรัสอีโบลาแล้วอย่างน้อย75รายจำนวนนี้เสียชีวิต17รายนับตั้งแต่การระบาดของเชื้อไวรัสชนิดนี้เริ่มขึ้นเมื่อ15พฤษภาคมที่ผ่านมานางเบลิแซยังกล่าวเพิ่มเติมว่า WHO กำลังให้การสนับสนุนด้านจิตวิทยาแก่บุคลากรทางการแพทย์บางส่วนใน DR คองโกที่รู้สึกหวาดกลัวจนไม่กล้ารักษาผู้ป่วยหลังจากได้เห็นเพื่อนร่วมงานจำนวนมากติดเชื้อไวรัสอีโบลาขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข DR คองโกเปิดเผยว่าอุปกรณ์ป้องกันพื้นฐานเช่นถุงมือและหน้ากากอนามัยซึ่งจำเป็นสำหรับการป้องกันตนเองของบุคลากรทางการแพทย์กำลังขาดแคลนอย่างหนัก
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่มดีสหรัฐอเมริกาเอาชนะออสเตรเลีย2ประตูต่อ0ส่วนวันนี้กลุ่ม C บราซิลแชมป์โลก5สมัยเจอกับเฮติเวลา 7:30 นาทีและกลุ่มดีตุรกีพบกับปารากวัยเวลา 10:00 นคู่ดึกเวลาเที่ยงคืนกลุ่ม A เนเธอร์แลนด์เจอกับสวีเดนต่อด้วยเวลา 3:00 นกลุ่ม E เยอรมนีเจอกับไอวอรี่โคสต์แบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าในรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยวกัจพลหวังเจริญมืออันดับ66ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะห่วงยู่ไข่มืออันดับ67ของโลกจากไต้หวัน2-0เกมมาครอบรองชนะเลิศไปเจอกับมูฮัมหมัดยูซุปจากอินโดนีเซียขณะที่หญิงเดี่ยวบุษนันท์อึมบำรุงพันธ์มืออันดับ2ของรายการอันดับ20ของโลกมีอาการบาดเจ็บขอถอนตัวก่อนพบกับพากาอึนจากเกาหลีใต้หยุดเส้นทางเพียงรอบนี้ด้านคู่ผสมสุภักจอมเกาะกับอรยิชาจงสถาพรพันธ์คู่มืออันดับ66ของโลกแพ้ให้กับชานยิงชักกับอึ้งซื่อเหยาคู่มืออันดับ5จากฮ่องกง2-0เกมหยุดเส้นทางเพียงรอบนี้ส่วนหญิงคู่สองพี่น้องเมญพากับนันทการเอี่ยมสะอาดแพ้ให้กับอมันเรียปาติวีกับสิติรามัทฮานติคู่มือวางอันดับ1จากอินโดนีเซีย1-2เกมกอล์ฟอาชีพสตรีสิงห์ SAT ชลบุรีเลดี้แชมเปี้ยนชิพ2026ชิงเงินรางวัลรวม2ล้านบาทที่สนามแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลคันทรีคลับพา72จังหวัดชลบุรีในรอบสุดท้ายทิตารีวิศวะปฐมวันนักกอล์ฟสมัครเล่นดีกรีนักเรียนนอกมหาวิทยาลัยแคนซัสสเตทผู้นำจากรอบแรกทำอีก5อันเดอร์พา67จาก7เบอร์ดี้2โบกี้สกอร์รวม11อันเดอร์พา205คว้าแชมป์ไปครองขณะที่โปรไฟล์ชายกันสิมคำบอลวัย26ปีจากขอนแก่นที่ลุ้นแชมป์อาชีพแรกในกลุ่มผู้นำจบสกอร์รวม10อันเดอร์พาพลาดไปเพียงสโตรกเดียวโปรไฟล์ได้รองแชมป์จะรับเงินรางวัลสูงสุดของประเภทนักกอล์ฟอาชีพ 260,000 บาทนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายคณัชชนศรีเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและนายเกรียงไกรวิไลลักษณ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีหญิง Princess Cup S โคราชครั้งที่23แข่งขันระหว่างวันที่23ถึง28มิถุนายนที่เทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชส่วนการแข่งขัน AVC S Cola Girl U18 Volleyball Championship 2026แข่งขันระหว่างวันที่1-7กรกฎาคมที่ Terminal Hall ศูนย์การค้า Terminal 21โคราชและที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาสำหรับรายการนี้มีความสำคัญคือคัดอันดับ 1-4 ไปลุยศึก U19 ชิงแชมป์โลกในปีหน้าต่อไปทางนี้ True Vision ถ่ายทอดสดให้ดูฟรีทั้ง2รายการครบทุกแมตช์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน True Vision Now พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อ ่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:04 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร31เซนติเมตรและเวลา 9:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:56 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56เซนติเมตรและเวลา 17:19 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง85เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น
10: 1นาทีกับกปท.
11: โอกาสที่รถจะเกิดอุบัติเหตุหรือเสียกลางทางมักพบเห็นบ่อยขึ้นในช่วงหน้าฝนเนื่องจากการขับขี่ที่ขาดการเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษรวมทั้งสภาพรถที่ไม่สมบูรณ์โดยอาจมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนหากรถที่เสียหรือเกิดอุบัติเหตุอยู่ไม่ส่งสัญญาณให้เห็นชัดเจนโดยเฉพาะช่วงขณะฝนตกที่ทัศนวิสัยการมองเห็นไม่ดีนักดังนั้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือรถเสียต้องเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินหรือไฟเหลืองกระพริบเพื่อเตือนให้รถคันอื่นชะลอความเร็ว หากกรณีที่ไฟฉุกเฉินชำรุดให้ใช้ไฟฉายหรือกิ่งไม้มาวางไว้ด้านหน้าและหลังรถให้เห็นชัดเจนในระยะห่างพอที่รถคันอื่นจะชะลอความเร็วได้ทันไม่ควรจะยืนมุงดูสถานการณ์หรือโต้เถียงกันกลางถนนเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุถูกรถเฉี่ยวชนรวมทั้งเป็นอุปสรรคต่อการสัญจรของรถคันอื่นด้วยนะคะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าขันทศกรคำว่าขันทศกรมาจากคำภาษาบาลีว่าขันทศคาราแปลว่าน้ำตาลกรวดความหมายนี้เคยมีใช้ในสมัยโบราณเช่นในพระราชพิธี12เดือนพระราชพิธีเดือน10มีข้อความว่าน้ำพึ่งสระหนึ่งขันทศกรคือน้ำตาลกรวดสระหนึ่งอุทิศถวายแก่พระสงฆ์อันมาแต่จตุทิศขันทศกรเป็นเครื่องยาไทยอย่างหนึ่งอักขราพิธานศัพท์ว่ารสหวานเหมือนน้ำตาลกรวดเกิดแต่น้ำค้างใช้ในตำราต่างๆหลายขนานเช่นหนังสือแพทยศาสตร์สงเคราะห์กล่าวถึงยาแก้นิ่วเด็กอายุ12ขวบว่าเอาด่างสแก1น้ำผลแตงกวา1ขันทศกร1ดินประสิวขาว1คุลีการเข้าด้วยกันกินปัจจุบันขันทศกรหมายถึงน้ำตาลสังเคราะห์ตรงกับภาษาอังกฤษว่าแซคคาริน
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนประเพณีเดือนอ้ายและเดือนยี่เดือนธันวาคมหรือเดือนอ้ายมีประเพณีพระสงฆ์เข้ากรรมคือการสารภาพความผิดและความบกพร่องต่างๆของตนต่อหน้าคณะสงฆ์เป็นประเพณีที่ช่วยบรรเทาความวิตกกังวลของพระสงฆ์ที่ทำผิดและให้ระมัดระวังไม่ทำผิดซ้ำอีกเดือนมกราคมหรือเดือนยี่คนไทยเชื้อสายจีนจะมีพิธีเส้นไหว้วันสิ้นปีและฉลองวันขึ้นปีใหม่ตามคติความเชื่อของจีนที่เรียกว่ามีการเส้นไหว้บรรพชนเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อผู้ล่วงลับไปแล้วติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
16: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำระบาดค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
17: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
18: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
19: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
18: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
19: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
18: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
19: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำยังคงสร้างความเดือดร้อนและความเสียหายอย่างรุนแรงต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในหลายพื้นที่นอกจากนี้การเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วของสัตว์น้ำต่างถิ่นชนิดนี้ยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจฐานรากและรายได้ของเกษตรกรไทยเช้านี้ติดตามมาตรการเชิงรุกและแนวทางการแก้ปัญหาเร่งด่วนจากนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สัมภาษณ์โดยวาสนาตาระเกตครับ
20: ค่ะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีวัชรพลคะ
21: ครับผม
20: ท่านรัฐมนตรีคะปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเป็นอย่างไรสร้างผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งมากน้อยแค่ไหนคะ
21: ครับเอาสถานการณ์ก่อนนะครับสถานการณ์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเนี่ยก็จากการติดตามนะครับตรวจสอบแล้วก็เฝ้าระวังของการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติก่อนเนา
20: ะ
21: แหล่งน้ำธรรมชาติจำนวน21จังหวัดเนี่ยก็พบการแพร่ระบาดใน18จังหวัดโดยที่ก็มีความชุกชุมของปลาหมอคางดำเนี่ยมากน้อยต่างกันตอนนี้เนี่ยที่สถานการณ์ผมก็จะขออนุญาตแบ่งเป็นแดงแล้วก็จะมีเหลืองแล้วก็มีเขียวนะครับเป็นแบ่งเป็นโซนตามที่นโยบายที่ผมให้ไว้ก็คือเราจะทำการจำกัดพื้นที่ก่อนพอจำกัดพื้นที่ได้แล้วเราค่อยเริ่มกระบวนการกำจัดแล้วก็นำไปสู่การกระบวนการใช้ประโยชน์โดยที่จังหวัดที่ชุกชุมจริงๆเนี่ยก็จะมีจันทบุรีระยองชลบุรีแล้วก็สมุทรปราการสมุทรสาครนะครับสมุทรสงครามใช่อันนี้ที่สถานการณ์ที่ระบาดเยอะที่สุดแต่ว่าที่น้อยๆเนี่ยก็มีหลายจังหวัดครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับ
20: และในส่วนที่ส่งผลกระทบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งอะค่ะมีปริมาณมากน้อยแค่ไหนคะ
21: จากการตรวจสอบของกรมประมงเนี่ยครับตอนนี้ต้องรอตัวเลขรายงานอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าทราบว่ามีแต่การเสนอข่าวอย่างเดียวแต่ว่าตัวเลขที่เป็นทางการเนี่ยที่ได้รับผลกระทบเนี่ยผมต้องขออนุญาตเดี๋ยวรอการรายงานจากกรมประมงอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเพิ่งจะมีสถานการณ์ที่พี่น้องประชาชนเนี่ยนำตัวเป็นคลิปวิดีโอที่ลงในโซเชียลมีเดียต้องขออนุญาตรอว่าเป็นตัวเลขเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง
20: และจากการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นกับผู้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในส่วนนี้กระทรวงมีมาตรการเร่งด่วนดำเนินการอย่างไรบ้างคะเพื่อควบคุม
21: โดยที่นโยบายครับที่ผมให้ไปตั้งแต่แรกเลยก็คือการจำกัดพื้นที่ก่อนพอเราเริ่มจำกัดพื้นที่แบ่งโซนออกมาได้อย่างที่ผมบอกเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะไปนำไปสู่การกำจัดเนี่ยเราก็ทำกันอย่างต่อเนื่องครับแต่ด้วยที่งบประมาณที่มีอย่างจำกัดเนี่ยตอนนี้ผมก็สั่งการให้ท่านอธิบดีกรมประมงเนี่ยเข้าไปดูแลในทุกจังหวัดที่มีการระบาดแล้วก็ให้ท่านประมงจังหวัดประมงอำเภอแต่ละที่เนี่ยก็ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในท้องถิ่นเข้ามาช่วยร่วมกันกำจัดตอนนี้เนี่ยตัวเลขที่เรากำจัดไปได้แล้วก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับประมาณน่าจะถึง700,000 ตันแต่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยเราก็ยังมีแผนในระยะต่อไปอีกก็คือจริงๆแล้วตัวโครงการต่างๆที่มันถูกประกาศเป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่ปี67นะครับก็จะมีกรอบงบประมาณที่เอามาช่วยจัดการเรื่องนี้เนี่ยไว้ถึงสูงถึง450 ล้านบาทแต่ว่าเราได้ใช้งบประมาณไปจริงๆแล้วเนี่ยแค่98 ล้านบาทดังนั้นก็ยังมีกรอบวงเงินที่ต้องขออนุมัติจากครม.หรือว่างบกลางเนี่ยครับหนึ่งอีกส่วนหนึ่งอยู
20: ่
21: ก็ตอนนี้เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับก็ทำการกำจัดไปเรื่อยๆอย่างเร่งด่วนอยู่แล้วครับ
20: ค่ะสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับความเสียหายค่ะแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะ
21: ตัวเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเนี่ยข
20: ึ
21: ้นต้นเนี่ยผมให้ทางประมงจังหวัดนะครับที่ได้พบกับสถานการณ์เนี้ยได้เข้าไปคุยได้เข้าไปพูดคุยแล้วก็สำรวจเรียบร้อยก็ได้เข้ามีการทำโครงการนะครับได้การอย่างแรกเลยเราก็ต้องการส่งเสริมอาชีพก่อนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลากระพงปูทะเลปูดำต่างๆซึ่งการเลี้ยงสัตว์น้ำเหล่านี้ครับจะลดผลกระทบการสูญเสียรายได้ได
20: ้
21: แล้วก็จะเป็นการควบคุมกำจัดปลาหมอคางดำในบ่อลิงสัตว์น้ำด้วยนะครับส่วนที่สองเองเนี่ยเราก็มีการสนับสนุนให้ปรับระบบการเลี้ยงโดยการกรองน้ำเข้าเพื่อป้องกันปลาหมอคางดำเข้านะครับในส่วนต่อไปเองเนี่ยเราก็มีการช่วยเหลือคือพี่น้องเกษตรกรในการปล่อยปลานักล่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นปลากระพงเองที่มันเป็นปลานักล่าที่เข้าไปช่วยในการกำจัดครับอันนี้ก็จะเป็นที่ในส่วนที่เราต้องสอบสวนให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ช่วยเหลือในเบื้องต้นนะครับ
20: ค่ะในส่วนของการแก้ปัญหาระยะยาวล่ะคะกระทรวงมีแผนหรือมาตรการอย่างไรบ้างคะ
21: ในระยะยาวเองก็อย่างที่ผมเรียนไปครับเดี๋ยวเราก็จะคงต้องวางแผนเพื่อของบประมาณจากรัฐบาลเพิ่มในกรอบวงเงินนะครับโดยกรอบวงเงินที่จะเอานำมาใช้เนี่ยก็ยังเหลืออีกตั้งประมาณสัก350 ล้านบาท
20: ค่ะ
21: ในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะมาทำทั้ง3 ส่วนก็คือในวางแผนในการกำจัดแล้วก็วางแผนในการนำไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นปลาป่นหรือปลาล้าหรือน้ำปลาเองอันนี้เราก็จะมีการวางแผนในระยะยาวต่อไปนะครับ
20: ค่ะทางกระทรวงมีการตั้งเป้าหมายไหมคะว่าจะลดจำนวนปลาหมอคางดำให้เห็นผลเป็นรูปธรรมได้เมื่อไหร่คะ
21: จากการคาดการณ์นะครับเอาสถานการณ์ปัจจุบันก่อนแล้วสถานการณ์ปัจจุบันในแหล่งน้ำมีแนวโน้มดีขึ้นแต่ว่าแหล่งที่พบว่าเป็นปัญหาของการเพิ่มจำนวนปลาหมอคางดำเนี่ยกับเป็นบริเวณที่เป็นบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำแบบธรรมชาติแล้วก็กึ่งธรรมชาติจริงๆแล้วมันต้องมีแนวทางในการควบคุมกำจัดอย่างเร่งด่วนนะครับเพื่อไม่ให้แพร่พันธุ์สู่แหล่งน้ำก็สถานการณ์เนี่ยผมตั้งเป้าไว้ที่ใน3เดือนเนี่ยต้องเห็นผลเห็นผลนี่คือตัวเลขมันต้องลดลงอย่างแน่นอนแล้วก็ใน3เดือนนี้ควบคู่กันเราก็จะทำเรื่องการส่งเสริมในการนำไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นด้วยครับ
20: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านรัฐมนตรีมีคำแนะนำหรือต้องการฝากอะไรไปยังเกษตรกรแล้วก็ประชาชนบ้างคะเชิญค่ะ
21: ประเด็นแรกเลยนะครับเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็เป็นรูปธรรมเนี่ยหน่วยงานของกรมประมงเองเนี่ยเขาจะต้องขอความร่วมมือแล้วก็บูรณาการเนี่ยขอความร่วมมือทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นเองไม่ว่าจะเป็นส่วนงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคก็ต้องให้สนับสนุนช่วยกันในการปฏิบัติแล้วก็แก้ไขปัญหาอย่างเข้มข้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องเรียนให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าทางกรมประมงเนี่ยแล้วก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจก็ต้องอย่างไรก็ทำเนี่ยก็มันต้องใช้เวลาในการบริหารจัดการสักนิดหนึ่งก็ทำอย่างเต็มที่อยู่แล้วครับแล้วก็ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรครับว่าเราเนี่ยมีโครงการดีๆที่กำลังจะออกอย่างต่อเนื่องที่มาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอยู่แล้วนะครับก็ดังนั้นเองเนี่ยก็ให้มั่นใจครับว่าภายใต้การนำของท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจท่านรัฐมนตรีว่าการเนี่ยก็จะทำให้สถานการณ์นี้ดีขึ้นโดยเร็วอย่างแน่นอนครับ
20: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะท่านคะ
21: ครับขอบคุณครับ
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: ท่านผู้ฟังคะเทศบาลนครภูเก็ตร่วมกับทุกภาคส่วนจัดงานภูเก็ตซิตี้ไพรด์2026 VR 1รักกันเป็นหนึ่งขับเคลื่อนเมืองแห่งความเท่าเทียมสู่ระดับสากลและพร้อมโอบรับทุกคนตลอดทั้งปีติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
3: จังหวัดภูเก็ตเดินหน้าตกย้ำบทบาทเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่เปิดกว้างและเคารพในความหลากหลายด้วยการประกาศความพร้อมจัดงานภูเก็ตซิตี้ไพรด์2026ภายใต้แนวคิด We Are One รักกันเป็นหนึ่งซึ่งเกิดจากความร่วมมือของเทศบาลนครภูเก็ตภาคเอกชนภาคประชาสังคมและเครือข่ายชุมชนในพื้นที่เพื่อร่วมสร้างพื้นที่แห่งความเท่าเทียมและการยอมรับความแตกต่างของผู้คนในสังคมปัจจุบันประเทศไทยก้าวสู่การเป็นหนึ่งในประเทศที่ให้ความสำคัญกับความเสมอภาคทางเพศมากขึ้นโดยเฉพาะหลังการผลักดันกฎหมายสมรสเท่าเทียมส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติในฐานะจุดหมายปลายทางที่เป็นมิตรต่อกลุ่ม LGBTQIA+และจังหวัดภูเก็ตถือเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญที่มีชื่อเสียงระดับโลกด้านการท่องเที่ยวและความหลากหลายทางวัฒนธรรมงานภูเก็ตซิตี้ไพรด์จึงไม่ได้เป็นเพียงเทศกาลเฉลิมฉลองความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ทางเพศเท่านั้นแต่ยังสะท้อนภาพลักษณ์ของภูเก็ตในฐานะเมืองที่เปิดรับผู้คนจากทุกเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตภายใต้แนวคิดการอยู่ร่วมกันอย่างเคารพและเท่าเทียมนายสุภโชครองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตบอกกล่าวถึงไฮไลท์สำคัญของงานที่มีทั้งขบวนภูเก็ตซิตี้ไพรด์พาเลทการแสดงทางวัฒนธรรมการแสดงจากศิลปินการออกร้านของเครือข่ายภาคประชาชนและกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนและความหลากหลายทางเพศในวันเสาร์ที่27มิถุนายนนี้บริเวณย่านเมืองเก่าภูเก็ตที่จะเริ่มตั้งแต่เวลา 15:00 น.เป็นต้นไป
22: วันที่27มิถุนายน2569นี้ขบวนพาเลทนะครับก็มีความยิ่งใหญ่อลังการมากกว่าเดิมนะครับดาราศิลปินก็มาร่วมความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั้งภาคเอกชนต่างๆก็ให้ความร่วมมือที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาร่วมกันแสดงจุดยืนนะครับแสดงพลังนะครับว่าชาวภูเก็ตนักท่องเที่ยวที่มาในพื้นที่นี้เรารวมใจกันเป็นหนึ่งเพื่อความเท่าเทียมกัน ก็ขอเรียนเชิญนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยทั้งต่างชาตินะครับมาร่วมกิจกรรมในส่วนของงานภูเก็ตซิตี้พายในวันที่27มิถุนายนนี้บริเวณ4แยกชาร์เตอร์นะครับหลากหลายกิจกรรมวันนั้นนะครับจะเริ่มกันตั้งแต่บ่าย3เป็นต้นไปในส่วนจะมีหลากหลายกิจกรรมบนเวทีนะ
3: ในปี2569นี้ภูเก็ตซิตี้พาย2026จะยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมาเพราะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ต้องการประกาศให้ทั่วโลกรับรู้ว่าภูเก็ตคือเมืองแห่งความเท่าเทียมและเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถแสดงออกถึงตัวตนได้อย่างภาคภูมิใจจึงขอเชิญชวนพี่น้อง

0: และทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างภาคภูมิภายใต้แนวคิด We are one รักกันเป็นหนึ่งนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: จังหวัดกาญจนบุรีเชิญชวนเที่ยวงานเทศกาลผลไม้สืบสานประเพณีลานบ้านลานวัฒนธรรมของดีอำเภอทองผาภูมิระหว่างวันที่25ถึง29มิถุนายนนี้เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมและสร้างรายได้แก่ประชาชนชุมชนติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
2: หากคุณกำลังมองหาพิกัดคลายร้อนล้อมอิ่มอร่อยกับผลไม้สดๆจากสวนในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ต้องไม่พลาดปักหมุดมาที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีค่ะดินแดนแห่งขุนเขาและสายหมอกที่ขึ้นชื่อเรื่องรสชาติผลไม้ชั้นเลิศล่าสุดจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับอำเภอทองผาภูมิและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเตรียมจัดงานครั้งใหญ่ที่ทุกคนรอคอยกับงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอทองผาภูมิประจำปี2569เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ไฮไลท์เด็ดของงานนี้คือการยกขบวนผลไม้เกรดพรีเมียมโดยเฉพาะทุเรียนทองผาภูมิที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนื้อหนาละเอียดแห้งและหวานมันสะใจคอทุเรียนแน่นอนค่ะรวมถึงเงาะโรงเรียนมังคุดและส้มโอที่ส่งตรงจากสวนของเกษตรกรมาให้เลือกซื้อในราคาย่อมเยานายธรัตน์เรืองสะอาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีบอกว่าปีนี้ผลผลิตทองผาภูมิสมบูรณ์มากเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาชิมทุเรียนรสชาติหวานมันละมุนและมาร่วมงานในครั้งนี
3: ้นักท่องเที่ยวนะครับมา งานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอทองผาภูมิในวันที่25ถึง29มิถุนายน2519นะครับที่เขื่อนวชิราลงกรณ์ของอำเภอทองผาภูมิทุเรียนของเราหอมเนื้อเนียนเป็นครีมมี่ทานแล้วก็ควรจะติดใจในรสชาติของทุเรียนทองผาภูมิ
2: ด้านนายอนุสรสง่าแสงนายอำเภอทองผาภูมิเจ้าของพื้นที่บอกว่าปีนี้จัดงานยิ่งใหญ่อลังการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที
4: ่เชิญชวนพี่น้องในพื้นที่รวมทั้งอำเภอข้างเคียงนะครับแล้วก็ทั่วประเทศนะครับได้มาเที่ยวชิมชอบใช้ซื้อของโดยเฉพาะผลไม้นะครับของเรามีทั้งทุเรียนนะครับมีทั้งส้มโอมีทั้งเงาะนะครับที่เป็นอาหารขึ้นชื่อรวมถึงมีการแสดงของชาติพันธุ์ต่างๆรวมถึงการออกบูธต่างๆนะครับ
2: ส่วนเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีนายอเนกชื่นอารมณ์บอกว่าทุเรียนทองผาภูมิอร่อยไม่แพ้ใครหากมาชิมให้มั่นใจว่าของแท้แน่นอนโดยมีป้ายจากสวนกำกับไว้ทุกลูกค่ะ
5: ทั้งนักท่องเที่ยวและผู้บริโภคนะครับจะมาทานทุเรียนทองผาภูมิแท้ๆนะครับเราได้มีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการการันตีคุณจะได้ทุเรียนกาญจนบุรีทุเรียนทองผาภูมิของแท้ไปทานแน่นอนนะครับให้สังเกตที่ป้ายการการันตีครับผม
2: ย้ำกันอีกครั้งงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง29มิถุนายน2569บริเวณลานจอดเฮลิคอปเตอร์เขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิมาสูดอากาศบริสุทธิ์ชมวิวเขื่อนสวยๆและอิ่มอร่อยกับผลไม้แห่งตะวันตกด้วยกันพบกันที่อำเภอทองผาภูมิค่ะกมลวันช่วยชูสวทกาญจนบุรีรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนงานความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลอย่างเข้มข้นผ่านกลไกทีมจังหวัดเน้นปราบยาเสพติดควบคู่ดูแลความปลอดภัยทุกมิติพร้อมโชว์ผลการดำเนินงานเป็นรูปธรรมติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
6: จังหวัดนราธิวาสในฐานะพื้นที่นำร่องของตำรวจภูธรภาค9เดินหน้าขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลอย่างเข้มข้นผ่านกลไกทีมจังหวัดภายใต้กรอบบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลโดยเน้นผลการปฏิบัติจริงในพื้นที่โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นวาระเร่งด่วนของประชาชนโดยนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าภายหลังรับนโยบายจากรัฐบาลจังหวัดนราธิวาสได้จัดประชุมติดตามงานด้านความมั่นคงเป็นประจำทุกวันณศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2โดยบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงฝ่ายปกครองและศูนย์ปฏิบัติการอำเภอทั้ง13อำเภอผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อรายงานผลและขับเคลื่อนงานในทิศทางเดียวกันพร้อมมอบนโยบายนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อเร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมผลการดำเนินงานช่วงปลายเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายนพบความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องโดยดำเนินการต่อผู้เสพ 1,590 คนสมัครใจเข้ารับการบำบัด 1,458 คนและดำเนินคดีกับผู้ไม่สมัครใจ132คนขณะเดียวกันมีการจับกุมผู้ครอบครองเพื่อจำ

0: นาย135คนพร้อมของกลางยาบ้ากว่า 759,000 เม็ด
1: จังหวัดนราธิวาสเราได้รับเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนว่าปัญหายาเสพติดเนี่ยปัญหาเร่งด่วนที่อยากให้จังหวัดแก้โดยเร็วเราจะดำเนินการปราบปรามยาเสพติดอย่างเด็ดขาดก็ได้สั่งการไปเรียบร้อยแล้วแล้วเราให้เวลา30วันหมู่บ้านชุมชนทุกหมู่บ้านชุมชนต้องปลอดจากยาเสพติดแล้วก็ปลอดจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วยก็จะลงในพื้นที่ปฏิบัติจริงให้พี่น้องได้เห็นว่าหน่วยราชการในนราธิวาสเนี่ยทำจริงไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองทหารและตำรวจครับ
0: นอกจากนี้จังหวัดยังเดินหน้ามาตรการเชิงรุกทั้งการเอ็กซเรย์ค้นหากลุ่มเสี่ยงในชุมชนการพัฒนาหมู่บ้านสีขาวและกองทุนแม่ของแผ่นดินรวมถึงติดตามเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษาซึ่งสามารถดำเนินการได้ครบตามเป้าหมายกว่า 11,000 คนด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมีการจับกุมแล้ว42คดีพร้อมสร้างการรับรู้ให้ประชาชนอย่างต่อเนื่องขณะที่การดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวมีการปฏิบัติมากกว่า 1,500 ครั้งสะท้อนถึงการดูแลความปลอดภัยในทุกมิติทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสจังเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงครอบคลุม9ประเด็นสำคัญควบคู่การบูรณาการกำลัง3ฝ่ายและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมความต่อเนื่องของการขับเคลื่อนงานและการเน้นผลลัพธ์เชิงประจักษ์สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของจังหวัดนราธิวาสในการยกระดับความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดประกวดเส้นไหมและผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานระดับประเทศประจำปี2569มุ่งส่งเสริมเยาวชนเกษตรกรชุมชนร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไหมไทยพร้อมหนุนต่อยอดสู่ตลาดสร้างรายได้ยั่งยืน
3: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานประกวดเส้นไหมผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานและผลิตภัณฑ์หมอนไหมระดับประเทศประจำปี2569ที่จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าการจัดงานมีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาการผลิตเส้นไหมและผ้าไหมไทยควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกหมอนเลี้ยงไหมทั่วประเทศพร้อมยกย่องบุคคลและชุมชนต้นแบบที่สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศภายในงานมีการประกวดรวม34ประเภททั้งเส้นไหมผ้าไหมและผลิตภัณฑ์หมอนไหมรวมถึงการจัดนิทรรศการและจำหน่ายสินค้าเพื่อเปิดโอกาสทางการตลาดให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการโดยตรงด้านนายสรัญญูภูลาภอธิบดีกรมหมอนไหมระบุว่ากรมหมอนไหมจะเดินหน้าส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์หมอนไหมอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นยกระดับคุณภาพสินค้าขยายโอกาสทางการตลาดและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะปัจจุบันกระแสนักฟุตบอลลูกครึ่งกลายเป็นกำลังสำคัญของหลายชาติในภูมิภาคเช่นเดียวกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ติดตามนักฟุตบอลลูกครึ่งที่มีสิทธิ์ลงเล่นให้ทีมชาติไทยมาลงแข่งขันเช่นกันติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
4: ในปัจจุบันกระแสการดึงนักเตะลูกครึ่งที่ค้าแข่งในต่างประเทศกำลังได้รับความนิยมอย่างมากในวงการฟุตบอลอาเซียนเช่นประเทศอินโดนีเซียที่ดึงนักเตะชั้นนำและมีเชื้อสายอินโดนีเซียเข้าสู่ทีมขณะที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ได้มีการติดตามนักเตะลูกครึ่งที่มีสิทธิ์ลงเล่นให้ทีมชาติไทยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเอริกคาวกองหลังลูกครึ่งไทยสวีเดนวัย24ปีที่ปัจจุบันค้าแข่งอยู่กับสโมสร AGF Aarhus ในลีกสูงสุดของเดนมาร์กและถูกยกให้เป็นหนึ่งในนักเตะที่แฟนบอลไทยอยากเห็นเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมชาติไทยในอนาคตนายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมได้ติดตามผลงานของนักเตะลูกครึ่งที่ค้าแข่งในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับทีมชาติชุดใหญ่และทีมเยาวชนโดยนักเตะทุกคนที่อยู่ในข่ายพิจารณาจะถูกติดตามข้อมูลและฟอร์มการเล่นอย่างใกล้ชิดทั้งนี้การเรียกนักเตะลูกครึ่งเข้ามาติดทีมชาติไทยจำเป็นต้องดำเนินการยืนยันสถานะการถือสัญชาติให้กับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าซึ่งมีขั้นตอนใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือนอย่างไรก็ตามสมาคม ได้จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้ล่วงหน้าแล้วเหลือเพียงเอกสารยินยอมจากตัวนักเตะในการเลือกลงเล่นให้ทีมชาติไทยซึ่งขึ้นอยู่ความสมัครใจและความต้องการของนักเตะแต่ละคนด้วยนอกจากนี้สมาคมยังติดตามผลงานของนักเตะไทยที่ค้าแข่งในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันและหากทีมงานผู้ฝึกสอนเห็นว่าเหมาะสมก็อาจมีการเรียกเข้ามาเสริมทีมชาติไทยในอนาคต
5: ผู้เล่นลูกครึ่งเหรอครับทางสมาคมเนี่ยก็มีมอนิเตอร์ทุกคนที่อยู่ในลิสต์ครับรวมทั้งไม่ใช่เฉพาะชุดใหญ่ก็มีชุดเด็กด้วยแต่ทีนี้เนี่ยส่วนตัวนักกีฬาที่เป็นลูกครึ่งเหรอครับจริงๆแล้วมันต้องมีเรื่องการทำดีแคลร์สัญชาติให้กับฟีฟ่ามันใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือนในเรื่องกระบวนการครับแต่ทีนี้เอกสารอื่นของพวกนักเตะลูกครึ่งเนี่ยจริงๆแล้วสมาคมเตรียมข้อมูลขอเอกสารล่วงหน้าไว้หมดแล้วเหลือแค่ตัวที่จะเป็นเอกสารที่ให้นักเตะเนี่ยเหมือนเซ็นยินยอมเปลี่ยนมาเล่นให้ทีมชาติในทีมชาติอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็อยู่ที่ตัวนักเตะว่าเขาจะตัดสินใจเมื่อไหร่แต่ก็มีการพูดคุยกันอยู
4: ่นายเอกพลกล่าวเพิ่มเติมว่าในกรณีของเคนเนตดูเกากองหลังลูกครึ่งไทยออสเตรเลียที่เคยลงสนามให้ทีมชาติออสเตรเลียชุดใหญ่มาแล้วแม้นักเตะจะแสดงความสนใจที่จะลงเล่นให้ทีมชาติไทยแต่ไม่สามารถดำเนินการขอเปลี่ยนสิทธิ์การเล่นทีมชาติได้เนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขที่กำหนดไว้หลังเคยรับใช้ทีมชาติออสเตรเลียชุดใหญ่และมีอายุเกินเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแล้วโดยแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยมีความต้องการดึงตัวมาช่วยเสริมความแข็งแกร่งในแนวรับแต่ด้วยข้อกำหนดของฟีฟ่าทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้
5: เรื่องที่ยื่นไปกับฟีฟ่าเขาก็ตอบมาชัดเจนแล้วว่าตัวของดูเกิลเนี่ยไม่ตรงไปตามในคุณสมบัติที่สามารถอุทธรณ์ได้เพราะว่าเขาเคยเล่นให้ทีมชาติออสเตรเลียไปแล้วนั่นแหละครับแล้วก็อายุก็เกิน21ปีแล้วด้วยมันก็เลยไม่ได้มีเงื่อนไขที่เราสามารถที่จะอุทธรณ์เข้าไปได
4: ้ท่ามกลางกระแสการเสริมทัพด้วยนักเตะลูกครึ่งที่กำลังกลายเป็นแนวทางสำคัญของหลายชาติในอาเซียนคำถามที่น่าสนใจคือในอนาคตทีมชาติไทยจะสามารถโน้มน้าวนักเตะเชื้อสายไทยที่กระจายตัวอยู่ในลีกต่างประเทศให้กลับมาสวมเสื้อช้างศึกได้มากน้อยเพียงใดและนักเตะเหล่านั้นจะเข้ามาช่วยยกระดับศักยภาพของทีมชาติไทยให้ก้าวไปสู่จุดที่สูงขึ้นได้หรือไม่คงเป็นประเด็นที่แฟนบอลต้องติดตามกันต่อไปปู่ริมพัฒน์สอนการรายงาน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: เนื่องในมงคลละสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
8: การทำงานทุกระดับและทุกประเภทตลอดจนการดำเนินชีวิตของผู้มีปัญญาจำเป็นต้องอาศัยความอดทนอดกลั้นเป็นพื้นฐานที่จะต่อยอดไปสู่ผลสำเร็จของภารกิจหรือเป้าหมายในชีวิตส่งตามความมุ่งมาตรปรารถนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบุคคลต้องอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะสถาบันองค์กรไปจนถึงสังคมประเทศชาติยิ่งจำเป็นต้องเพิ่มพูนความอดทนอดกลั้นให้เจริญงอกงามในอัธยาศัยเพื่อให้สามารถระงับมูลเหตุอันอาจบานปลายไปสู่ความแตกแยกร้าวฉานพระคติธรรมประธานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการเป็นปีที่128วันที่1เมษายน2563

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกซึ่งโฆษกรัฐบาลดร.การรัชดาธนาดิเรกจะนำประเด็นสำคัญสำคัญจากการดำเนินงานของรัฐบาลภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีหรือเรื่องที่กำลังอยู่ในความสนใจของสังคมมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังและพี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับผมสุรพงษ์มาลีรับหน้าที่ดำเนินรายการสวัสดีครับท่านโฆษกรัชดาครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังค่ะ
1: ครับเรื่องแรกคงหนีไม่พ้นเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษซึ่งก็ออกเดินทางไปตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาแล้วก็เพิ่งกลับมาเมื่อวันศุกร์ตอนเช้าแต่ก่อนที่จะถามท่านโฆษกว่าการประชุมผลนี้มีความสำคัญต่ออาเซียนยังไงต่อไทยเราเองยังไงเนี่ยอยากให้ท่านโฆษกเล่าให้ฟังหน่อยเพราะว่าประชาชนคนไทยติดตามข่าวนะครับว่าก่อนหน้าเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินจะไปร่วมประชุมสุดยอดเนี่ยก็มีข่าวว่ายูเครนใช้โดรนโจมตีหลายจุดในกรุงมอสโกบรรยากาศตอนนั้นเป็นยังไงครับในฐานะที่ผมจะเรียกได้ไหมครับว่าเป็นผู้ประสบภัย
2: คือท่านนายกและคณะนะคะเราไปประชุมที่เมืองคาซานประเทศรัสเซียซึ่งก็อยู่ไกลจากมอสโกพอสมควรถ้าคิดเป็นนาทีว่าถ้าจะบินจากคาซานไปมอสโกเนี่ยก็ประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าที่คาซานเนี่ยไม่ได้กระทบนะแต่แน่นอนละค่ะว่าด้วยสถานการณ์เราก็รับทราบถึงข่าวที่เกิดขึ้นแต่ว่าเราก็ไม่ต้องถึงขั้นตกอกตกใจอะไรแต่ท่านนายกก็มีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่มอสโกแล้วก็ในการประชุมครั้งนี้ท่านทูตเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงมอสโกก็อยู่ร่วมคณะด้วยท่านก็ได้รายงานกับท่านนายกว่าได้มีการอธิบายเรียกว่าแจ้งเตือนให้รับทราบสถานการณ์และในทุกๆพื้นที่ละค่ะเวลาที่มีสถานการณ์ในลักษณะนี้เนี่ยรัฐบาลเขาก็จะออกประกาศแล้วก็ให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนนะคะส่วนสถานทูตก็จะแจ้งว่าถ้าพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นถ้ามีความเดือดร้อนหรือว่ามีข้อกังวลใจอะไรก็ให้รีบติดต่อทางสถานทูตเพราะฉะนั้นก็เป็นแนวทางปฏิบัติที่เรียกว่าสถานทูตไทยก็พร้อมดูแลส่วนดิฉันและคณะของท่านนายกก็ยังไม่ถึงขั้นผู้ประสบภัยนะคะอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็ได้มีโอกาสที่เรียกว่าท่านนายกก็เป็นตัวแทนของคนไทยไปนำเสนอจุดแข็งของประเทศไทยทั้งในนามความเป็นประเทศไทยและความเป็นภูมิภาคอาเซียนให้กับเวที Business Forum นะคะให้กับนักธุรกิจของรัสเซียด้วยแล้วก็ในวันสุดท้ายก่อนที่จะกลับในวันที่2ท่านนายกก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับประธานาธิบดีปูตินว่าในความเป็นประเทศไทยและประเทศรัสเซียเราจะเดินหน้าความสัมพันธ์อย่างไรเพราะว่าอาจารย์คะการเดินทางครั้งนี้วันที่17 18คือวันที่เราคุยงานกันแต่ต้องขอเรียนท่านผู้ฟังและอาจารย์ว่าเป็นการประชุมเรื่องของอาเซียนกับรัสเซียวาระพิเศษและในครั้งนี้อาเซียนกับรัสเซียเนี่ยเรามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันอยู
1: ่
2: มา35ปีแล้วแต่ว่ามีแค่ประมาณ 4-5 ครั้งเท่านั้นละค่ะที่ผู้นำของอาเซียนกับรัสเซียได้คุยกันตัวต่อตัวแบบนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ถือเป็นจังหวะสำคัญและส่วนของประเทศไทยดิฉันเชื่อว่าทุกคนจำได้แม่นดีว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศรัสเซียนั้นมีมายาวนานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5กับพระเจ้าซาร์ซึ่งปีหน้าก็จะครบรอบ130ปีค่ะ
1: ครับต้องเจาะประเด็นหน่อยแล้วครับท่านโฆษกครับก็เห็นว่ามีการประชุมกับหลายกลุ่มแล้วก็ได้พบกับผู้นำหลายคนเอาในเรื่องของธุรกิจก่อนแล้วกันนะครับว่ามีอะไรสำคัญสำคัญจากการประชุมเห็นว่าเป็นการประชุมอาเซียนรัสเซีย Business Forum ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะเรียกว่าท่านนายกก็เป็นเซลแมนนะท่านจะบอกว่ามันคงไม่มีใครที่จะแนะนำประเทศแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนได้ดีและมากเท่ากับนายกรัฐมนตรีพูดเองทีนี้ประเด็นที่คุยเนี่ยแน่นอนที่สุดเราก็ต้องพูดถึงจุดเด่นของประเทศไทยในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์มาลงทุนที่ประเทศไทยเชื่อมโยงไปประเทศต่างๆในอาเซียนได้สะดวกที่สุดเรื่องของความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานและจุดแข็งของประเทศไทยในวันนี้ก็คือเรื่องของความมั่นคงทางอาหารท่านนายกจะบอกว่าประเทศอื่นอาจจะมีน้ำมันมีทรัพยากรธรรมชาติแต่สิ่งเหล่านั้นมันกินไม่ได้นะแต่ จุดแข็งของประเทศไทยที่เรามีก็คือเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพเรื่องศักยภาพในการเกษตรภาคการผลิตแบบนี้ละค่ะที่เราจะทำตัวเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องที่ดีเป็นผู้สนับสนุนสร้างความมั่นคงในเรื่องของอาหารพร้อมกันนั้นเราก็เปิดกว้างที่อยากจะได้นักลงทุนมาลงทุนในเรื่องของเทคโนโลยีรัสเซียนี่เขาก็จะเด่นมากในเรื่องของพลังงานสะอาดเรื่องของวิทยาศาสตร
1: ์ครับ
2: แล้วเขาก็สนใจเรื่องของการเกษตรด้วยพวกสินค้าแปรรูปอันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีให้กับนักธุรกิจไทยอ่ะพวกอุปโภคบริโภคเนี่ยเขาอยากได้มากนะอาจารย์ที่สำคัญนะคะด้วยความที่ประเทศไทยเราเนี่ยยังไม่มีการลงนามการค้าเสรีกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียซึ่งไม่ใช่มีเพียงแค่รัสเซียเท่านั้นนะคะ
1: FTA ที่ว่าเนี่ย
2: ใช่ค่ะยังมีประเทศอีก4ประเทศด้วยอย่างเช่นคาซัคสถานเบลารุสอาร์เมเนียแล้วก็คีร์กีสถาน5สมาชิกที่อยู่ในสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงระหว่างเอเชียกับยุโรปสำหรับประเทศไทยท่านนายกก็ไปประกาศในเวทีตรงนั้นและในเวทีที่ได้พูดคุยหารือกับประธานาธิบดีปูตินด้วยนะคะว่าเราก็จะเดินหน้าในเรื่องของการค้าเสรีไทยกับสหภาพยูเรเซีย
1: ครับแล้วที่บ้านเราเห็นนักท่องเที่ยวรัสเซียเข้ามาเที่ยวกันเห็นตัวเลขบอกว่าปีหนึ่งประมาณ2ล้านคนเนี่ยมีการพูดกันถึงเรื่องพวกนี้บ้างไหมครับ
2: พูดในทุกเวทีเลยค่ะท่านนายกก็ขอบคุณพี่น้องชาวรัสเซียที่ชอบประเทศไทยและช่วงเวลาที่เราทานข้าวกลางวันกันนะคะบริกรสาวที่มาดูแลโต๊ะคนไทยเขาก็พูดภาษาไทยเป็นนะแล้วเขาก็ยังรู้จักทุเรียนจากลองกองเพราะว่าเขาเคยมาอยู่เมืองไทยนะ
1: ครับ
2: ซึ่งประเด็นในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยทั้งท่านผู้นำทั้งสองท่านก็พูดถึงว่ามันต้องมีการเชื่อมโยงมากกว่านี้สำหรับประเทศไทยเราก็ไม่ได้มองเพียงแค่ว่าจะขอนักท่องเที่ยวเขามาอย่างเดียวเราก็มองว่ามันควรที่จะส่งเสริมสองด้านโตไปด้วยกันรวมถึงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมมันต้องเชื่อมโยงกันไปท่านนายกก็บอกว่าในความสัมพันธ์ปีหน้าที่จะครบรอบ130ปีเนี่ยมันควรจะมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมไทยรัสเซียมากขึ้นเช่นเราก็คงจะเปิดพื้นที่ให้นำดนตรีการแสดงหรือภาพยนตร์ของรัสเซียมาเผยแพร่เพื่อให้คนไทยได้รู้จักกับวัฒนธรรมของรัสเซียด้วยค่ะ
1: ก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชนนะครับ
2: ค่ะ
1: แล้วมีเอกชนไทยที่ลงทุนในรัสเซียบ้างไหมครับ
2: อาจารย์คะมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเพราะว่าในการไปร่วมเวทีอาเซียนรัสเซียในครั้งนี้ท่านนายกได้มีโอกาสพบกับนักลงทุนไทยที่มาลงทุนในรัสเซียอันนึงก็จะเป็นบริษัท CP ที่เรียกว่าเป็นบริษัทที่ผลิตเนื้อหมูเนื้อไก่แม้ว่าจะไม่ใช่เจ้าใหญ่ที่สุดในรัสเซียแต่ก็ถือว่ามีส่วนแบ่งการตลาดที่น่าสนใจทีเดียวอีกเคสนึงก็เสื้อกีฬาวอร์ริกที่เป็นที่นิยมอยู่ในช่วงนี้นะคะเขาไปเปิดตลาดที่รัสเซียและสิ่งหนึ่งที่นักลงทุนผัวบอกก็คือว่าเขาขอบคุณที่รัฐบาลใช้นโยบายการทูตแบบไม่เลือกข้างคือเราเคารพกฎกติกาสากลพร้อมๆไปกันนั้นเราก็คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศไทยเป็นหลักเราไม่ได้ให้ใครมาชี้นิ้วกำหนดทิศทางหรือการตัดสินใจของเราด้วยการทูตแบบไม่เลือกข้างเนี่ยมันก็ทำให้ตลาดของรัสเซียเขาเปิดกว้างกับสินค้าไทยและอย่างเช่นเสื้อผ้ากีฬาแบบนี้ค่ะแล้วในจังหวะที่มันมีความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับโลกตะวันตกเสื้อผ้ากีฬาอย่างไนกี้หรืออาดิดาสถอนตัวออกไปหมดจึงเป็นโอกาสให้เสื้อกีฬาแบรนด์ไทยอะค่ะไปทำตลาดที่นู่นแล้ววิธีการทำการตลาดของเขาคือไปเจาะกลุ่มนักกีฬาเนี่ยเขาก็ไปผนึกกำลังกับทีมฟุตบอลของรัสเซียซึ่งอันนี้เขาก็บอกว่ามันมีโอกาสสำหรับธุรกิจไทยและถ้านักลงทุนไทยไปอยู่รัสเซียเยอะๆมันก็จะเชื่อมต่อกับการนำสินค้าไทยไปสู่ตลาดรัสเซียและขยายไปยังภูมิภาคสหภาพยูเรเซียต่อได้
1: ถือว่าประเทศไทยได้วางตำแหน่งในภูมิรัฐศาสตร์ที่เหมาะสม
2: ถูกต้องค่ะ
1: ครับ อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องถามคือเหตุการณ์สำคัญนอกจาก Business Forum แล้วเนี่ยในช่วงของการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษทางสื่อมวลชนต่างๆก็ได้รายงานว่าท่านนายกก็ได้มีการนำเสนอแนวคิดต่างๆด้วยสิ่งสำคัญที่ท่านนายกได้พูดในที่ประชุมนี้คือเรื่อง 3R 3R นี่อะไรครับ
2: คือไม่ต้องตกใจนะคะไม่ใช่ศัพท์เทคนิคอะไรนะแต่ว่า 3R เนี่ย R แรกก็คือ Regionalism ก็คือ ความเป็นอาเซียนนะคะความเป็นภูมิภาคท่านนายกก็ย้ำว่าอาเซียนเนี่ยจะต้องเป็นรากฐานสำคัญของความเป็นหุ้นส่วนของอาเซียนรัสเซียคือเราคงไม่ใช่มองว่าอาเซียนคือคู่แข่งของกันและกันนะเราต้องผนึกกำลังเดินหน้าไปด้วยกันอันที่สองก็คือ resilience นะคะถ้าพูดง่ายๆก็คือเรื่องของความยืดหยุ่นประเทศเมื่อเวลามันเผชิญกับความท้าทายหรืออุปสรรคต่างๆเนี่ยมันต้องพร้อมรับมือแล้วก็ถ้าเราอยู่ในช่วงที่ถดถอยในกรณีที่เผชิญกับอุปสรรคบางอย่างมันต้องฟื้นตัวได้เร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์แบบนี้ถ้าเราจะยืดหยุ่นมีความพร้อมรับต่อความท้าทายต่างๆมันจะต้องเป็นความร่วมมือระหว่างอาเซียนด้วยกันแล้ววันนี้อาเซียนก็จะเดินคู่ขนานไปกับรัสเซียด้วยค่ะยังมีอาที่3อีกนิดนึงนะคะ relevance ค่ะคือมันจะต้องตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนเวลาที่เรามีการประชุมอาเซียนกับผู้นำต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นเรื่องของการคุยของผู้นำประเทศแต่ประเด็นที่ผู้นำประเทศเอาไปคุยในเวทีจะต้องเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการทำแล้วตอบได้ว่าพี่น้องประชาชนได้อะไรมันจะต้องเป็นตัวกำหนดคุณค่าที่แท้จริงของความสัมพันธ์อาเซียนและประเทศคู่ภาคีและในกรณีนี้ก็คืออาเซียนกับรัสเซียค่ะ
1: ครับการประชุมสุดยอดหนนี้เนี่ยมีแถลงการร่วมหรือเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมสำคัญสำคัญอะไรที่มันจะกระทบต่อทิศทางของอาเซียนกับรัสเซียหรือว่าไทยกับรัสเซียบ้างไหมครับ
2: มันมี4ฉบับด้วยกันนะคะก็ต้องเรียนอาจารย์และท่านผู้ฟังอย่างนี้ค่ะว่าโดยธรรมเนียมปฏิบัติเวลาที่มีการประชุมกันในระดับผู้นำเขาก็จะไม่พูดกันเฉยๆมันต้องมีการลงนามความร่วมมือเพื่อจะเน้นย้ำว่าสิ่งที่พูดในวันนี้ไม่ใช่แค่พูดนะเราจะไปขับเคลื่อนกันต่อดังนั้น4ฉบับที่มีการลงนามในอันนี้ก็คือปฏิญญาคาซานคศ2026อาเซียนรัสเซียนะคะชื่อยาวนิดนึงนะคะอาเซียนรัสเซียเอกภาพในความหลากหลาย35ปี ร่วมกันก็คือระบุว่าเราจะร่วมมือกันในเรื่องอะไรบ้างนะคะซึ่งพอมันแยกเป็นเอกสารอื่นๆก็จะเป็นแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานเพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศที่มีพลังงานเรื่องของก๊าซน้ำมันรวมไปถึงปุ๋ยด้วยซึ่งท่านนายกก็ได้ใช้เวทีนี้คุยว่าเราอยากที่จะซื้อก๊าซเพิ่มปุ๋ยเพิ่มนะคะเอกสารอีก2ฉบับค่ะก็จะเป็นแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมและอีกเอกสารนึงก็จะเป็นเรื่องของแอคชั่นแพลนนะคะว่าเราจะดำเนินการอะไรบ้างซึ่งมันก็จะเป็นแผนดำเนินการที่ครอบคลุมในการปฏิบัติตามความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนรัสเซียปีคศ2026ถึงปี2030เลยค่ะ
1: ครับวันนี้เราก็เจาะลึกมากนิดนึงนะครับในเรื่องของการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษที่เมืองคาซานในสหพันธรัฐรัสเซียแล้วก็อย่างที่ท่านโฆษกได้เล่าให้พวกเราฟังก็ถือว่ามีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมที่จับต้องได้จริงๆนะครับ
2: ค่ะ
1: สำหรับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์นี้ก็เสียดายจังเลยนะครับเวลาหมดแล้วนะครับสัปดาห์หน้าท่านโฆษกก็คงจะมีเรื่องสำคัญสำคัญโดยเฉพาะผลกระทบเรื่องของสิ่งที่เรียกกันว่าซูเปอร์เอลนิโญซึ่งบอกว่าจะกระทบต่อวิกฤตน้ำในประเทศของเราด้วยนะครับ
2: ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยท่านนายกให้ความสำคัญแล้วก็ภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องก็มีการเตรียมการรับมือไปก่อนล่วงหน้าอยู่แล้วเพราะว่าเรื่องของภูมิอากาศน้ำฝนเนี่ยมันสามารถคาดการได้ล่วงหน้าด้วยเทคโนโลยีอันนี้นะคะหน่วยงานของรัฐบาลก็บูรณาการการทำงานเราจะไม่ต่างคนต่างทำเรียนอาจารย์นิดนึงนะคะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับน้ำในประเทศไทยเนี่ยมีมากกว่า10หน่วยงานนะคะที่ผ่านมาก็ทุกคนเก่งหมดแต่ไม่ได้เก่งด้วยกันเพราะฉะนั้นวันนี้ในภายใต้รัฐบาลวิธีการทำงานต้องปรับเรื่องน้ำต้องมาคุยให้เคลียร์บูรณาการการทำงานค่ะ
1: ครับจะเคลียร์ยังไงต้องรอติดตามในสัปดาห์หน้านะครับคุยให้เคลียร์กับโฆษกสำหรับเช้าวันเสาร์ที่20มิถุนายนเช้านี้หมดเวลาแล้วนะครับติดตามรายการของเราได้นะครับทาง FM 92.5 และทางเพจไทยคู่ฟ้ามีข้อคิดข้อแนะเสนอแนะอะไรนะครับก็แจ้งเรามาได้นะครับจะได้จัดรายการให้ถูกใจกับคุณผู้ฟังต่อไปนะครับวันนี้หมดเวลาจริงๆแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภา
0: หนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นคือสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมอย่าปล่อยผ่านด้วยคำว่าลืมตามวัยสังเกตเร็วดูแลได้ไวเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
5: ้สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
6: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
5: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
7: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทย ทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

เกี่ยวกับการไก่เกี่ยเพื่อระงับข้อพิพาทในทางอาญานะครับประมวลกฎหมายอาญาเราสามารถแบ่งความผิดออกเป็น2ประเภทหลักๆได้นะครับคือความผิดอันยอมความได้แล้วก็ความผิดอันยอมความไม่ได้นะครับสำหรับความผิดอันยอมความได้เนี่ยในกรณีที่ผู้เสียหายและก็ผู้ต้องหาเจรจาตกลงไก่เกี่ยกันแล้วผู้เสียหายถอนคำร้องทุกข์สิทธิในการดำเนินคดีอาญาก็จะระงับสิ้นไปนะครับต่อมามีพระราชบัญญัติการไก่เกี่ยข้อพิพาทพ.ศ. 2562ประกาศใช้บังคับซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้กำหนดให้ความผิดอาญาบางประเภทตามประมวลกฎหมายอาญาที่เป็นความผิดอันยอมความไม่ได้เนี่ยสามารถที่จะทำการไก่เกี่ยหรือว่าเจรจาตกลงไก่เกี่ยกันได้ระหว่างคู่กรณีนะครับยกตัวอย่างเช่นความผิดฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา300ปกติแล้วเนี่ยตามประมวลกฎหมายอาญาเป็นความผิดอันยอมความไม่ได้นะครับแต่ว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้กำหนดให้คู่กรณีสามารถเจรจาตกลงไก่เกี่ยกันแล้วทำบันทึกข้อตกลงการไก่เกี่ยส่งให้พนักงานสอบสวนนะครับเมื่อพนักงานสอบสวนนำบันทึกข้อตกลงการไก่เกี่ยรวบรวมเป็นพยานหลักฐานในสำนวนการสอบสวนส่งให้พนักงานอัยการพนักงานอัยการก็มีอำนาจในการสั่งยุติการดำเนินคดีอาญากับผู้ต้องหาได้ครับข้อดีของพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็คือว่าความผิดอันยอมความไม่ได้ที่ไม่สามารถเจรจาตกลงไก่เกี่ยกันได้ตามปกติทั่วไปนะครับเมื่อคู่กรณีทำการเจรจาตกลงไก่เกี่ยตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้แล้วเนี่ยผู้เสียหายเขาก็มีสิทธิ์ได้รับการเยียวยาความเสียหายได้เร็วขึ้นนะครับส่วนตัวผู้ต้องหาเขาก็มีโอกาสแก้ไขในสิ่งที่เขาได้กระทำผิดไปแล้วก็แสดงเจตนาในการเยียวยาความเสียหายกับผู้เสียหายได้นะครับก็ถือว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธีครับส่วนท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการไก่เกี่ยข้อพิพาทนะครับท่านสามารถสอบถามไปยังพนักงานสอบสวนที่ในท้องที่ที่เหตุเกิดได้นะครับหรือว่าจะสอบถามไปยังพนักงานอัยการหรือว่าสำนักงานอัยการที่อยู่ในพื้นที่ของท่านได้ต่อไปครับ

มีปัญหาที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับสำหรับในเรื่องการจับกุมผู้กระทำความผิดนะครับโดยเฉพาะคำถามที่ว่าทำไมบางครั้งเราเห็นคนที่กระทำความผิดเดินอยู่ตามตลาดเดินอยู่ตามท้องถนนเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ยอมจับพอเราไปถามว่าทำไมไม่จับก็บอกว่าจะต้องขอหมายศาลก่อนจึงจะจับได้ทั้งที่มีประชาชนหลายๆคนยืนยันว่าคนนี้แหละเป็นคนทำผิดท่านต้องเข้าใจนิดนึงนะครับว่าแม้จะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองซึ่งกฎหมายให้อำนาจในการจับกลุ่มผู้กระทำความผิดอยู่แล้วแต่จะไปจับสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้ยังไงการกระทำของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเช่นเดียวกันซึ่งในการจับกลุ่มผู้กระทำความผิดนั้นถือเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคนตามรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าสิทธิในร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลนะครับจะต้องได้รับความคุ้มครองการจะจับคุมบุคคลใดไปคุมขังจะกระทำได้จะต้องมีหมายศาลหรือกฎหมายให้อำนาจไว้เท่านั้นเห็นไหมครับแม้จะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะครับแล้วข้อยกเว้นที่ว่าไม่ต้องมีหมายจับทำยังไงได้นะครับหนึ่งก็คือเป็นความผิดซึ่งหน้าอย่างที่เคยอธิบายไปแล้วนะครับว่าพบเห็นคนใดคนหนึ่งกำลังกระทำความผิดนะครับก็สามารถจับได้เลยนะครับหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าบุคคลนั้นกระทำความผิดและกำลังจะหลบหนีโดยมีอาวุธหรือมีสภาพร่างกายที่ยืนยันได้ว่าเขากระทำความผิดมาแล้วสดๆอย่างเช่นเห็นคนคนหนึ่งนะครับถือปืนวิ่งไปตามท้องถนนในลักษณะที่หลบหนีหรือกำลังจะไล่ไปทำร้ายใครคนใดคนหนึ่งหรือถือมีดและก็มีสะเก็ดเลือดหรือรอยคราบเลือดตามเนื้อตัวตามร่างกายก็เชื่อได้ว่าบุคคลนี้ทำความผิดและกำลังจะหลบหนีก็ไม่ต้องใช้หมายเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอทำความเข้าใจกับพี่น้องทุกท่านที่สงสัยว่าทำไมตำรวจชอบอ้างว่ารอหมายจับก่อนจึงจะจับตัวได้เพราะแม้จะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจยังต้องดำเนินการดำเนินงานภายใต้กฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นใจเย็นนิดนึงนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองพร้อมที่จะจับกุมผู้กระทำความผิดทุกคนให้ทุกท่านอยู่แล้วแต่รบกวนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่ถูกต้องเหมือนที่ทุกท่านทุกคนก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเช่นเดียวกันครับ

0: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
1: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง

คือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

การอยู่ร่วมกันในชุมชนเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านในหลายครั้งเราคาดหวังที่จะให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเพื่อนบ้านเป็นไปด้วยดีแต่ก็เลี่ยงไม่ได้ที่มักจะเกิดการกระทบกระทั่งหรือบาดหมางกันโดยเฉพาะในเรื่องของต้นไม้รุกล้ำหรือกรณีที่รากไม้ชอนชัยทำให้เกิดการซุดของกำแพงหรือผนังบ้านจึงเป็นเรื่องที่เจ้าของบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนรำคาญอาจจะต้องรู้ถึงวิธีการจัดการปัญหาเพื่อจะแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพอันดับแรกกรณีที่กิ่งไม้รุกล้ำเข้ามาในบ้านของเราสิ่งแรกที่เราจะต้องดำเนินการคือเราจะต้องแจ้งให้กับเจ้าของต้นไม้ที่ปลูกรุกล้ำเข้ามานั้นตัดกิ่งในส่วนที่ล้ำเข้ามาหากเขาไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่เรากำหนดเอาไว้เรามีสิทธิ์ที่จะตัดกิ่งไม้นั้นได้เองแต่ต้องจำไว้อย่างนะคะเราไม่สามารถที่จะตัดโดยพลักการหรือโดยถือวิสาสะได้เพราะมันจะทำให้เรามีความรับผิดทางละเมิดซึ่งเป็นความรับผิดในทางแพ่งและนอกจากนั้นยังเป็นการกระทำความผิดทางอาญาฐานทำให้เสียทรัพย์อีกด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้กำหนดวิธีการและลำดับการจัดการเอาไว้แล้วท่านจะต้องดำเนินการตามลำดับคือแจ้งให้เขาตัดภายในระยะเวลาก่อนหากเขาไม่ตัดเราถึงจะตัดได้นอกจากนี้ในกรณีที่รากไม้รุกล้ำชอนชัยกำแพงบ้านหรือผนังบ้านซึ่งทำให้เกิดการแตกร้าวหรือเสียหายในส่วนนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้กำหนดให้เจ้าของบ้านที่ได้รับความเสียหายสามารถตัดรากไม้นั้นได้เองโดยที่ไม่ต้องแจ้งกับเจ้าของต้นไม้ก่อนเนื่องจากกรณีดังกล่าวเป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายมากและเป็นกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนการอยู่ร่วมกันกับเพื่อนบ้านถึงแม้จะมีข้อกฎหมายกำหนดในการรักษาสิทธิ์และหน้าที่ของเราเอาไว้แต่การพูดจาอาจจะต้องใช้ลักษณะการประนีประนอมพูดกันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยอย่าลืมว่าเพื่อนบ้านคือบุคคลที่เราจะต้องอยู่พึ่งพาอาศัยกันไปอีกนานไม่ใช่แค่อยู่ร่วมพื้นที่เดียวกันเท่านั้นค่ะThank you.

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอน NCDs คืออะไรทำไมต้องรู
1: ้โอ้ยงานก็เครียดหิวก็หิวออกไปสูบบุหรี่ก่อนนะ
2: แล้วอย่าลืมที่นัดไปกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างเย็นนี้ด้วยล่ะ
1: โอเคพอกินปิ้งย่างเสร็จเราก็ไปแฮงเอาท์กันต่อไม่เช้าไม่กลับ
3: อือหือใช้ชีวิตจะเต็มกันแบบนี้ต้องระวังให้ดีเรื่องโรค NCD นะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนว่าด้วยเรื่องโรค NCD แล้ววันนี้เหมือนเดิมครับเรายังอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนานะครับ
4: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาคุยกันเรื่องใหญ่ค่ะพอโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Non Communicable Disease คือกลุ่มโรคที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและเป็นสาเหตุการตายที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโรคในกลุ่มนี้นะคะก็ได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนลงพุงโรคถุงลมโป่งพองโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจค่ะ
3: แล้วสาเหตุล่ะครับ
4: ก็มาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมค่ะเช่นการดื่มสุราการสูบบุหรี่กินอาหารหวานมันเค็มจัดเกินไปความอ้วนความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอนานวันนะคะก็สะสมปัญหาไปเรื่อยๆและทำให้เกิดโรคต่างๆแบบไม่รู้ตัวค่ะ
3: ดีที่สุดนั่นก็คือการป้องกันนั่นเอง
4: ใช่แล้วค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาดูแลสุขภาพกินอาหารที่มีประโยชน์ลดอาหารที่หวานจัดเค็มจัดและออกกำลังกายก็จะช่วยให้ห่างไกลจากโรค NCD ได้ค่ะ
3: สรุปจบได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ

0: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สาระ

0: ดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้ที่ยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไปใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป๋าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง
3: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

ามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดู

ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตั้งเป้าลดจำนวนให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใน3เดือนอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตั้งเป้าลดจำนวนให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใน3เดือน
6: นายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการติดตามและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติ21จังหวัดพบการแพร่ระบาดใน18จังหวัดโดยมีความชุกชุมแตกต่างกันจึงได้แบ่งพื้นที่เป็นโซนสีแดงสีเหลืองและสีเขียวเพื่อจำกัดพื้นที่ก่อนดำเนินการกำจัดและนำไปใช้ประโยชน์จังหวัดที่พบการแพร่ระบาดมากได้แก่จันทบุรีระยองชลบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครและสมุทรสงครามซึ่งในส่วนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบต้องรอรายงานตัวเลขที่ชัดเจนจากกรมประมงอีกครั้งเนื่องจากมีเพียงการนำเสนอข้อมูลข่าวและเผยแพร่คลิปวิดีโอจากโซเชียลมีเดียพร้อมสั่งการให้อธิบดีกรมประมงเข้าไปดูแลจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดรวมทั้งให้ประมงจังหวัดประมงอำเภอประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำจัดปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องขณะนี้สามารถกำจัดได้แล้วกว่า 700,000 ตันย้ำว่าการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำเป็นวาระแห่งชาติในปี2567มีกรอบงบประมาณดำเนินการ450ล้านบาทใช้ไปแล้ว98ล้านบาทและยังมีวงเงินคงเหลืออีกประมาณ350ล้านบาทนำไปใช้วางแผนกำจัดและนำไปใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไปโดยตั้งเป้าลดจำนวนปลาหมอคางดำให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน3เดือนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สั่งการทุกหน่วยเตรียมพร้อมแผนรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหัวหินป้องกันผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ
7: นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้ทางจังหวัดได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมแผนรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอหัวหินซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญโดยเทศบาลนครหัวหินได้ขุดลอกแนวท่อระบายน้ำภายในซอยหัวหิน102และคลองพระราชดำริโซนใต้ตั้งแต่บ่อนไก่ถึงสะพานหน้าวัดเขาลั่นทมระยะทาง 5.7 กิโลเมตรนอกจากนี้จังหวัดได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ50ล้านบาทจากมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการขุดขยายสระน้ำภายในสนามกอล์ฟหลวงหัวหินเพื่อรองรับน้ำที่ไหลหลากลงมาจากเขาหินเหล็กไฟซึ่งมักประสบปัญหาเมื่อมีฝนตกสะสมเกิน90มิลลิเมตรทั้งนี้ได้กำชับให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยให้สามารถเคลื่อนย้ายเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงได้ทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในพื้นที่พร้อมเตรียมแผนสำรองกรณีเส้นทางสายหลักถูกตัดขาดเพื่อไม่ให้กระทบการเดินทางขึ้นล่อง14จังหวัดภาคใต้โดยอำเภอหัวหินมีศูนย์พักพิงรองรับผู้ประสบภัยจำนวน10แห่งธนวัฒน์วงวิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญย้ำผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเร่งลงทะเบียนภายในวันพรุ่งนี้เพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับสวัสดิการจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องพร้อมเตือนระวังภัยมิจฉาชีพหลอกลงทะเบียน
8: นางนิพาพันธ์เหล่าแคคลังจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดอำนาจเจริญได้ดำเนินการลงทะเบียนกลุ่มตกหล่นครบถ้วนแล้วและขอเน้นย้ำให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมทุกคนเร่งลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อไม่ให้พลาดสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ภาครัฐจัดสรรให้พร้อมกันนี้ขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่อาจฉวยโอกาสหลอกลวงรับลงทะเบียนเรียกเก็บค่าดำเนินการหรือส่งลิงก์ปลอมผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งสำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญหรือหน่วยงานรับลงทะเบียนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการวงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: กล้าวขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หึทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์ปี้ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
8: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันกูเตือ
7: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
8: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
7: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
8: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
7: เจ้า
9: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: รัฐบาลไทยมุ่งขับเคลื่อนประเทศเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนพร้อมขับเคลื่อนทุกด้าน
1: ด้านความมั่นคงให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีสุข
0: ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันยกระดับศักยภาพในหลายมิติ
1: ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์พัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่งและมีคุณภาพ
0: ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ
1: ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเติบโตสมดุลยั่งยืนทั้งเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต
0: ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้เป็นรัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม
1: เพื่อก้าวสู่ประเทศไทยที่มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2: สื่อสารนโยบายภาครัฐเพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำทุกท่านเข้าสู่รายการร่วมสร้างประเทศไทย

วัสดีค่ะวันนี้จะเป็นการพูดคุยหัวข้อซื้อของออนไลน์ปัจจุบันนี้การซื้อของออนไลน์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากความสะดวกในหลายๆด้านแต่ความสะดวกนั้นมาพร้อมกับภัยจากมิจฉาชีพด้วยเช่นโอนเงินสั่งซื้อแล้วไม่ได้สินค้าได้รับสินค้าไม่ตรงปกมีพัสดุเก็บเงินปลายทางโดยที่ไม่ได้สั่งซื้อหรือถูกขโมยข้อมูลจากบัตรเครดิตหากซื้อของออนไลน์แล้วไม่ได้สินค้าหรือได้รับสินค้าไม่ตรงปกอาจจะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในความผิดฐานฉ้อโกงบางกรณีอาจจะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มีทั้งโทษจำคุกและโทษปรับหากท่านได้รับความเสียหายจากการซื้อของออนไลน์สามารถร้องทุกข์ได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือร้องทุกข์ออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th ส่วนหลักฐานสำคัญที่ต้องมีเพื่อใช้ในการดำเนินคดีเช่นหลักฐานการโอนเงินสลิปโอนเงินหรือรายการเดินบัญชีธนาคารบัญชีธนาคารของผู้โอนและผู้รับโอนเงินข้อความการสนทนาการซื้อขายโปรไฟล์ของผู้ขายในบางแพลตฟอร์มต้องดูด้วยว่าเป็นการตั้งค่าสาธารณะหรือตั้งค่าความเป็นส่วนตัวข้อแนะนำในการซื้อของออนไลน์เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อควรซื้อของจากร้านค้าหรือแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือไม่ควรซื้อของที่มีราคาถูกเกินจริงกว่าท้องตลาดควรตรวจสอบร้านค้าหรือชื่อผู้รับโอนเงินโดยตรวจสอบเบื้องต้นได้ที่เว็บไซต์ Google ถ้ามีพัสดุเก็บเงินปลายทางโดยที่ไม่ได้สั่งซื้อให้ปฏิเสธการจ่ายเงินและไม่รับพัสดุนั้นหากพบว่ามีการขโมยข้อมูลบัตรเครดิตให้รีบแจ้งธนาคารผู้ให้บริการบัตรเครดิตนั้นเพื่อทำการอายัดบัตรทันทีและขอออกบัตรใหม่เพื่อป้องกันการนำข้อมูลในบัตรเดิมมาใช้อีกทั้งการชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือไม่ควรชำระเงินขณะที่ยังเชื่อมต่อด้วยสัญญาณ Wi-Fi ควรปิดสัญญาณ Wi-Fi ก่อนแล้วใช้สัญญาณจากเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยของท่านค่ะทั้งนี้ท่านสามารถขอรับคำปรึกษากฎหมายได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดและสาขาทั่วประเทศหากไม่สะดวกเดินทางมาที่สำนักงานสายด่วนปรึกษาปัญหากฎหมายโทร1157ค่ะสวัสดีค่ะ

0: านกำลังฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทย
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการร่วมสร้างประเทศไทยเราพบกันทุกเช้าวันเสาร์ 9:00 น. 10:00 น.โดยประมาณจนถึง 10:00 น.รายการร่วมสร้างประเทศไทยนะคะก็จะได้นำเสนอเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบรวมถึงช่วงที่ผ่านมา3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะรายการร่วมสร้างประเทศไทยรวบรวมข่าวสารทั้งหมดในรายการโดยคุณปรัชญาตันเกียรติชัยดิฉันวีระอนงค์ดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้มีข่าวสารมากมายหลายๆเรื่องเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระทรวงการคลังนะคะได้เปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ล่าสุดยืนยันสิทธิ์แล้ว 12.4 ล้านสิทธิ์ลงทะเบียนผู้ตกหล่นแล้วร้อยละ99ค่ะกระทรวงการคลังค่ะเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐโครงการปี2569นะคะซึ่งทั้งนี้ก็ขอให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะคะที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์มาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่21มิถุนายน2569ภายในเวลา23นาฬิกานะคะแล้วก็ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนยืนยันการลงทะเบียนสำหรับกลุ่มผู้ที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นกลุ่มผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตามระบบตรวจสอบข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการลงทะเบียนแล้วจำนวน 1,043,412 รายค่ะคิดเป็นร้อยละ 99.61 ตามฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยโดยกระทรวงมหาดไทยจะส่งข้อมูลมายังกระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปค่ะทั้งนี้กระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ทั้งรายเดิมและกลุ่มผู้ตกสำรวจที่ลงทะเบียนโดยกระทรวงมหาดไทยในวันที่17กรกฎาคม2569ผ่านเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารและสามารถติดตามรายละเอียดและข้อมูลค่ะต่อกันที่เรื่องของพม.ร่วมกับบริษัท CPR เปิดรองรับผู้สูงอายุ 1,000 อัตราเพื่อที่จะส่งเสริมรายได้แล้วก็พึ่งพาตนเองได้ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยค่ะว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยโดยมุ่งสร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพได้มีงานทำและมีรายได้ที่เหมาะสมภายใต้แนวคิดสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนพร้อมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุยังคงมีบทบาทในสังคมค่ะแล้วก็สามารถที่จะใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมาต่อยอดในการทำงานได้ล่าสุดนายโชคชัยวิเชียรชัยยะอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุและนางสาวณัฐฐานิตาพิพัฒน์ธำรงกิจผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท CPR จำกัดมหาชนร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีรายได้และการมีงานทำของผู้สูงอายุภายใต้โครงการผู้ใหญ่ใจดี CPR เพื่อขยายโอกาสการจ้างงานให้แก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศทั้งนี้บันทึกความตกลงดังกล่าวมีระยะเวลาดำเนินการ3ปีตั้งแต่ปี2569ถึง2572โดย CPR เปิดรับ ผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ60ถึง75ปีจำนวน 1,000 อัตราในตำแหน่งพนักงานดูแลพื้นที่ขายและพนักงานดูแลลานจอดรถซึ่งเป็นงานที่คำนึงถึงความเหมาะสมด้านสุขภาพความปลอดภัยและประสบการณ์ของผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมการมีรายได้และการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนต่อไปสุภมาศเอาจริงค่ะหลังพบอกไก่ปั่นโปรตีนไม่ตรงฉลากโฆษณาเกินจริงสั่งสคบผนึกอย.เชิญผู้ประกอบการชี้แจงตรวจสอบเข้มทั้งฉลากและโฆษณาค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้สั่งการให้สคบตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผลิตภัณฑ์อกไก่ปั่นที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ว่ามีปริมาณโปรตีนไม่ตรงกับที่แสดงบนฉลากโดยทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาตามนโยบายรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพนางสาวสุภมาศได้กล่าวว่าผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ได้รับความนิยมเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่ดูแลสุขภาพและควบคุมอาหารทั้งผู้ออกกำลังกายผู้ควบคุมน้ำหนักและผู้ที่ต้องควบคุมน้ำตาลการแสดงโปรตีนปริมาณโปรตีนและข้อมูลโภชนาการบนฉลากจึงเป็นข้อมูลสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อหากข้อมูลบนฉลากไม่ตรงกับความเป็นจริงย่อมกระทบสิทธิ์ของผู้บริโภคโดยตรงนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าสคบได้มีหนังสือเชิญผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในวันที่24มิถุนายน2569และประสานงานกับอย.เพื่อร่วมตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้านนายณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบได้กล่าวว่าการดำเนินการแบ่งตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานประเด็นฉลากและการโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารอยู่ในอำนาจของอย.ตามพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522หากตรวจพบว่าคุณภาพหรือสารอาหารต่ำกว่าที่ระบุบนฉลากเกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดอาจเข้าข่ายอาหารปลอมซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาทขณะที่การโฆษณาและการส่งเสริมการขายเช่นการจัดแคมเปญลดราคาอยู่ในอำนาจของสคบตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ทั้ง2หน่วยงานจะบูรณาการการตรวจสอบร่วมกันกกต.เปิดศูนย์ประสานงานการสืบสวนและไต่สวนช่วงเลือกตั้งท้องถิ่นระหว่างวันที่20ถึง28มิถุนายน2569เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งเบาะแสเดินหน้าปราบทุจริตอย่างเข้มข้นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเดินหน้าเปิดศูนย์ประสานงานการสืบสวนและไต่สวนตั้งแต่วันที่20ถึง28มิถุนายน2569ระหว่างเวลา 8:30 นาทีถึง 19:00 นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งเบาะแสตรวจสอบและเร่งดำเนินการตามกฎหมายในข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งโดยมุ่งยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้นในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งนอกจากนี้กกต.ยังได้ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดพนักงานสืบสวนและไต่สวนรวมถึงหน่วยงานด้านข่าวกรองจากทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อปฏิบัติการเชิงรุกตั้งแต่วันที่19ถึง28มิถุนายน2569โดยมีเป้าหมายในการเฝ้าระวังติดตามและสืบสวนพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายการทุจริตเลือกตั้งอย่างใกล้ชิดในทุกพื้นที่ กกต.ย้ำว่าการซื้อเสียงการให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์เพื่อจูงใจผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงการกระทำใดๆที่ฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งจะถูกตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดผู้กระทำผิดจะต้องรับโทษทางอาญาโทษทางการเมืองและอาจถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งตามที่กฎหมายกำหนดประชาชนผู้ใดพบเห็นหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งสามารถแจ้งเบาะแสต่อกกต.ได้ทันทีเพราะทุกข้อมูลมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำรงไว้ซึ่งความทุจริตเที่ยงธรรมขออภัยนะคะซึ่งความสุจริตเที่ยงธรรมของการเลือกตั้งกกต.ขอยืนยันว่าจะไม่มีการละเว้นต่อการทุจริตการเลือกตั้งทุกกรณีโดยทุกเบาะแสจะได้รับการตรวจสอบและทุกการกระทําผิดจะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่เลือกปฏิบัติโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันค่ะสถานการณ์ปุ๋ยภายในประเทศมีเพียงพอไม่เกิดปัญหาขาดแคลนพร้อมขับเคลื่อนมาตรการใช้ปุ๋ยเคมีควบคู่กับปุ๋ยอินทรีย์และนวัตกรรมตรวจวิเคราะห์ดินช่วยเกษตรกรลดต้นทุนอย่างต่อเนื่องค่ะนายกฤตชนนท์ไอยปัญญาค่ะโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเผยถึงสถานการณ์ปัจจุบันในการผลิตด้านการเกษตรภายในประเทศว่ามีเพียงพอแม้ว่าที่ผ่านมาแม้จะมีจะได้รับผลกระทบด้านราคาจากสภาวะสงครามในภาคตะวันออกกลางก็ตามซึ่งกระทรวงก็ได้ดำเนินการผลักดันการลดการพึ่งพาปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวที่จากเดิมเกษตรกรใช้ปีละกว่า6ล้านตันให้ปรับสัดส่วนเป็นการใช้ปุ๋ยเคมีร้อยละ70ควบคู่ไปกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวพันธุ์อีกร้อยละ30เพื่อชดเชยปริมาณปุ๋ยนำเข้าที่หายไปกว่า1ล้านตันซึ่งจากการดำเนินการพบว่าเกษตรกรเริ่มปรับตัวและปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตเพื่อรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งกระทรวงเกษตรยังได้ร่วมกับกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในการสนับสนุนให้เกษตรกรตรวจวิเคราะห์คุณภาพดินก่อนใส่ปุ๋ยเพื่อออกแบบสูตรปุ๋ยให้เหมาะสมกับความต้องการของพืชและสภาพดินในแต่ละพื้นที่พร้อมทั้งนำนวัตกรรมเครื่องผสมปุ๋ยที่แม่นยำระดับรายกระสอบมาใช้เพื่อให้เกษตรกรได้ปุ๋ยที่มีสารอาหารครบถ้วนตามจริงซึ่งช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำเกษตรด้านนายรพีพัฒน์จันทรศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรยืนยันว่าสำหรับสถานการณ์ปุ๋ยในประเทศในขณะนี้ถือว่ายังมีเพียงพอและไม่เกิดปัญหาขาดแคลนและจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางในขณะนี้เริ่มคลี่คลายลงแล้วอีกทั้งยังได้รับรายงานว่าราคายูเรียในตลาดโลกขณะนี้มีการปรับตัวลดลงอย่างมากจากเดิมอยู่ที่เคยอยู่ในระดับ800ซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีที่น่าจะส่งผลให้ต้นทุนหรือการนำเข้าปรับตัวลงไปตามไปด้วยนะคะนี่คือช่วงแรกของรายการร่วมสร้างประเทศไทยค่ะคุณผู้ฟังเราจะพักกันสักครู่นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรากลับมาติดตามข่าวสารในช่วงที่2ของรายการร่วมสร้างประเทศไทยค่ะ

0: านกำลังฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทย
1: ยังอยู่ด้วยกันนะคะกับเรื่องราวข่าวสารในช่วงเวลาของรายการร่วมสร้างประเทศไทยนะคะซึ่งในช่วงนี้เรายังคงมีข่าวสารที่น่าสนใจนำมาพูดคุยประชาสัมพันธ์บอกต่อให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบค่ะมาถึงเรื่องของกรมการปกครองนะคะคิกออฟจัดทำบัตรประจำตัวผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาย้ำชัดค่ะเป็นมาตรการควบคุมและตรวจสอบบุคคลด้านความมั่นคงไม่ใช่การให้สัญชาตินายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานเปิดกิจกรรมคิกออฟการจัดทำบัตรประจำตัวของคนต่างด้าวซึ่งพำนักอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษหรือผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาค่ะโดยมีนางสาวถิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บริหารกรมการปกครองหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนายอำเภอทุกอำเภอจังหวัดราชบุรีและแทมมี่ชาร์ปผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยเข้าร่วมพิธีค่ะอธิบดีกรมการปกครองได้กล่าวว่าประเทศไทยได้ให้ความช่วยเหลือผู้หนีภัยจากการสู้รบจากเมียนมาที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2527โดยเหตุผลด้านมนุษยธรรมโดยรัฐบาลนั้นได้ผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวอย่างไรก็ตามค่ะเพื่อให้การบริหารจัดการประชากรกลุ่มดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรัฐจำเป็นต้องมีข้อมูลทะเบียนและการพิสูจน์ตัวบุคคลที่ถูกต้องชัดเจนและเป็นปัจจุบันนะคะกรมการปกครองจึงได้ออกระเบียบว่าด้วยการจัดทำทะเบียนและบัตรประจำตัวของคนต่างด้าวซึ่งพำนักอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษพุทธศักราช2569เพื่อจัดทำบัตรประจำตัวให้แก่ผู้หนีภัยจากการสู้รบจากเมียนมาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วโดยบัตรดังกล่าวจะใช้ประกอบการติดต่อราชการและขอรับใบรับบริการจากหน่วยงานของรัฐและใช้ควบคู่กับเอกสารอนุญาตที่ทางราชการออกให้อธิบดีกรมการปกครองได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณจังหวัดราชบุรีภายใต้การนำของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีที่ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายนี้และขอขอบคุณสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR ที่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำบัตรประจำตัวผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาตลอดจนขอบคุณหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันดำเนินการให้สอดคล้องกับหลักมนุษยธรรมควบคู่กับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศอันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไปด้านผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยได้กล่าวว่างานในวันนี้เป็นเรื่องสำคัญของพี่น้องทุกคนเป็นเรื่องของชีวิตความเข้มแข็งอดทนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และอนาคตโดยถือว่าสิ่งนี้คือกุญแจสู่การเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขสู่บริการทางการเงินสู่การสื่อสารการประกอบอาชีพและโอกาสในชีวิตระบบนี้ไม่ได้สนับสนุนเพียงความปลอดภัยของท่านเท่านั้นแต่ยังช่วยเสริมสร้างความเป็นอิสระในการดำเนินชีวิตเสรีภาพในการตัดสินใจและความสามารถในการวางแผนอนาคตของตนเองอธิบดีกรมการปกครองได้เน้นย้ำค่ะว่า การจัดทำบัตรประจำตัวครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาครัฐสามารถตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคลอย่างถูกต้องทราบว่าบุคคลดังกล่าวเป็นใครพำนักอยู่ที่ใดและได้รับอนุญาตให้อยู่หรือทำงานภายใต้เงื่อนไขใดอันจะเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมกำกับดูแลติดตามและบังคับใช้กฎหมายรวมทั้งช่วยเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของประเทศขอยืนยันอย่างชัดเจนว่าบัตรประจำตัวดังกล่าวเป็นเพียงมาตรการด้านลงด้านทะเบียนและการบริหารจัดการประชากรของรัฐเพื่อควบคุมและตรวจสอบตัวบุคคลตามหลักมนุษยธรรมไม่ใช่การให้สัญชาติไทยและไม่ได้ก่อให้เกิดสิทธิ

ธันวาคม2570นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าครม.มีมติเห็นชอบมาตรการขยายระยะเวลาสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สถานศึกษาซึ่งเป็นมาตรการที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอร่วมกับกระทรวงการคลังเพื่อส่งเสริมการสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องซึ่งมาตรการดังกล่าวเคยมีผลบังคับใช้ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรฉบับที่768พุทธศักราช2568โดยกำหนดให้ผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์สินผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากรสามารถนำยอดบริจาคมาหักลดหย่อนภาษีหรือหักเป็นรายจ่ายได้2เท่าของมูลค่าที่บริจาคจริงซึ่งมาตรการดังกล่าวสิ้นสุดลงเมื่อวันที่31ธันวาคม2567อย่างไรก็ตามครม.ได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลามาตรการดังกล่าวออกไปอีก3ปีโดยมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่1มกราคม2568ถึงวันที่31ธันวาคม2570เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ภาคประชาชนและเอกชนร่วมสนับสนุนการศึกษาทั้งนี้ผู้บริจาคยังคงได้รับสิทธิ์หักลดหย่อนภาษีหรือหักเป็นรายจ่ายได้2เท่าของจำนวนเงินหรือมูลค่าทรัพย์สินที่บริจาคแต่เมื่อรวมกับรายการลดหย่อนหรือรายการอื่นที่กฎหมายกำหนดให้หักได้เป็นพิเศษแล้วจะต้องไม่เกินร้อยละ10ของเงินได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่นๆสำหรับบุคคลธรรมดาหรือไม่เกินร้อยละ10ของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือสาธารณประโยชน์สำหรับนิติบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากรมาตรการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้ผู้มีจิตศรัทธาเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาลดภาระด้านงบประมาณของภาครัฐและเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาและระบบการศึกษาโดยรวมของประเทศในระยะยาวกระทรวงพลังงานเตรียมรื้อโครงสร้างสายไฟเพิ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท9ดึง Data Center แบกต้นทุนแทนประชาชนค่ะนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้เปิดเผยถึงแนวทางการปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าว่าขณะนี้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกำลังรับฟังความคิดเห็นเรื่องโครงสร้างอัตราค่าไฟโดยกระทรวงพลังงานมีเป้าหมายสูงสุดคือการลดภาระค่าไฟให้กับประชาชนซึ่งต้องเร่งดำเนินการแก้ไขใน3ส่วนสำคัญได้แก่ทบทวนสัญญารับซื้อไฟฟ้าที่เคยมีราคาสูงเปรียบเสมือนสัญญาธาตุในอดีตการลดความสูญเสียในระบบสายส่งและสายจำหน่ายที่เคยถูกนำมาผลักภาระบวกในค่าไฟของประชาชนเช่นโคมไฟสาธารณะและที่สำคัญที่สุดคือการจัดการโครงสร้างค่าไฟใหม่สำหรับกลุ่ม Data Center ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดทั้งในปัจจุบันและอนาคตโดยเตรียมประกาศเพิ่มประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นประเภทที่9สำหรับกลุ่ม Data Center โดยเฉพาะซึ่งจะมีการคิดอัตราค่าไฟที่แพงกว่าผู้ใช้ไฟกลุ่มอื่นเพื่อสะท้อนต้นทุนการผลิตที่แท้จริงโดยกลุ่ม Data Center จะต้องเป็นผู้รับภาระต้นทุนก๊าซธรรมชาติเหลวนำเข้าหรือ LNG ซึ่งมีราคาแพงกว่าก๊าซในอ่าวไทยและจะมีการปรับกลไกให้ Data Center รับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเก่าที่ประสิทธิภาพลดลงแทนการปรับบังคับขายให้การไฟฟ้านายเอกนัทกล่าวอีกว่าการดำเนินการปรับประเภทผู้ใช้ไฟฟ้านี้ไม่จำเป็นต้องรอให้เกี่ยวโยงกับแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศเนื่องจากแผน PDP เป็นเรื่องของการผลิตภาพรวมที่ต้องเร่งรัด

ออกมาอยู่แล้วแต่การแยกกลุ่ม Data Center ออกมาจะช่วยให้การไฟฟ้าได้ใช้โรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพในการผลิตไฟให้กับประชาชนและโรงอุตสาหกรรมดั้งเดิมที่อยู่ในประเทศส่งผลให้ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าในราคาที่ถูกลงอย่างแท้จริงปิดท้ายกันที่เรื่องของสุริยะเตรียมเดินทางเจรจามาเลเซียดันส่งออกกุ้งแลกนำเข้าปลากระพงค่ะนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการเตรียมเดินทางพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียเพื่อเจรจาอนุญาตนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ว่าตนได้ทำหนังสือติดต่อไปยังการทางการมาเลเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทางมาเลเซียได้แจ้งตอบกลับมาว่าในขณะนี้รัฐมนตรีเกษตรของมาเลเซียติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศซึ่งหากเดินทางกลับมาแล้วจะเร่งประสานงานเพื่อนัดหมายวันเวลาที่สะดวกในการหารือร่วมกันทันทีสำหรับรายละเอียดสำคัญที่จะนำไปเจรจากับทางมาเลเซียนั้นจะมุ่งเน้นไปที่การขอให้ทางการมาเลเซียเปิดทางและอนุญาตการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยโดยในขณะเดียวกันทางประเทศไทยก็จะพิจารณาปรับหลักเกณฑ์นำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียเข้ามาเช่นเดียวกันซึ่งจะเป็นการทำข้อตกลงร่วมกันในการกำหนดมาตรฐานสินค้าทั้งมาตรฐานของกุ้งที่ทางมาเลเซียต้องการและมาตรฐานของปลากระพงที่ทางไทยกำหนดไว้เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามมาตรฐานที่ถูกต้องพร้อมทั้งจะมีการหารือถึงแนวทางในการปรับลดระยะเวลาขั้นตอนการพิจารณาต่างๆให้มีความรวดเร็วและเกิดความสะดวกต่อทั้งสองฝ่ายมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ในส่วนของการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินหรือในกรณีที่อาจเกิดปัญหาซ้ำรอยจนทำให้ต้องเร่งหาตลาดใหม่เพื่อการส่งออกสินค้านั้นทางด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กำลังเร่งหาแนวทางช่วยดูแลและเยียวยากลุ่มผู้ประกอบการที่กำลังได้รับผลกระทบในช่วงเวลานี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่อไปในระยะเร่งด่วนค่ะและทั้งหมดนี้คือรายการร่วมสร้างประเทศไทยนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการค่ะเราจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังกันใหม่อีกครั้งในวันเสาร์หน้ารายการร่วมสร้างประเทศไทยรวบรวมข่าวสารทั้งหมดในรายการโดยคุณปรัชญาพรตันเกียรติชัยและดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีเดินหน้าโชว์ศักยภาพไทยบนเวทีประชุมธุรกิจอาเซียนรัสเซียพร้อมหารือประธานาธิบดีรัสเซียเร่งเจรจาเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์นายกรัฐมนตรีเดินหน้าโชว์ศักยภาพไทยบนเวทีประชุมธุรกิจอาเซียนรัสเซียพร้อมหารือประธานาธิบดีรัสเซียเร่งเจรจาเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ130ปีในปีหน้านางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงผลการเดินทางของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษและการประชุมธุรกิจอาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยระบุว่านายกรัฐมนตรีได้นำเสนอจุดแข็งของประเทศไทยต่อนักธุรกิจรัสเซียทั้งในด้านทำเลที่ตั้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับอาเซียนความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงทางอาหารโดยเน้นย้ำว่าแม้หลายประเทศจะมีทรัพยากรน้ำมันแต่จุดแข็งที่สำคัญของไทยคือความหลากหลายทางชีวภาพและศักยภาพทางการเกษตรที่แข็งแกร่งนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้หารือร่วมกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียโดยประกาศพร้อมเดินหน้าเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียซึ่งมีสมาชิก5ประเทศพร้อมทั้งผลักดันการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเนื่องในโอกาสที่ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและรัสเซียจะครบรอบ130ปีในปีหน้ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เขตห้วยขวางติดตามสถานการณ์ร่วมแก้ปัญหาธุรกิจนอมินีและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
6: นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้บูรณาการความร่วมมือกับคณะกรรมการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาและคณะกรรมการความมั่นคงของรัฐสภาผู้แทนราษฎรนำกำลังลงพื้นที่เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร พื่อติดตามสถานการณ์และตรวจสอบปัญหาการใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือนอมินีรวมถึงการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยจากการลงพื้นที่ในเบื้องต้นพบข้อมูลร้านอาหารที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนจำนวน112รายซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกนอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังได้ส่งรายชื่อนิติบุคคลในกลุ่มเสี่ยงจำนวน53รายให้กับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าย้ำว่าหลังจากนี้จะเดินหน้าปราบปรามธุรกิจนอมินีอย่างจริงจังและเด็ดขาดโดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจบริหารค้าปลีกค้าส่งและอสังหาริมทรัพย์หากพบการกระทำความผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีเพื่อสร้างระบบการค้าที่บริสุทธิ์ยุติธรรมและปกป้องผลประโยชน์ของพ่อค้าแม่ค้าชาวไทยปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: จังหวัดตากบูรณาการกำลังจับกุมผู้ค้ายาเสพติดพร้อมของกลางยาบ้าและเฮโรอีนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
7: นายปรีดาฟุ้งตระกูลชัยนายอำเภอท่าสองยางได้สั่งการให้ปลัดอำเภอนำกำลังสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอท่าสองยางที่4ร่วมบูรณาการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางและเจ้าหน้าที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่3 44ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการควิกบิ๊กวินอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมชายไทยอายุ27ปีชาวบนแม่อุสุอำเภอท่าสองยางพร้อมตรวจยึดของกลางได้แก่ยาบ้าจำนวน124เม็ดและเฮโรอีนจำนวน7หลอดน้ำหนักรวม 4.68 กรัมโดยสามารถจับกุมได้บริเวณบ้านพักพื้นที่หมู่ที่5ตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากโดยเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์เทศกาลเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายบัดต้องวันใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ชอติดใจสำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: ทุกครั้งที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทอย่าลืมพกบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิไม่ว่าจะไปรักษารับบริการป้องกันโรคหรือบริการอื่นๆสำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้ใบเกิดแสดงคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองง่ายสะดวกรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330
6: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
7: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
6: หึทำยังไงหรอ
7: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
6: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
7: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
10: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื
9: ้อหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมซอบอกซอบใจขนาด
10: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะ ส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยเบิ่งเฮือลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่เฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
9: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณน้ำนักเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
10: และจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอร์
9: เจ้า
11: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

มาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการเสียงจากคนพิการท่านจะได้พบกับข่าวสารความเคลื่อนไหวของคนพิการในจังหวัดเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถรอบด้านรวมถึงด้านกีฬาที่ทรงสนพระทัยและทรงฝึกซ้อมด้วยพระวิริยะอุตสาหะตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ทั้งการวิ่งที่พระปรีชาสามารถดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์ชัดในครั้งที่ทรงร่วมแข่งขันในประเทศเต็มมาราธอน 42.195 กิโลเมตรในการแข่งขันสสส.จอมบึงมาราธอน 2017 ที่จังหวัดราชบุรีรวมถึงกิจกรรมงานวิ่งอีกมากมายนอกจากการวิ่งแข่งขันแล้วครั้งหนึ่งศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเคยกล่าวถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาว่าทรงช่วยเหลือประชาชนโดยมีพันธกิจหลักคือช่วยบรรเทาทุกข์จากน้ำท่วมเสด็จไปบรรจุถุงยางชีพพระราชทานเพื่อนำไปมอบให้แก่ราษฎรโดยไม่เป็นข่าวนับครั้งไม่ถ้วนช่วงฟื้นฟูเสด็จไปพระราชทานขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทรงพระดำเนินไปตามบ้านต่างๆและบางครั้งทรงวิ่งจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อไปพระราชทานความช่วยเหลือประสบกนิกรด้านการขี่ม้าทรงมีพระอัจฉริยภาพอย่างยิ่งทั้งทรงร่วมการแข่งขันขี่ม้าในรายการต่างๆนับเป็นความปลาบปลื้มใจของประสบกนิกรที่ได้ชื่นชมพระปรีชาสามารถด้านการขี่ม้าเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงกระโดดขึ้นหลังม้าอย่างคล่องแคล่วอีกภาพความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรยังรวมถึงภาพที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess Cup Thailand ในหลายคราพระปรีชาสามารถด้านกีฬาจักรยานทรงจักรยานนำคณะนักปั่นจักรยานผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครจากสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไปยังสวนลุมพินีสิ้นสุดที่โรงเรียนนายเรือจังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้คณะนักปั่นผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครในการปั่นจักรยานวันแรกหลังทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ปีที่2และอีกหลากหลายกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่การเสด็จทรงนำปั่นจักรยานราชพักบิ๊กแอนด์คอนเสิร์ตแทนคุณแผ่นดินการนำขบวนปั่นจักรยานปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad มีใช่เพียงพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลด้านกีฬาที่ยอดเยี่ยมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเท่านั้นแต่ความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยคือพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพระเมตตาในการนำสปิริตแห่งกีฬามาเยียวยาสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกระทรวงมหาดไทยร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปราบปรามการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดเหมืองเงินดิจิทัลรวมมูลค่าความเสียหายกว่า40ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงมหาดไทยร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปราบปรามการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดเหมืองเงินดิจิทัลรวมมูลค่าความเสียหายกว่า40ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าปราบปรามขบวนการลักลอบใช้กระแสไฟฟ้าผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องล่าสุดนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลปฏิบัติการเชิงรุกตัดวงจรเหมืองขุดเงินดิจิทัลเถื่อนซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกรมการปกครองและสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายรวม14จุดใน5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญร้อยเอ็ดและมหาสารคามพบการกระทำผิดในลักษณะดัดแปลงมิเตอร์และลักลอบต่อไฟตรงโดยไม่ผ่านมิเตอร์เพื่อนำกระแสไฟฟ้าไปใช้กับเครื่องขุดเหมืองเงินดิจิทัลเบื้องต้นสามารถตรวจยึดของกลางได้315เครื่องคิดเป็นมูลค่าความเสียหายแก่รัฐรวมกว่า40ล้าน 380,000 บาทซึ่งทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับปัญหานี้เป็นอย่างมากเนื่องจากพฤติกรรมดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการกระทำผิดกฎหมายและทำลายระบบมั่นคงทางพลังงานของประเทศเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพการจ่ายไฟและที่สำคัญคือการเพิ่มภาระต้นทุนค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่ปฏิบัติตามกฎหมายอีกด้วยไทยร่วมกับกรรมาธิการยุโรปยกระดับความร่วมมือด้านงานวิจัยและเทคโนโลยีขั้นสูงตั้งเป้าดันประเทศไทยเข้าร่วมโครงการวิจัยระดับโลกภายในปี2571หวังดึงบริษัทเทคโนโลยียุโรปลงทุนในไทยนายชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยผลการหารือกับกรรมาธิการยุโรปด้านสตาร์ทอัพ การวิจัยและนวัตกรรมระหว่างการเดินทางปฏิบัติภารกิจที่ประเทศเนเธอร์แลนด์และเบลเยียมโดยประเด็นสำคัญคือการผลักดันให้ประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ Horizon Europe ซึ่งเป็นเครื่องสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกในฐานะประเทศสมาชิกสมทบภายในปี2571ซึ่งจะช่วยให้นักวิจัยและมหาวิทยาลัยของไทยสามารถเข้าถึงแหล่งทุนและเครือข่ายพันธมิตรระดับโลกได้อย่างเต็มรูปแบบนอกจากนี้ยังได้หารือแนวทางเชื่อมโยงไทยเข้ากับบริษัทเทคโนโลยีของยุโรปเพื่อดึงดูดให้เข้ามาลงทุนและใช้ไทยเป็นฐานการขยายธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนในโอกาสนี้ทางกรรมาธิการยุโรปยังได้เชิญไทยส่งผู้แทนไปศึกษาดูงานที่สภานวัตกรรมยุโรปเพื่อนำรูปแบบการส่งเสริมสตาร์ทอัพและเทคโนโลยีขั้นสูงมาปรับใช้พร้อมเชิญไทยเข้าร่วมการประชุมนานาชาติด้านเศรษฐกิจชีวภาพในเดือนตุลาคมนี้รวมถึงเข้าร่วมโครงการ Ocean Eye ในการสร้างแบบจำลองระบบมหาสมุทรดิจิทัลเพื่อร่วมบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลระดับโลกต่อไปประชาชนชาวฝรั่งเศสเกือบ36ล้านคนได้รับผลกระทบจากคลื่นความร้อนรุนแรงสำนักงานสถิติแห่งชาติฝรั่งเศสเปิดเผยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าประชาชนชาวฝรั่งเศสเกือบ36ล้านคนหรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งประเทศได้รับผลกระทบจากคลื่นความร้อนรุนแรงโดยนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติฝรั่งเศสประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนระดับสีส้มซึ่งเป็นระดับเตือนภัยสูงสุดเป็นระดับ2จากทั้งหมด4ระดับในพื้นที่53จังหวัดของประเทศพร้อมกันนี้ยังคาดการณ์ว่าหลายพื้นที่ทางตอนกลางและทางตะวันตกของฝรั่งเศสอาจมีอุณหภูมิสูงถึง40องศาเซลเซียสในวันที่21-23มิถุนายนนี้ด้านนายเอดูอาร์ดเจฟเฟย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศสกล่าวว่าคลื่นความร้อนที่กำลังแผ่ปกคลุมในฝรั่งเศสส่งผลให้โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา784แห่งจากสถานศึกษาทั่วประเทศ 60,000 แห่งต้องปรับเปลี่ยนเวลาการทำการเรียนการสอนซึ่งในจำนวนนี้มีโรงเรียน150แห่งที่ปิดทำการชั่วคราวปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
4: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ประเทศไทยในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนขอนำท่านเข้าสู่รายการใต้สันติสุขเข้าใจประวัติศาสตร์ความเป็นมาและความแตกต่าง
1: เข้าถึงทุกพื้นที่ทุกเชื้อชาติทุกศาสนา
0: พัฒนาเพื่อลดช่องว่างอย่างยั่งยืน
1: เข้าใจเข้าถึงพัฒนาแนวทางในการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเพื่อสร้างความสันติสุขให้เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินไทย
0: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาชายแดนใต
2: ้ในหมู่บ้านของเรามีทั้งชาวอิสลามและพุทธอยู่รวมกันมานับแต่บรรพบุรุษมีทั้งวัดมีสุรามีงานบวชและพิธีนิกะ
0: เราเห็นการพูดคุยของชาวไทยพุทธไปพร้อมๆกับเสียงหัวเราะของชาวไทยมุสลิมลูกหลานพวกเราเติบโตขึ้นเป็นเพื่อนรักกัน
2: ไม่ว่าจะเป็นไทยพุทธหรือไทยมุสลิมพวกเราคือคนไทยที่อยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
0: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาชายแดน

0: รายการใต้สันติสุข
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของรายการใต้สันติสุขกับดิฉันจรุณีบัวเที่ยงนะคะค่ะวันนี้เราจะมาท่องเที่ยวกันที่จังหวัดปัตตานีค่ะมีหลายสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายเลยทีเดียวนะคะก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่พลาดไม่ได้ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังได้เดินทางไปท่องเที่ยวที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะในดินแดนปัตตานีมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับโบราณสถานและประวัติศาสตร์มากมายนะคะรวมถึงศาสนสถานมัสยิดต่างๆและสถานที่แรกที่จะพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวคือเมืองโบราณยะรังค่ะเมืองแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ที่อำเภอยะรังเมืองโบราณยะรังนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอยะรังค่ะเป็นชุมชนสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทยเชื่อว่าเป็นที่ตั้งของอาณาจักรโบราณที่มีชื่อว่าลังกาสุกะตามที่มีหลักฐานปรากฏในเอกสารของจีนชวามาลายูและอาหรับนะคะลักษณะของเมืองโบราณยะรังสันนิษฐานว่ามีผังเมืองเป็นรูปวงรีขนาดใหญ่ในพื้นที่ประมาณ9ตารางกิโลเมตรด้วยกันค่ะเดินทางไปต่อกันเลยนะคะที่มัสยิดกือเซหรือศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวค่ะก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่หนึ่งที่ถ้าหากว่าไปเยือนที่จังหวัดปัตตานีแล้วต้องไม่พลาดไปเที่ยวชมที่สถานที่แห่งนี้นะคะตั้งอยู่ริมถนนสายปัตตานีนราธิวาสหรือว่าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข42บริเวณบ้านกือเซห่างจากตัวเมืองปัตตานีประมาณ7กิโลเมตรด้วยกันค่ะลักษณะการก่อสร้างมัสยิดแห่งนี้นะคะเป็นแบบเสากลมก่ออิฐถือปูนแบบศิลปะทางตะวันออกกลางบริเวณใกล้เคียงนั้นก็มีฮวงซุยหรือว่าที่ฝังศพเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวค่ะมัสยิดแห่งนี้สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชช่วงระหว่างปีพุทธศักราช2121ถึง2136ค่ะอีกหนึ่งสถานที่ที่จะพาไปท่องเที่ยวในช่วงแรกนะคะก็คือที่มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีค่ะตั้งอยู่บนถนนยะรังเส้นทางยะรังปัตตานีในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีค่ะสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2497ใช้เวลาดำเนินการสร้างประมาณ9ปีด้วยกันและได้มีพิธีเปิดนะคะโดยจอมพลสฤษฎิ์ธนรัตน์เมื่อวันที่25พฤษภาคม2506ค่ะเพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการประกอบศาสนกิจของชาวไทยมุสลิมในภาคใต้เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกนะคะมีรูปทรงคล้ายกับทัชมาฮาลของอินเดียค่ะตรงกลางอาคารนั้นมียอดโดมขนาดใหญ่และมีโดมบริวาร4ทิศมีหอคอยอยู่2ข้างค่ะบริเวณด้านหน้ามัสยิดนะคะมีสระน้ำสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ภายในมัสยิดมีลักษณะเป็นห้องโถงมีระเบียงสองข้างภายในห้องโถงด้านในมีบัลลังก์ทรงสูงและแคบค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะพักเส้นทางการท่องเที่ยวไว้ที่มัสยิดกลางปัตตานีค่ะในช่วงแรกของรายการใต้สันติสุขและช่วงหน้าเรามาเดินทางท่องเที่ยวกันต่อนะคะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนขอนำท่านเข้าสู่รายการใต้สันติสุขเข้าใจประวัติศาสตร์ความเป็นมาและความแตกต่าง
3: เข้าถึงทุกพื้นที่ทุกเชื้อชาติทุกศาสนา
2: พัฒนาเพื่อลดช่องว่างอย่างยั่งยืน
3: เข้าใจเข้าถึงพัฒนาแนวทางในการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเพื่อสร้างความสันติสุขให้เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินไทย
2: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาชายแดนใต
4: ้ในหมู่บ้านของเรามีทั้งชาวอิสลามและพุทธอยู่รวมกันมานับแต่บรรพบุรุษมีทั้งวัดมีสุรามีงานบวชและพิธีนิกะ
2: เราเห็นการพูดคุยของชาวไทยพุทธไปพร้อมๆกับเสียงหัวเราะของชาวไทยมุสลิมลูกหลานพวกเราเติบโตขึ้นเป็นเพื่อนรักกัน
4: ไม่ว่าจะเป็นไทยพุทธหรือไทยมุสลิมพวกเราคือคนไทยที่อยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาชายแดนใต้
3: รายการใต้สันติสุข
1: ท่านผู้ฟังยังอยู่ในช่วงเวลาของรายการใต้สันติสุขค่ะวันนี้เราท่องเที่ยวที่จังหวัดปัตตานีนะคะเริ่มเส้นทางการท่องเที่ยวในช่วงนี้ไปที่ศาลเจ้าเล่งกูเจียงค่ะเป็นปูชนียสถานอันทรงความศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของจังหวัดปัตตานีซึ่งศาลเจ้าแห่งนี้นะคะจะเป็นที่ประดิษฐานรูปสลักที่ทำด้วยไม้มะม่วงหิมพานต์เป็นรูปของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวค่ะเป็นไม้ประเภทเดียวกับที่นางลิ้มกอเหนียวนั้นผูกคอตายนั่นเองค่ะและก็เป็นที่เคารพของชาวปัตตานีรวมถึงเพื่อนบ้านใกล้เคียงด้วยนอกจากนี้นะคะจะมีพิธีไหว้เทพธิดาและขบวนแห่องค์เทพไปตลอดเส้นทางงานนั้นจะจัดขึ้นหลังวันตรุษจีน15วันหรือในวันเพ็ญเดือน3ตามจันทรคติของไทยค่ะเส้นทางลัดเลาะการท่องเที่ยวนะคะเดินทางไปถึงวัดมุจรินทวาปีวิหารค่ะตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองปัตตานีประมาณ10กิโลเมตรด้วยกันริมเส้นทางหลวงสายปัตตานีโคกโพเป็นวัดเก่าแก่นะคะที่สร้างขึ้นเมื่อพระยาวิเชียรภักดีศรีสงครามย้ายที่ว่าการอำเภอหนองจิกจากที่เก่ามาอยู่ที่ตำบลตุยงเมื่อปีพุทธศักราช2388ค่ะเดิมนั้นมีชื่อว่าวัดตุยงค่ะต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมืองหนองจิกและมีพระราชศรัทธาบริจาคเงินเพื่อก่อสร้างพระอุโบสถและส่งพระราชทานนามใหม่ว่าวัดมุจรินทวาวิหารปัจจุบันเป็นอารามหลวงนะคะแล้วก็มีการบูรณะพระอุโบสถให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงสวยงามค่ะเดินทางไปต่อที่วัดช้างให้ราชบูรณารามนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอโคกโพค่ะเป็นวัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งที่สร้างขึ้นมากกว่า300ปีมาแล้วภายในวิหารมีรูปปั้นหลวงปู่ทวดเท่าองค์จริงนะคะประดิษฐานอยู่นอกจากนี้ยังมีสถาปัตยกรรมของสถูปเจดีย์อุโบสถและหอระฆังที่งดงามเป็นอย่างยิ่งค่ะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะเป็นผู้มีความสามารถในการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมและด้านเวทมนต์คาถาต่างๆค่ะอย่างเช่นการเปลี่ยนน้ำทะเลให้กลายเป็นน้ำจืดตั้งแต่นั้นมาชื่อเสียงของท่านก็ขจรกระจายไปทั่วและต่อมาหลวงปู่ทวดได้มรณภาพที่ประเทศมาเลเซียแล้วได้นำพระศพกลับมาที่วัดช้างให้งานประจำปีในการส่งน้ำอัฐิหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะจะมีขึ้นในช่วงเดือนเมษายนค่ะวัดช้างให้เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ค่ะพักการท่องเที่ยวที่สนุกสนานของจังหวัดปัตตานีไว้ช่วงนี้ที่วัดช้างให้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะไปเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์กันค่ะ
5: เข้าใจประวัติศาสตร์ความเป็นมาและความแตกต่าง
3: เข้าถึงทุกพื้นที่ทุกเชื้อชาติทุกศาสนา
5: พัฒนาเพื่อลดช่องว่างอย่างยั่งยืน
3: เข้าใจเข้าถึงพัฒนาแนวทางในการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเพื่อสร้างความสันติสุขให้เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินไทย
5: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาชายแดนใต
4: ้ในหมู่บ้านของเรามีทั้งชาวอิสลามและพุทธอยู่รวมกันมานับแต่บรรพบุรุษมีทั้งวัดมีสุรามีงานบวชและพิธีนิกาย
2: เราเห็นการพูดคุยของชาวไทยพุทธไปพร้อมๆกับเสียงหัวเราะของชาวไทยมุสลิมลูกหลานพวกเราเติบโตขึ้นเป็นเพื่อนรักกัน
4: ไม่ว่าจะเป็นไทยพุทธหรือไทยมุสลิมพวกเราคือคนไทยที่อยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ

0: รายการใต้สันติสุข
1: ในช่วงสุดท้ายของรายการเราไปเริ่มต้นเส้นทางการท่องเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยาค่ะเป็นศูนย์รวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือนของชาวมุสลิมตลอดจนวัสดุเครื่องใช้ในสมัยประวัติศาสตร์อย่างโบราณคดีและศิลปะหัตถกรรมนะคะอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของกลุ่มชนซึ่งอาศัยอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทยค่ะจะแสดงเรื่องราวให้ความรู้และให้การศึกษาเฉพาะเรื่องแบ่งเป็นส่วนต่างๆได้แก่เรื่องเรือนไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้เครื่องมือและเครื่องใช้พื้นบ้านศิลปะการแสดงพื้นบ้านโบราณวัตถุประเภทเครื่องมือเครื่องใช้ของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์และจากแหล่งชุมชนสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์เมืองโบราณยะรังเครื่องถ้วยความเชื่อพื้นถิ่นและเทคโนโลยีเปิดให้เข้าชมนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:30 น.และเวลา 13:00 น.ถึง 16:00 น.เว้นวันหยุดราชการค่ะเดินทางไปศึกษาในเรื่องของวัฒนธรรมกันต่อที่สถาบันวัฒนธรรมศึกษากาลยานิวัฒนาค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะคะมีในส่วนของพิพิธภัณฑ์พระเทพยานโมลีจะแสดงเกี่ยวกับประวัติผลงานและสิ่งของเครื่องใช้ของพระธรรมโมลีค่ะพระพุทธรูปเทวรูปปางต่างๆพระพิมพ์พระเครื่องโบราณวัตถุที่สำคัญเครื่องถ้วยจีนเครื่องถ้วยยุโรปเครื่องถ้วยไทยจีนเหรียญที่ระลึกเงินตราและธนบัตรต่างๆเป็นต้นค่ะจากพิพิธภัณฑ์นะคะเราไปเที่ยวที่ตลาดกันบ้างค่ะไปที่ตลาดนัดปาลัดตั้งอยู่อำเภอปานาเระนะคะอยู่ห่างจากตัวเมืองปัตตานีประมาณ30กิโลเมตรค่ะใช้เส้นทางหลวงหมายเลข42เข้าสู่อำเภอปานาเระในช่วงเวลาเช้าของทุกวันพุธและวันอาทิตย์นะคะจะมีตลาดนัดริมทางค่ะซึ่งชาวไทยมุสลิมจะแต่งกายแบบพื้นเมืองโพกศีรษะด้วยผ้าบาติกสีฉูดฉาดเดินซื้อของในตลาดนะคะเป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตชนบทของชาวไทยมุสลิมที่มีบรรยากาศเมืองใต้อย่างแท้จริงค่ะปิดเส้นทางท่องเที่ยวสำหรับที่จังหวัดปัตตานีในวันนี้ไว้ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาวค่ะตั้งอยู่ที่อำเภอปานาเระนะคะห่างจากตัวอำเภอโคกโพประมาณ30กิโลเมตรค่ะใช้เส้นทางหลวงหมายเลข409สายปัตตานียะลาถึงทางแยกขวามือนะคะตรงปากทางเข้าวัดห้วยเงาะจากนั้นเข้าสู่ตัวอุทยานอุทยานน้ำตกทรายขาวเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาสันกาลาคีรีค่ะพื้นที่นั้นเป็นป่าดิบชื้นจึงอุดมไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิดและประกอบด้วยน้ำตกต่างๆซึ่งน้ำตกทรายขาวนะคะจะเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดค่ะรองลงมาเป็นน้ำตกผงๆและน้ำตกอรันวารินตามลำดับค่ะสำหรับในวันนี้ดิฉันและรายการใต้สันติสุขต้องขอลาท่านผู้ฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะขอบพระคุณในการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ

0: ่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
1: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
0: หืมทำยังไงหรอ
1: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
0: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
1: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
4: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
5: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
4: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
6: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์ดูแลสุขภาพใจไปพร้อมๆกันในรายการ Mental Health Around โดยโรงพยาบาลสวนปรุงสุขภาพใจไปพร้อมๆกันในรายการ Mental Health Around

0: ครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Mental Health Around รายการที่จะสร้างความรอบรู้และให้คุณเข้าใจทุกเรื่องสุขภาพจิตวันนี้พบกับผมครับพานุวัฒน์มีเดชพยาบาลวิชาชีพชำนาญการเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับในวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตครับแล้วก็เราก็ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญในด้านการสร้างความรอบรู้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจิตนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณชนินทิพย์อินทสืบนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตสารนิเทศและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสวนปุงขอสวัสดีคุณชนินทิพย์นะครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณพานุวัฒน์ค่ะ
0: ครับในวันนี้หัวข้อที่เราจะคุยกันจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับสุขภาพจิตที่ดีเพื่อเราทุกคนก่อนอื่นผมจะขอถามก่อนว่าสุขภาพจิตที่ดีเนี่ยเป็นยังไงครับ
1: โอ้ดีมากๆเลยค่ะจริงๆสุขภาพจิตที่ดีเพื่อเราทุกคนเนี่ยมันจะมีความหมายอยู่นะคะในเรื่องของการที่เราแต่ละคนเนี่ยจะต้องมีสุขภาพจิตของตัวเอง
0: ครับ
1: ซึ่งทุกคนที่มีความรู้สึกที่ดีต่อตัวเองหรือผู้อื่นเนี่ยค่ะหรือว่าการที่เรามีอารมณ์ที่มั่นคงสามารถรับมือกับความเครียดในชีวิตประจำวันได้เรียนรู้และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นซึ่งเป็นส่วนสำคัญนะคะต่อการมีความเป็นอยู่หรือมีชีวิตที่ดีได้ทั้งอารมณ์จิตใจและสังคมนะคะอันนี้จะเป็นสุขภาพจิตที่ดีของเรานะคะ
0: จริงๆพอกล่าวโดยรวมก็คือว่ามันก็คือการสร้างความสมดุลในชีวิตเพราะว่ามีทั้งอารมณ์จิตใจแล้วก็สังคมด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับแล้วมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างครับ
1: ค่ะจริงๆองค์ประกอบของคนที่มีสุขภาพจิตที่ดีก็มีหลายองค์ประกอบด้วยกันนะคะอย่างคุณพนุวัฒน์ได้เกริ่นเมื่อกี้แล้วนะคะอารมณ์ที่มั่นคงค่ะก็เป็นอันนึงนะคะในเรื่องขององค์ประกอบที่มีสุขภาพจิตที่ดีอารมณ์ที่มั่นคงหมายถึงอะไรก็คือการที่เราสามารถควบคุมอารมณ์ความคิดและพฤติกรรมได้นะคะการจัดการความเครียดกับตัวเองได้หรือการรับกับความผิดหวังได้อย่างเหมาะสมนะคะ อีกอันนึงก็คือในเรื่องของการที่เรามีความคิดเชิงบวกหรือการยืดหยุ่นนะคะการมองโลกในแง่ดีหรือสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้นะคะการมีความสัมพันธ์ที่ดีก็เป็นอีกส่วนนึงค่ะในเรื่องของสุขภาพจิตที่ดีนะคะการสร้างความสัมพันธ์และรักษาความสัมพันธ์กับผู้อื่นอันนี้ก็ถือว่าเป็นการที่เรามีสุขภาพจิตที่ดีได้ด้วยเช่นกันการมีส่วนร่วมในชุมชนนะคะเราทุกคนอยู่ในสังคมอยู่ในชุมชนการมีส่วนร่วมในชุมชนหรือการที่สนับสนุนชุมชนของตัวเองได้นั่นหมายถึงว่าเรามีสุขภาพจิตที่ดีด้วยเช่นกันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะการมีสุขภาพจิตที่ดีเราก็ต้องดูในเรื่องของสุขภาพกายตามมาด้วยนะคะการตระหนักว่าสุขภาพกายหรือสุขภาพจิตเนี่ยเราจะต้องทำควบคู่กันทั้งสองอย่างนะคะเพราะว่าสองอย่างเนี้ยคือมีความเชื่อมโยงต่อกันเราจะได้ยินคำว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลตัวเองค่ะเราก็ต้องดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจควบคู่กันไปค่ะ
0: จริงๆพอมาฟังคุณชนินทิพย์พูดนะครับสุขภาพกายก็ถือว่าสำคัญเนาะเพราะว่าผมเคยเห็นคนที่ป่วยไม่สบายจากที่คนเป็นคนที่อารมณ์ปกติพอตัวเองรู้สึกว่าตัวเองป่วยปุ๊บก็จะทำให้เกิดความเครียดนะครับตามมาแล้วก็อย่างที่บอกไปก็คือว่าเราอยู่ในสังคมด้วยตัวคนเดียวไม่ได้ด้วยนะครับเมื่อกี้ก็คุณชนินที่บอกว่ามีทั้งครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างเพื่อนบ้านก็สำคัญ
1: ใช่
0: ไหมครับแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยก็จะมีทั้งสื่อโซเชียลมีเดียนะครับหรือแม้กระทั่งเหตุการณ์ต่างๆนะที่เข้ามาในชีวิตของเรานะครับผมขออนุญาตเรียกว่าเป็นวิกฤตดีกว่านะครับและส่วนในของวิกฤตเนี่ยมีผลกระทบกับสุขภาพจิตของเรามากน้อยแค่ไหนครับ
1: ค่ะทีนี้เราอาจจะต้องมาดูก่อนนะคะว่าความหมายที่กล่าวถึงตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยบางคนคิดว่าการมีสุขภาพจิตที่ดีคือการที่เราต้องไม่มีความทุกข์ซึ่งจริงๆนั่นคืออาจจะไม่ได้ใช่เสมอไปนะคะเพราะนั้นการมีสุขภาพจิตที่ดีเนี่ยคือการที่เราสามารถปรับตัวอย่างที่บอกไปกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงซึ่งอย่างที่คุณพานุวัฒน์ได้ถามมานะคะในเรื่องของการแก้ปัญหาต่างๆแม้กระทั่งวิกฤต ใช่ไหมคะการที่เรามีวิกฤตต่างๆเนี่ยอย่างทุกวันเนี่ยเราก็เคยได้ยินเนาะวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตสังคมวิกฤตสิ่งแวดล้อมวิกฤตทางกายหรือแม้กระทั่งตอนนี้วิกฤตทางใจค่ะก็มีด้วยเช่นกันแล้ววิกฤตทางใจคืออะไรก็คือการที่เราเสียสมดุลทางอารมณ์และจิตใจอย่างรุนแรงนะคะเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ที่ยากลำบากจนไม่สามารถรับมือได้ตามปกติส่งผลให้เกิดความเครียดความวิตกกังวลความเศร้าและความรู้สึกถึงอารมณ์รุนแรงนะคะซึ่งตัวนี้ค่ะอาจนำไปสู่พฤติกรรมที่ทำร้ายตัวเองหรือทำร้ายผู้อื่นได้อันนี้คือจุดของวิกฤตทางใจที่อันตรายที่สุดละค่ะ
0: ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จริงๆเป็นคำใหม่ของคนไทยของเราด้วยที่เราเพิ่งรู้ว่ามีคำว่าวิกฤตนะที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตของเราเนี่ยนะครับแล้วก็ผมอยากจะทราบว่ามันจะมีสัญญาณเตือนอะไรไหมครับที่เกี่ยวกับวิกฤตสุขภาพจิตว่าตอนนี้เราวิกฤตแหละที่เราแบบไปเสพข่าวเราเจอเหตุการณ์ที่มีความเป็นทุกข์นะครับ
1: โอ้ดีเลยค่ะคำถามนี้ดีมากเลยนะคะสัญญาณเตือนนะคะที่คนรอบข้างไม่ควรมองข้ามนะคะในเรื่องของง่ายๆเลยค่ะดูเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ที่รุนแรงอย่างที่บอกนะคะอารมณ์รุนแรงคืออะไรก็คือในเรื่องของรู้สึกเศร้าหมองสิ้นหวังหรือวิตกกังวลแล้วก็หงุดหงิดฉุนเฉียวขึ้นมาอันนี้ก็คือสัญญาณเตือนอย่างหนึ่ง
0: โดยที่ไม่มีสาเหตุด้วย
1: ใช่ค่ะอีกอันในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของความคิดค่ะสับสนขาดสมาธิคือทำงานไม่ได้ละ
0: ขาดสมาธ
1: ิเลยเนาะ
0: คือไม่ได้โฟกัสกับปัจจุบัน
1: ใช่ตัดสินใจอะไรก็ไม่ได้ด้วยนะคะแล้วก็รู้สึกสำคัญอันนี้คือสำคัญเลยรู้สึกตัวเองไร้ค่าหรือเป็นภาระต่อผู้อื่นอันเนี้ยความเสี่ยงอันสูงสุดก็คือในเรื่องของความคิดจากฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตัวเองอันนี้คือความเสี่ยงของเรื่องของการรู้สึกไร้ค่าตรงนี้นะคะอีกอันนึงก็คือในเรื่องของพฤติกรรมนะคะก็ต้องสังเกตนะคะว่าเอ๊ะคนรอบข้างเราแยกตัวออกจากสังคมไหมหมดความสนใจสิ่งที่เคยชอบหรือการนอนหลับหรือการรับประทานอาหารที่ผิดปกติไปจากเดิมหรือเปล่าอาจจะมีบางคนถึงอาจจะมีเอะอะอารวาสขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของพฤติกรรมที่เราจะต้องเป็นสัญญาณเตือนอย่างหนึ่งนะคะแล้วอีกอันนึงอย่างที่บอกนะคะกายกับใจเนาะแยกออกจากกันไม่ได้นะคะทางด้านร่างกายก็เป็นสัญญาณเตือนอีกอันนึงค่ะคุณก็คือในเรื่องของการอ่อนเพลียเนาะไม่มีแรงเลยปวดเมื่อยร่างกายโดยไม่ทราบสาเหต
0: ุ
1: ซึ่งตรงนี้ค่ะเราอาจจะต้องสังเกตบางคนปวดหัวตลอดเวลาทานยาก็ไม่หายหรือปวดนั่นปวดนี่อยู่ตลอดเวลาอันนี้เราอาจจะต้องสังเกตคนรอบข้างของเราด้วยนะคะก็จะเป็นสัญญาณเตือนนะคะที่เราไม่ควรมองข้าม
0: ครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของจากที่ผมฟังก็คือสิ่งที่สังเกตได้เห็นชัดที่สุดก็คือพฤติกรรมในเรื่องของผมว่าการนอนหลับแต่จะเป็นอะไรที่สังเกตได้ง่ายสุดนะพอเรานอนไม่หลับปุ๊บเราก็จะอารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวตามมาก็สังเกตง่ายๆนะครับให้กับคนรอบตัวของเรานะครับงั้นก็แสดงว่าพอมีวิกฤตแล้วเรามีในเรื่องของการสังเกตแล้วนะครับเราจะดูแลสุขภาพจิตเบื้องต้นอย่างไรบ้างครับ
1: ค่ะง่ายๆเลยค่ะการดูแลสุขภาพจิตเบื้องต้นของเรานะคะจากการที่เราต้องสังเกตตัวเองนะคะว่าเราเนี่ยมีสุขภาพจิตหรือว่ามีอารมณ์พฤติกรรมความคิดอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่านะคะก็คือการสังเกตอารมณ์อย่างที่บอกไปนะคะสังเกตความรู้สึกของตนเองด้วยว่าเป็นอย่างไรณตอนนี้นะคะแล้วสำคัญก็คือไม่ควรปล่อยให้ตัวเองอยู่คนเดียวด้วยนะคะหากเกิดสถานการณ์วิกฤตเนาะอาจจะต้องหาใครสักคนหาเพื่อนหรืออะไรคนรอบข้างนะคะที่จะพูดคุยด้วยนะคะสำคัญอีกอันนึงค่ะก็คือเรื่องของการเสพข้อมูลข่าวสารซึ่งปัจจุบันข้อมูลข่าวสารมีมาเยอะแล้วก็เป็นเฟกนิวส์ก็เยอะเหมือนกันนะคะ
0: อ
1: ันนี้ค่ะจะเป็นผลกระทบกับตัวเราโดยตรงเลยด้วยซ้ำไปเพราะว่าถ้าเราเสพข่าวในเชิงเฟกนิวส์เยอะๆเนี่ยอาจจะเกิดความคิดทางด้านลบของสถานการณ์ที่เราฟังมากเกินจนเกินไปตรงนี้นะคะบางคนรับฟังบ่อยรับฟังถี่จนอาจทำให้เกิดบาดแผลทางใจโดยที่ไม่ตั้งใจ
0: อันนี้ก็สำคัญมีความเชื่อชุดใหม่ความเชื่อชุดใหม่เกิดขึ้นมาทำให้เป็นความเชื่อเชิงลบที่มากระทบกับแผลทางใจของเรา
1: ใช่ค่ะ อันนี้ก็คือจะ
0: เฟกนิวนะ
1: ใช่ช่วงเฟกนิวเนี่ยค่ะสำคัญนะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะในเรื่อง

0: ว่าแหล่งข้อมูลเนี่ยมาจากไหนด้วยเนาะสื่อของโรงพยาบาลสวนปูของเรา Mental Health Around ของเราก็ถือว่าเป็นสื่อที่น่าสนใจที่ท่านสามารถที่จะไปฟังได้นะครับแล้วก็คุณชนินทิพย์มีในเรื่องอะไรที่จะฝากเพิ่มเติมบ้างไหมครับ
1: อ๋อตอนนี้นะคะในส่วนของกรมสุขภาพจิตของเราเองนะคะก็จะมีเว็บไซต์ขึ้นมานะคะคือเว็บไซต์สุขภาพจิต .com นะคะ
0: สุขภาพจิต .com ก็คือพิมพ์เป็นภาษาไทยไปเลยคำว่าสุขภาพจิตใช่ไหมครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อคำว่าสุขภาพจิตแล้วก็จุด
1: จุด
0: แล้วก็ com .com เราสามารถเข้าไปได้เลย
1: เข้าไปได้เลยค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแล้วในแพลตฟอร์มอันนั้นเป็นจะมีรายละเอียดอะไรบ้างครับ
1: ตัวนี้นะคะซึ่งของกรมสุขภาพจิตที่ทำเว็บไซต์ตัวนี้ขึ้นมานะคะมีวัตถุประสงค์ก็คือเป็นพื้นที่ปลอดภัยนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการสำรวจความรู้สึกของตนเองนะคะจะมีเนื้อหาสาระดีๆค่ะมีเครื่องมือสำรวจใจมีบทความดีๆนะคะมีมุมพักใจรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตหรือวิธีรับมือกับความเครียดหรือวิกฤตต่างๆนะคะ อันนี้ได้สร้างขึ้นมานะคะ
0: ครับ
1: มีวัตถุประสงค์
0: ครับ
1: นะคะ
0: อ๋อก็คือไอ้ที่เราคุยกันมาแต่ต้นก็คืออยู่ในเว็บสุขภาพจิต
1: .com
0: นี้อยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเว็บไซต์เนี้ยยังมีข้อมูลให้บุคคลทั่วไปนะคะสามารถประเมินตนเองเบื้องต้นได้ด้วยนะคะหรืออยากคุยกับใครสักคนแต่บางคนก็ไม่อยากมาโรงพยาบาลเน
0: า
1: ะไม่อยากไม่อยากเจอมาเจอคุณหมอยังไม่อยากเจอคุณพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในสุขภาพจิต .com เนี่ยก็จะมีในเรื่องของสายด่วนสุขภาพจิตอยู่ตรงนั้นด้วยคุณพนุวัฒน์คงเคยได้ยิน1323นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะสามารถโทรฟรีได้24ชั่วโมงนะคะเราสามารถเข้าไปได้เลยนะคะ
0: ครับก็เป็นเบอร์ที่ของทางกรมสุขภาพจิตอยู่แล้วนะครับ1323นะครับก็ถือว่าเป็นสุขภาพจิต .com เป็นซูเปอร์แอปละกันนะครับแพลตฟอร์มใหม่เลยที่ทางกรมสุขภาพจิตของเราก็จะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลนะสร้างเครื่องมือความรอบรู้ทางสุขภาพจิตที่น่าเชื่อถือด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อสุขภาพจิตที่ดีของคนไทยนั่นแหละ
1: ใช่
0: นะ
1: ครับ
0: ท่านก็สามารถที่จะเข้าไปท่องเว็บไซต์ได้
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะงั้นในส่วนของเรื่องของการสร้างความรอบรู
0: ้ครับ
1: ของสำหรับประชาชนนะคะ
0: คร
1: เราสามารถศึกษาข้อมูลได้นะคะในเว็บไซต์ตัวนี้ได้เลยนะคะสุขภาพจิต .com นะคะก็จะฝากไว้นะคะซึ่งเป็นพื้นที่เล็กๆค่ะสำหรับดูแลใจตัวเองเนาะไม่ว่าคุณจะกำลังรู้สึกดีรู้สึกเฉยๆรู้สึกแย่หรือรู้สึกมีอะไรบางอย่างที่หนักอกหนักใจนะคะไม่สามารถที่จะปล่อยผ่านหรือปล่อยวางตัวเองได้นะคะเราอาจจะเข้าไปนะคะเพื่อจะสำรวจใจตัวเองนะคะหรือหามุมพักใจสักแป๊บหนึ่งนะคะหามุมพักใจสักแป๊บหนึ่งให้ตัวเองได้รู้สึกผ่อนคลายนะคะเพราะว่าตรงพื้นที่นี้ค่ะเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับคุณเสมอนะคะ
0: โอเคก็คือทางกรมสุขภาพจิตของเราก็พยายามที่จะสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้นะครับในส่วนของคนที่ไม่อยากที่จะเข้ามาในโรงพยาบาลเราก็จะตอนนี้เรามีสมาร์ทโฟนทุกคนมีสมาร์ทโฟนมีอินเทอร์เน็ตนะครับมี Wi-Fi ได้ทุกที่เลยนะครับทุกคนก็สามารถที่จะมีพื้นที่ปลอดภัยของตัวเองได้ในระดับเบื้องต้นด้วยนะครับ
1: ใช่ค
0: ่ะโอเคก็คือเก่าโดยสรุปแล้วกันนะสรุปในเรื่องของแอปสุขภาพจิต .com ที่พิมพ์คำว่าสุขภาพจิตเป็นภาษาไทยแล้วก็จุดแล้วก็ com นะครับอันนี้ก็จะรวมอย่างที่คุณชนินทิพย์บอกว่ารวมหลายๆข้อมูลไว้นะครับทั้งในเรื่องของการประเมินและการคัดกรองตนเองนะครับข้างในก็น่าจะมีเป็น mental health check in
1: ใช่ค่ะมีในเรื่องของการประเมินตัวเองด้วยนะคะเรื่องของภาวะซึมเศร้าเรื่องของภาวะเสี่ยงของภาวะหมดไฟในวัยทำงานเนาะแล้วก็เรื่องของการภาวะเครียดเนาะแล้วก็ความเสี่ยงในเรื่องของการทำร้ายตัวเอง
0: อ
1: ันนี้เราสามารถที่จะประเมินตัวเองได
0: ้อย่างบางคนก็แบบเฮ้ยตัวนี้เราเป็นซึมเศร้าหรือเปล่าบางคนก็คิดว่าเป็นซึมเศร้าเรามีแบบประเมินให้เข้าไปได้ครับสุขภาพจิต .com ต่อไปจะเป็นการให้คำปรึกษานะครับและให้การรักษาด้วย
1: ใช่
0: ก็จะมีเทเลเมดิซีนในอนาคตนะครับนะก็จะมีเทเลเมดิซีนมีระบบนัดหมายมีแชทบอทมีแชทบอทด้วยเผื่อที่เราจะได้ไปคุยได้ไปพูดคุยด้วยนะครับคลังความรู้ครับที่คุณชนินทิพย์บอกไปแล้วนะครับในเรื่องของการจัดการความเครียดต่างๆนะครับโรคทางจิตเวชอย่างเงี้ยนะครับนะแล้วก็การสนับสนุนในชุมชนนะครับ รายชื่อของสถานพยาบาลที่เกี่ยวกับสุขภาพจิต
1: ใช่ค่ะ

0: ขตสุขภาพที่1ของเราก็ใน8จังหวัดภาคเหนือเรามีที่ไหนนะครับที่โรงพยาบาลจิตเวชน่าจะแห่งเดียวเนาะ
1: ใช่ค่ะใช่
0: คือโรงพยาบาลสวนปรุงของเรา
1: ใช่
0: นะครับแล้วก็มีเครื่องมือที่จะช่วยดูแลตัวเองด้วย
1: ใช่ค่ะซึ่งตรงนี้ในเรื่องของสุขภาพจิตเนี่ยจริงๆแล้วของเขตสุขภาพที่1ของเรานะคะก็จะมีโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลสูตรโรงพยาบาลทั่วไปเนาะที่เป็นเครือข่ายของสุขภาพจิตอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็ท่านก็สามารถถ้าสมมติไม่ไหวจริงๆนะคะอยากให้อยากฝากทุกคนเนาะว่าถ้าท่านไม่ไหวจริงๆให้เดินเข้าไปพ
0: บ
1: จิตแพทย์หรือพยาบาลนะคะได้ช่วยประเมินหรือหาช่องทางนะคะให้กับเรานะคะอย่าให้ตัวเองได้จมอยู่กับตรงนั้นนานนะคะเพราะว่าถ้าเราจมอยู่กับตรงนั้นนานอาจจะทำให้อนาคตเรามีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตที่รุนแรงขึ้นมาได
0: ้อ๋อนะก็คือในแปดจังหวัดภาคเหนือของเราก็จะมีโรงพยาบาลในพื้นที่ของแต่ละที่ก็มีแผนกในเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาของจิตเวชสุขภาพจิตอยู่แล้วนี่นะครับจริงๆก็ทุกคนไม่ใช่ว่าจะเป็นจิตเวชเท่านั้นถึงเข้าพบได
1: ้
0: คนทั่วไปก็สามารถที่จะมีความเครียดใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเมื่อเรารู้สึกไม่สบายใจเราสามารถที่จะเดินเข้าไปหาได
0: ้
1: หรืออย่างที่บอกถ้าเรายังไม่กล้าที่จะเดินเข้าไปเราก็สามารถที่จะใช้ตัวเว็บไซต์สุขภาพจิต .com ในการประเมินตัวเองได้ก่อนนะคะอย่างน้อยก็เป็นการคัดกรองตัวเองเบื้องต้นก่อน
0: ครับเพราะว่าเมื่อก่อนเราก็จะมีสายด่วนนะ1323แต่เราเพิ่มเว็บไซต์เข้ามาแล้วนะครับจากที่ผมฟังก็ถือว่ามีประโยชน์มากเลยนะครับฮะแอปสุขภาพจิต .com เนี่ยก็ในเรื่องของการเข้าถึงการเชื่อมโยงข้อมูลนะครับแล้วก็การดูแลเป็นองค์รวมด้วยนะครับเว็บไซต์นี้ก็จะรวบรวมทุกอย่างไว้ข้างในนะครับสุดท้ายแล้วนะครับคุณชนินทิพย์มีอะไรจะฝากเพิ่มเติมไหมครับในเรื่องของวิกฤตและก็ละกันเมื่อกี้เราคุยกันถึงวิกฤตสุขภาพจิตด้วยไงนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามมีอะไรจะฝากให้กับท่านผู้ฟังได้นำไปเป็นความรู้แล้วก็เฝ้าระวังตัวเองบ้างไหมครับ
1: ค่ะก็อยากฝากทุกคนนะคะว่าในเรื่องของวิกฤตต่างๆนะคะเราจะไม่ช่วยเหลือเฉพาะทางด้านสุขภาพกายอย่างเดียวนะคะซึ่งแท้จริงแล้วอย่างที่บอกไปนะคะว่าเราจะมีการช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งด้วยนะคะซึ่งเราจะพบว่าผู้ประสบภัยต่างๆนะคะหรือวิกฤตต่างๆเนี่ยพบ1ใน5นะคะที่จะมีโอกาสที่จะพบกับปัญหาสุขภาพจิตนะคะเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตไม่ได้เพียงช่วยเหลือผู้คนให้รับมือกับสถานการณ์เหล่านั้นได้อย่างเดียวแต่เรายังช่วยเหลือให้สังคมชุมชนฟื้นฟูกลับมาสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะฝากทุกท่านนะคะที่จะช่วยกันนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพจิตสุขภาพใจของประชาชนรอบกายเราคนรอบข้างคนใกล้ชิดนะคะหรือแม้แต่เพื่อนก็สามารถที่จะดูแลใจให้กันได้ค่ะ
0: อืมครับก็ในส่วนของช่องทางในการเข้ารับคำปรึกษาก็อย่างที่เราได้พูดไปด้วยนะครับในเรื่องของเว็บแพลตฟอร์มใหม่ของเราเลยก็คือสุขภาพจิต .com นะครับแล้วในเบอร์1323ด้วยนะครับในส่วนของโรงพยาบาลสวนปรุงของเราแหละครับมีการเปิดให้บริการทุกวันไหมครับทุกวัน
1: ทุกวัน
0: ทุกวันนะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับจริงๆวันเสาร์ก็มีนอกเวลาด้วยนะครับแต่ว่าก็จะเป็นในส่วนของการจำกัดในเรื่องของบุคลากรที่เราให้บริการนะครับแล้วในเรื่องของจริงๆประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลสวนปรุงไปด้วยเลยนะครับก็จะมีในส่วนของการเกณฑ์ทหารนะครับเนี่ยก็เราสามารถที่จะมาขอได้ในเรื่องของการมาขอประวัติการรักษาของตัวเองนะครับของตัวเองเน้นย้ำของตัวเองก็คือว่าเราต้องมาดำเนินการด้วยตัวเองนะครับนะคนที่คนอื่นมาขอไม่ได้นั่นแหละนะครับแล้วก็ในการรักษาทั่วไปนะครับในเรื่องของจิตเวชอย่างเงี้ยนะครับเนาะก็ในวันนี้ก็ใช้เวลามาพอสมควรนะครับก็ฝากแพลตฟอร์มใหม่นะครับของกรมสุขภาพจิตเราอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจของท่านผู้ฟังนะครับก็คือสุขภาพจิต .com นะครับสุขภาพจิตพิมพ์เป็นภาษาไทยเลยนะครับเพราะว่าทุกคนมีสมาร์ทโฟนสามารถที่จะเข้าไปค้นหาได้นะครับข้างในก็ถือว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะครับน่าเชื่อถือสำหรับประชาชนทั่วไปนะครับสำหรับท่านที่อยากที่จะโทรปรึกษาอะไรเพิ่มเติมก็เรามีสายด่วนใ 1323นะครับ
1: ตอนนี้ก็อาจจะมีอีกอันนึงค่ะที่ทางกรมสุขภาพจิตได้ขับเคลื่อนนะคะก็ในเรื่องของศูนย์ให้การปรึกษานะคะซึ่งศูนย์ให้การปรึกษาเนี่ยถ้าท่านสามารถที่จะเดินเข้ามาให้ขอรับการปรึกษาได้เลยนะคะก็คือจะมีที่โรงพยาบาลศูนย์ปรุงนะคะและศูนย์สุขภาพจิตที่1แล้วก็อาจจะมีโรงพยาบาลชุมชนบางโรงพยาบาลที่เปิดให้บริการศูนย์ให้การปรึกษาแล้วนะคะอาจจะต้องดูข้อมูลติดตามข่าวสารอีกทีนึง
0: ครับแต่ว่าในปี2569ของเราก็จะเหมือนว่าเราจะเปิดให้ได้มากกว่า500แห่งทั่วประเทศด้วยก็คือเพิ่มทางเลือกการเข้าถึงให้
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้เราก็ได้สาระนะครับต่างๆมากมายทั้งในเรื่องของว่าสุขภาพจิตที่ดีเนี่ยมันก็เพื่อเราทุกคนก็คือกรมสุขภาพจิตเรามีแพลตฟอร์มนะครับมีช่องทางการช่วยเหลือที่หลากหลายมากแล้วก็วันนี้เราได้มารู้จักคำว่าวิกฤตสุขภาพจิตที่เราเจออยู่ทุกวันแต่ว่าเราอาจจะมองข้ามไปนะครับแล้วก็ในการดูแลตัวเองเบื้องต้นด้วยนะครับคนรอบข้างและครอบครัวก็สำคัญนะครับก็สำคัญมากๆเลยวันนี้ก็ในส่วนท้ายของรายการนะครับรายการ Mental Health Around ของเราเนี่ยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับคุณชนินทิพย์อินทสืบนะครับนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลส่วนปรุงนะครับขอขอบคุณมากๆเลยนะครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: แล้วก็เราก็จะเจอกันในEP ต่อไปนะครับในรายการ Mental Health Around นะครับรายการที่จะสร้างความรอบรู้และให้คุณเข้าใจทุกเรื่องสุขภาพจิตสำหรับวันนี้ผมพันวัฒน์ปิเดชพยาบาลวิชาชีพชำนาญการขอลาไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ

0: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
1: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
0: หืมทำยังไงหรอ
1: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
0: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
1: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
4: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
5: เอ้าแล้วตอนสั่น

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีนำเสนอจุดแข็งประเทศไทยในการประชุมทางธุรกิจอาเซียนรัสเซียพร้อมหารือประธานาธิบดีรัสเซียเดินหน้าเจรจาเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียขยายการค้าการลงทุนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตั้งเป้าลดจำนวนลงภายใน3เดือนพร้อมเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอิหร่านยินดีที่จะสานต่อกระบวนการเจรจาทางการทูตกับสหรัฐหากสหรัฐแสดงถึงความจริงใจในข้อตกลงสันติภาพแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026การตับพลหวังเจริญผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนสถานีเกษตรแก้ปัญหาการทำไร่เลื่อนลอย
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทอดพระเนตรสภาพที่แท้จริงด้วยพระองค์เองจึงทรงทราบถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุและทรงหาแนวทางแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้อย่างตรงจุดและยั่งยืนแม้บางครั้งต้องฟันฝ่าอุปสรรคมากมายและใช้ระยะเวลานานหลายปีก็ไม่ทรงย่อท้ออย่างเช่นการแก้ปัญหาป่าเสื่อมโทรมบนพื้นที่สูงในภาคเหนือจากการบุกรุกแผ่วถางเพื่อทำไร่เลื่อนลอยโดยรู้เท่าไม่ถึงการเพื่อปลูกข้าวของชาวไทยภูเขาในอดีตทำให้ป่าต้นน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ถูกทำลายไปมากจนส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรวมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงทรงจัดตั้งสถานีเกษตรขึ้นในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมประมาณ400ไร่จัดเป็นพื้นที่ทำกินและพื้นที่ปลูกป่าฟื้นฟูโดยจ้างแรงงานชาวบ้านในพื้นที่ทรงเริ่มต้นด้วยการพระราชทานข้าวจำนวน10ตันเพื่อตั้งเป็นธนาคารข้าวให้ชาวบ้านดูแลหมุนเวียนกันเป็นกองกลางให้ราษฎรเกิดความมั่นใจว่าจะมีข้าวบริโภคเพียงพอและให้หน่วยงานด้านการเกษตรนำหลักวิชาการเกษตรสมัยใหม่เข้าไปช่วยในการพัฒนาปรับปรุงดินทดลองปลูกข้าวและพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในแต่ละฤดูกาลจัดหาแหล่งน้ำให้สามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปีเพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้มีอาหารเพียงพอจะได้ไม่กลับไปถางป่าอีกส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกพืชผักเมืองหนาวเช่นพีชสตรอเบอรี่แครอทมันฝรั่งแมคคาเดเมียและกาแฟซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่ตลาดมีความต้องการสูงการดำเนินงานในช่วงแรกๆไม่ได้รับความร่วมมือมากนักเนื่องจากชาวบ้านยังขาดความเข้าใจเกรงจะถูกยึดที่ทำกินแต่เมื่อได้เข้าร่วมโครงการได้ไม่นานจึงเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นต้นไม้ที่ปลูกค่อยๆเติบโตเป็นผืนป่าพืชผักก็ให้ผลผลิตเต็มที่สามารถเก็บเกี่ยวนำผลผลิตออกขายมีรายได้สม่ำเสมอทั้งอย่างได้อยู่พร้อมหน้ากับครอบครัวไม่ต้องเร่ร่อนไปทำงานต่างถิ่นเหมือนแต่ก่อนทุกคนต่างพอใจและนำที่ดินอีกนับพันไร่มาถวายคืนสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงจัดตั้งสถานีเกษตรในลักษณะเดียวกันนี้รวม14แห่งกระจายอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายและจังหวัดน่านส่งใช้กลยุทธ์อย่างแยบยลในการแก้ปัญหาทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมได้พร้อมกันในคราวเดียวเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: ประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
3: ประชาชนจากทั่วประเทศทยอยเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางแม้ฝนจะตกลงมาเป็นระยะตลอดช่วงเช้า นางสาววาสนาบรมธนรัตน์อายุ64ปีรองนายกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุยพร้อมคณะ80คนเดินทางมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าพระองค์ท่านทรงงานด้วยความอดทนและเสียสละเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนชาวไทยและรู้สึกประทับใจที่พระองค์ทรงใส่พระทัยราษฎรโดยทรงสร้างศูนย์ศิลปาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรอย่างยั่งยืน
4: องค์พระพันปีหลวงท่านได้ทำงานด้วยความอดทนแล้วก็เสียสละเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประสบนิกรชาวไทยนะคะจะช่วยเหลือทุกอย่างท่านสามารถที่จะดูแลเกี่ยวกับอาชีพอย่างเช่นเรื่องผ้าไหมทำให้มีรายได้
3: เช่นเดียวกับนางนันทิพรอ่อนทองอายุ63ปีประชาชนจากจังหวัดสุรินทร์กล่าวว่ารู้สึกประทับใจที่พระองค์ทรงส่งเสริมศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดสุรินทร์ให้โดดเด่นโดยเฉพาะด้านผ้าไหมซึ่งสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที
5: ่พระองค์ทรงส่งเสริมเรื่องของศูนย์ศิลปาชีพของจังหวัดสุรินทร์ให้โดดเด่นอย่างชัดเจนเลยลูกเรื่องผ้าไหมคนแถวบ้านก็สมัยที่พระองค์ไปอยู่ที่ตำหนักภูพานก็ทำผ้าไหมทรงตำหนักภูพานแล้วก็ทำให้เรามีรายได้มีอาชีพ
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนสามารถเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง20นาฬิกาจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: ประชาชนจำนวนมากร่วมชมนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
6: บรรยากาศช่วงเช้าของการจัดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อชมนิทรรศการเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมโดยนางสุภาพรศรีสรรประชาชนที่เข้าร่วมงานกล่าวว่าตั้งใจเข้าชมนิทรรศการครั้งนี้เนื่องจากมีความศรัทธาในสมเด็จพระสังฆราชและประทับใจในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาโดยเฉพาะมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยการจัดนิทรรศการจะช่วยให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้คุณธรรมและพระคุณูปการของทั้งสองพระองค์มากยิ่งขึ้น
7: สมเด็จพระสังฆราชท่านเป็นคนที่สุขุมมีคุณธรรมที่แบบว่าเยี่ยมยอดมากเลยแล้วก็เชิญพระองค์พาเนี่ยได้เห็นผลงานแล้วมากมายทีเดียวคือไปหลายๆที่ก็ยังได้เคยพบปะกับท่านนะท่านเป็นคนที่มีความผูกพันกับประชาชนมากเลยคือพระองค์ท่านอ่ะทำตัวแบบว่าเหมือนกับเป็นประชาชนคนหนึ่งงานเพื่อนพึ่งพายำยากเนี่ยทำให้มีความประทับใจในพระองค์ท่านมากเลย
6: สำหรับกิจกรรมในวันนี้มีการสาธิตภูมิปัญญาไทยอาทิการพับดอกบัวการร้อยมาลัยและการทำขนมไทยเต่าแดงรวมถึงการจำหน่ายสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมให้ประชาชนได้เลือกซื้อทั้งนี้นิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเปิดให้ประชาชนเข้าชมถึงวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครปุริมปัสสภาภาครายงาน
0: นายกรัฐมนตรีนำเสนอจุดแข็งประเทศไทยในการประชุมทางธุรกิจอาเซียนรัสเซียพร้อมหารือประธานาธิบดีรัสเซียเดินหน้าเจรจาเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียขยายการค้าการลงทุนนางสาวรัชดาธนาฤเดชโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษและการประชุมอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยได้นำเสนอจุดแข็งของประเทศไทยต่อนักธุรกิจรัสเซียทั้งในด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เชื่อมโยงไปยังประเทศต่างๆในอาเซียนความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงทางอาหารนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้หารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียและประกาศเดินหน้าเจรจาการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียซึ่งมี5ประเทศสมาชิกได้แก่รัสเซียคาซัคสถานเบลารุส อาร์เมเนียและคิร์กิสสถานตลอดจนผลักดันการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเนื่องในโอกาสครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ไทยรัสเซียสำหรับการประชุมครั้งนี้มีการลงนามเอกสารสำคัญ4ฉบับได้แก่ร่างปฏิญญาคาซานคริสตศักราช2026ร่างแถลงการร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ35ปีความสัมพันธ์คู่เจรจาร่างแผนปฏิบัติการหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียนรัสเซียฉบับใหม่ระหว่างปี2026ถึง2030และกรอบการหารือทวิภาคีไทยรัสเซียฉบับใหม่ระยะเวลา5ปีเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือในทุกมิติ
8: 4ฉบับที่มีการลงนามในอันนี้ก็คือปฏิญญาคาซานคศ2026อาเซียนรัสเซียเอกภาพในความหลากหลาย35ปีร่วมกันซึ่งพอมันแยกเป็นเอกสารอื่นๆก็จะเป็นแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานเพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศที่มีพลังงานเรื่องของก๊าซน้ำมันรวมไปถึงปุ๋ยด้วยซึ่งท่านนายกก็ได้ใช้เวทีนี้คุยว่าเราอยากที่จะซื้อก๊าซเพิ่ม
0: กระทรวงพาณิชย์เร่งผลักดันการส่งออกข้าวให้เป็นไปตามเป้า7ล้านตันในปีนี้เดินหน้าขยายตลาดใหม่ในแอฟริกาลาตินอเมริกาตะวันออกกลางและใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้หารือกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเพื่อติดตามสถานการณ์ตลาดข้าวโลกและกำหนดแนวทางผลักดันการส่งออกข้าวไทยซึ่งกระทรวงพาณิชย์พร้อมทำงานใกล้ชิดกับภาคเอกชนเพื่อบรรลุเป้าหมายการส่งออกข้าวไทยปีนี้ที่7ล้านตันแม้ตลาดข้าวโลกในปีนี้จะมีความท้าทายจากการแข่งขันที่รุนแรงและความไม่แน่นอนของสถานการณ์โลกแต่ข้าวไทยยังคงได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพมาตรฐานการผลิตและความน่าเชื่อถือในการส่งมอบสินค้าโดยได้สั่งการให้กรมการค้าต่างประเทศและกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเร่งประสานเครือข่ายทูตพาณิชย์ทั่วโลกผลักดันการจำหน่ายข้าวไทยในตลาดศักยภาพนางสุภจีย้ำว่ากระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญกับการขยายตลาดส่งออกข้าวไทยไปยังภูมิภาคแอฟริกาและลาตินอเมริกาซึ่งมีแนวโน้มความต้องการการนำเข้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยจะใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ที่ไทยมีกับประเทศคู่ค้าอาทิเปรูและชิลีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในภูมิภาคดังกล่าวโดยในเร็วๆนี้จะมีการหารือกับรัฐมนตรีของเปรูเพื่อยกระดับการใช้ประโยชน์จาก FTA ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้นหลังจากก่อนหน้านี้ได้หารือกับคณะเอกอัครราชทูตประเทศและอุปทูตในภูมิภาคลาตินอเมริกาเพื่อร่วมกันผลักดันการส่งออกข้าวไทยแล้วนอกจากนี้จะเร่งรัดการเจรจาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G กับคอฟโคของรัฐบาลจีนอีก 460,000 ตันรวมทั้งจะนำคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชนเดินทางพบผู้นำเข้าข้าวรายสำคัญเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและขยายตลาดส่งออกข้าวไทยโดยมีแผนเดินทางไปฟิลิปปินส์และมาเลเซียในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้พร้อมเตรียมนำผู้ประกอบการข้าวหอมมะลิไทยและข้าวประณีตรายย่อยเจรจาธุรกิจกับผู้นำเข้าจีนณเมืองกวางโจวในเดือนกรกฎาคมนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตั้งเป้าลดจำนวนลงภายใน3เดือนพร้อมเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
9: นายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการติดตามและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติ21จังหวัดพบการแพร่ระบาดใน18จังหวัดโดยมีความชุกชุมแตกต่างกันจึงได้แบ่งพื้นที่เป็นโซนสีแดงสีเหลืองและสีเขียวเพื่อจำกัดพื้นที่ก่อนดำเนินการกำจัดและนำไปใช้ประโยชน์จังหวัดที่พบการแพร่ระบาดมากได้แก่จันทบุรีระยองชลบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครและสมุทรสงครามซึ่งในส่วนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบต้องรอรายงานตัวเลขที่ชัดเจนจากกรมประมงอีกครั้งเนื่องจากมีเพียงการนำเสนอข้อมูลข่าวและเผยแพร่คลิปวิดีโอจากโซเชียลมีเดียพร้อมสั่งการให้อธิบดีกรมประมงเข้าไปดูแลจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดรวมทั้งให้ประมงจังหวัดประมงอำเภอประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำจัดปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องขณะนี้สามารถกำจัดได้แล้วกว่า 700,000 ตันย้ำว่าการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำเป็นวาระแห่งชาติในปี2567มีกรอบงบประมาณดำเนินการ450ล้านบาทใช้ไปแล้ว98ล้านบาทและยังมีวงเงินคงเหลืออีกประมาณ350ล้านบาท นำไปใช้วางแผนกำจัดและนำไปใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไปโดยตั้งเป้าลดจำนวนปลาหมอคางดำให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน3เดือน
10: ระยะยาวเองก็อย่างที่ผมเรียนไปครับเดี๋ยวเราก็คงต้องวางแผนเพื่อของบประมาณจากรัฐบาลเพิ่มในกรอบวงเงินนะครับโดยกรอบวงเงินที่จะเอานำมาใช้เนี่ยก็เพียงเหลืออีกตั้งประมาณสัก350ล้านบาทในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะมาทำทั้ง3ส่วนก็คือวางแผนในการกำจัดแล้วก็วางแผนในการนำไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นปลาป่นหรือปลาล้าหรือน้ำปลาเราก็จะมีการวางแผนในระยะยาวต่อไปนะครับจริงๆแล้วมันต้องมีแนวทางในการควบคุมกำจัดอย่างเร่งด่วนเพื่อไม่ให้แพร่พันธุ์สู่แหล่งน้ำสถานการณ์เนี่ยตั้งเป้าไว้ที่ใน3เดือนเนี่ยต้องเห็นผลนี่คือตัวเลขมันต้องลดลงอย่างแน่นอนแล้วก็ใน3เดือนนี้ควบคู่กันเราก็จะทำเรื่องการส่งเสริมในการนำไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นด้วยครับ
9: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวถึงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบว่าให้กรมปศุสัตว์จังหวัดเข้าไปพูดคุยและสำรวจพร้อมจะทำโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลากระพงปูทะเลปูดำลดผลกระทบการสูญเสียรายได้และควบคุมกำจัดปลาหมอคางดำในบ่อเลี้ยงสัตว์ตลอดจนสนับสนุนให้ปรับระบบการเลี้ยงและการปล่อยปลานักล่าเพื่อควบคุมจำนวนปลาหมอคางดำในบ่อเลี้ยงสัตว์ยืนยันว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงกรมประมงจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่และให้ความมั่นใจว่าจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นอย่างรวดเร็วผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหานอมินีในเขตห้วยขวางและการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าได้ร่วมกับคณะกรรมาธิการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาและคณะกรรมาธิการความมั่นคงของรัฐสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครโดยได้แลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพื้นที่ห้วยขวางตรวจดูสภาพพื้นที่เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาการใช้คนไทยเป็นตัวแทนถือหุ้นหรือนอมินีรวมถึงการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายซึ่งคณะกรรมาธิการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายการทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตการใช้บุคคลต่างด้าวดำเนินกิจการแทนคนไทยซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งนี้ในพื้นที่เขตห้วยขวางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รับการสนับสนุนข้อมูลร้านอาหารที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนจากสำนักงานเขตห้วยขวางแล้ว112รายซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกสำหรับพื้นที่อื่นในกรุงเทพมหานครอีก49เขตได้ขอข้อมูลไปที่ทำการเขตทุกแห่งแล้วรอการส่งข้อมูลกลับของแต่ละเขตเพื่อตรวจสอบต่อไปขณะที่กระทรวงมหาดไทยร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปราบปรามการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดเหมืองเงินดิจิทัลโดยตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย 14.5 จังหวัดยึดเครื่องขุดได้315เครื่องรวมมูลค่าความเสียหายกว่า40ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการลักลอบใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างผิดกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าสร้างความเสียหายต่อรัฐและเพิ่มภาระต้นทุนแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าโดยรวมล่าสุดนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการดำเนินการตรวจสอบและปราบปรามการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดเหมืองเงินดิจิทัลซึ่งเป็นผลจากความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายจำนวน14จุดใน5จังหวัดได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญร้อยเอ็ดและมหาสารคามโดยพบการกระทำผิดในลักษณะดัดแปลงมิเตอร์ไฟฟ้าและลักลอบใช้ไฟฟ้าโดยไม่ผ่านมิเตอร์เพื่อนำกระแสไฟฟ้าไปใช้กับเครื่องขุดเหมืองเงินดิจิทัลซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบจำหน่ายไฟฟ้าเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดเครื่องขุดเหมืองเงินดิจิทัลได้รวมทั้งสิ้น315เครื่องและประเมินมูลค่าความเสียหายรวม40ล้าน 380,000 บาทโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รวบรวมพยานหลักฐานและแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทุกรายแล้ว
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญ นานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: คณะกรรมการมรดกโลกจะพิจารณาการเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมช่วงวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณเมืองปูซานสาธารณรัฐเกาหลี
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าประเทศไทยมีแนวโน้มได้รับข่าวดีจากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48จัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมนี้ณเมืองปูซานสาธารณรัฐเกาหลีที่จะพิจารณาการเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมช่วงวันที่24ถึง26กรกฎาคมถือเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างมากที่องค์กรที่ปรึกษาของคณะกรรมการมรดกโลกได้เสนอแนะให้ขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นแหล่งมรดกโลกโดยเห็นถึงคุณค่าโดดเด่นในฐานะแหล่งสะท้อนความหลากหลายทางศาสนาความเชื่อและจิตวิญญาณที่สืบทอดต่อเนื่องยาวนานกว่า 1,500 ปีรวมทั้งเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่อิทธิพลทางศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียภาคพื้นสมุทรเป็นผลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนตลอดระยะเวลากว่า10ปีซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทั้งนี้หากวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้รับการขึ้นทะเบียนจะเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยและเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6ของประเทศและเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งแรกของภาคใต้นอกจากจะเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศแล้วยังสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการนำมรดกทางวัฒนธรรมมาต่อยอดเป็นพลังสร้างสรรค์สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนควบคู่กับการอนุรักษ์คุณค่าอันทรงคุณค่าของชาติให้คงอยู่สืบไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้าจัดระเบียบกัญชาทางการแพทย์เผยผลงาน1เดือนประชาชนโทรปรึกษา200สายพร้อมแจ้งเบาะแสการกระทำผิด73เรื่องตรวจร้านกัญชาแล้วกว่า 1,200 ร้านค้าทั่วประเทศ
12: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการบังคับใช้กฎหมายและผลการดำเนินงานของช่องทางรับแจ้งเบาะแสรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านกัญชาทางการแพทย์ของรัฐบาลโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขในรอบ1เดือนที่ผ่านมาเพื่อมุ่งควบคุมการใช้กัญชาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสร้างความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชนและเยาวชนเพื่อควบคุมการใช้กัญชาทางการแพทย์ให้เป็นไปตามกฎหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผลการดำเนินงานสำคัญแบ่งออกเป็น3ด้านประกอบด้วยศูนย์ประสานงานและให้ข้อมูลกัญชาทางการแพทย์หรือ call center ซึ่งระหว่างวันที่1ถึง31พฤษภาคมที่ผ่านมามีประชาชนโทรเข้ามาใช้บริการรวม209สายเจ้าหน้าที่สามารถรับสายและให้คำปรึกษาได้ทันที187สายโดยประเด็นหลักที่สอบถามส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการอบรมและสติ๊กเกอร์ใบอนุญาตทั้งนี้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการสูงถึงร้อยละ 93.26 พร้อมกันนี้ยังมีการรับข้อร้องเรียนเพื่อส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการเชิงรุกเพิ่มเติมด้วยขณะที่ระบบแจ้งเบาะแสและร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์มทัฟฟี่ฟองดูซึ่งเปิดให้แจ้งเหตุได้ตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง12มิถุนายนที่ผ่านมามีประชาชนร่วมส่งเบาะแสการกระทำผิดเข้ามารวม73เรื่องซึ่งปัจจุบันเจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว5เรื่องและอยู่ระหว่างดำเนินการอีก5เรื่องนอกจากนี้ได้บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการกัญชาเชิงรุกแล้วมากกว่า 1,247 ร้านทั่วประเทศพร้อมดำเนินมาตรการทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องทั้งการจับกุมผู้กระทำความผิดการพักใช้ใบอนุญาตรวมถึงการตรวจยึดและอายัดของต้องสงสัยจำนวนมากนฤมลอุดมพรรายงาน
0: ฝ่ายปกครองอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากบูรณาการกำลังจับกุมผู้ค้ายาเสพติดพร้อมของกลางยาบ้าและเฮโรอีน
13: นายปรีดาฟุ้งตระกูลชัยนายอำเภอท่าสองยางได้สั่งการให้ปลัดอำเภอนำกำลังสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอท่าสองยางที่4ร่วมบูรณาการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางและเจ้าหน้าที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่3 ซีซีขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการควิกบิ๊กวินอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมชายไทยอายุ27 ปีชาวตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยางพร้อมตรวจยึดของกลางได้แก่ยาบ้าจำนวน124 เม็ดและเฮโรอีนจำนวน7 หลอดน้ำหนักรวม 4.68 กรัมโดยสามารถจับกุมได้บริเวณบ้านพักพื้นที่หมู่ที่5ตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากโดยเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สั่งการทุกหน่วยเตรียมพร้อมแผนรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหัวหินป้องกันผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ
14: นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้ทางจังหวัดได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมแผนรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอหัวหินซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญโดยเทศบาลนครหัวหินได้ขุดลอกแนวท่อระบายน้ำภายในซอยหัวหิน102และคลองพระราชดำริโซนใต้ตั้งแต่บ่อนไก่ถึงสะพานหน้าวัดเขาลั่นทมระยะทาง 5.7 กิโลเมตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดปัญหาน้ำท่วมบนเส้นทางสัญจรชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจนอกจากนี้จังหวัดได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ50ล้านบาทจากมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินการขุดขยายสระน้ำภายในสนามกอล์ฟหลวงหัวหินเพื่อรองรับน้ำที่ไหลหลากลงมาจากเขาหินเหล็กไฟช่วยบรรเทาน้ำท่วมขังในตัวเมืองหัวหินซึ่งมักประสบปัญหาเมื่อมีฝนตกสะสมเกิน90มิลลิเมตรทั้งนี้ได้กำชับให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยให้สามารถเคลื่อนย้ายเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงได้ทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในพื้นที่พร้อมเตรียมแผนสำรองกรณีเส้นทางสายหลักถูกตัดขาดเพื่อไม่ให้กระทบการเดินทางขึ้นล่อง14 จังหวัดภาคใต้โดยอำเภอหัวหินมีศูนย์พักพิงรองรับผู้ประสบภัยจำนวน10 แห่งธนวัฒน์วงวิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ด้านจังหวัดตรังเตรียมรับมือภัยพิบัติในช่วงหน้าฝนต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญกับการจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยสำหรับรองรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบให้เพียงพอและมีมาตรฐาน
15: นายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังเร่งสำรวจและเร่งรัดดำเนินการรื้อสิ่งปลูกสร้างกลางลำน้ำที่ขวางทางน้ำเพื่อให้น้ำไหลได้สะดวกพร้อมทั้งเร่งรัดขุดลอกลำคลองสายต่างๆและให้โครงการชลประทานตรังได้ตรวจสอบอาคารชลศาสตร์ให้พร้อมใช้งานและประสานงานเพื่อสนับสนุนทรัพยากรให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเช่นเครื่องสูบน้ำหรือเครื่องผลักดันน้ำทั้งนี้หากพบว่ามีความเสี่ยงเกิดขึ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รีบแจ้งเตือนประชาชนให้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องอย่างทันท่วงทีเพื่อให้ประชาชนสามารถเตรียมการพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นเพื่อลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินโดยเฉพาะในสถานการณ์วิกฤตให้มีความชัดเจนลดความสับสนป้องกันการเกิดเฟกนิวพร้อมทั้งแจ้งแนวทางการปฏิบัติตนให้เกิดความปลอดภัยและช่องทางการรับความช่วยเหลือจากภาครัฐโดยกำชับให้ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญกับการจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยสำหรับรองรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบให้เพียงพอและมีมาตรฐานด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
0: ความคืบหน้าเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดชุดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยครูบนถนนสายบ้านบูโลสนีแยบ้านสาไกอำเภอทานโตจังหวัดยะลาพบเป็นระเบิดชนิดแสวงเครื่องจุดชนวนด้วยรีโมท
16: ความคืบหน้าเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดชุดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยครูตชด .442 บนถนนสายบ้านลูโบสนีแยไปยังบ้านสาไกอำเภอทานโตจังหวัดยะลาเมื่อช่วงเช้าของวันที่19 มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนได้รับบาดเจ็บจำนวน6 นายและล่าสุดผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานเผยข้อมูลเชิงลึกทางเทคนิคของระเบิดที่กลุ่มคนร้ายได้เลือกใช้หลังจากที่เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดหรือ EOD ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานที่10ยะลาได้เข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดพบรูปแบบระเบิดเป็นระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในกล่องเหล็กขึ้นรูปน้ำหนักประมาณ20 กิโลกรัมภายในอัดแน่นด้วยเหล็กเส้นตัดท่อนขนาด9 มิลลิเมตรเพื่อใช้เป็นสะเก็ดระเบิดหวังผลถึงชีวิตระบบจุดระเบิดควบคุมด้วยวงจรรีโมทคอนโทรลโดยใช้แบตเตอรี่ลิเธียมขนาด 3.7 โวลต์ชิ้นส่วนรีเลย์และสายไฟวงจรสีแดง โดยคาดว่าจุดที่คนร้ายซุ่มกดชนวนระเบิดห่างจากจุดระเบิดประมาณ50เมตรแรงระเบิดส่งผลให้เกิดหลุมขนาดใหญ่กว้าง 3.5 เมตรยาว4เมตรและลึกประมาณ20ซมสะเก็ดระเบิดกระจายวงกว้างพบรถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่ล้มห่างจากหลุมระเบิดถึง18เมตรจากการตรวจสอบหลักฐานข้อมูลความมั่นคงพบว่าในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรพานโตจังหวัดยะลามีสถิติการลอบก่อเหตุด้วยระเบิดแสวงเครื่องตั้งแต่ปี2565จนถึงปัจจุบันรวมแล้วทั้งสิ้น9ครั้งอัมรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
17: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายซาอิสคาติฟซาเดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวอัลจาซีราเมื่อวานนี้โดยระบุว่าอิหร่านพร้อมที่จะสานต่อกระบวนการทางการทูตกับสหรัฐไปทีละขั้นหากสหรัฐแสดงถึงความจริงใจพร้อมประนามการโจมตีเลบานอนครั้งล่าสุดของอิสราเอลซึ่งถือเป็นการก่อสงครามอย่างต่อเนื่องและจะส่งผลกระทบร้ายแรงกับบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนื่องจากเลบานอนมีส่วนเชื่อมโยงกับความขัดแย้งโดยตรงถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังการเจรจาด้านเทคนิคระหว่างผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านที่สวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันที่19มิถุนายนต้องถูกยกเลิกไปเนื่องจากปัญหาด้านการจัดการของการเจรจาครั้งนี้ที่ยังไม่ลงตัวนางจูลี่บิชอฟผู้แทนพิเศษของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติประจำเมียนมาออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่เรียกร้องให้ทางการเมียนมาปล่อยตัวนางองซานซูจีอดีตผู้นำรัฐบาลพลเรือนเมียนมาเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ81ปีของนางซูจีและยังเป็นเวลานานหลายปีแล้วที่ไม่มีรายงานใดๆที่สามารถตรวจสอบได้อย่างอิสระเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของนางซูจีนับตั้งแต่ที่ถูกตัดสินโทษจำคุกหลังการรัฐประหารเมื่อปี2564นางบิชอปกล่าวเพิ่มเติมว่าหลายฝ่ายมองว่าประตูความคืบหน้าในการนำไปสู่สันติภาพในเมียนมาจะไม่มีวันถูกเปิดออกตราบใดที่นางองซานซูจียังคงถูกคุมขังในฐานะนักโทษขณะเดียวกันบุตรชายของนางองซานซูจียังเรียกร้องให้พลเอกมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาแสดงหลักฐานว่านางซูจียังมีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยนายกรัฐมนตรีโยนาสกาละสโตเรแห่งนอร์เวย์ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่านอร์เวย์เตรียมสั่งห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า16ปีใช้เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนื่องจาก AI กำลังเพิ่มความเสี่ยงให้เยาวชนข้ามขั้นตอนสำคัญในกระบวนการเรียนรู้และการศึกษาโดยร่างกฎหมายฉบับใหม่นี้จะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้นายกรัฐมนตรีนอร์เวย์กล่าวเพิ่มเติมว่าภายใต้ร่างกฎหมายฉบับใหม่นี้เยาวชนที่มีอายุ17ปีขึ้นไปจะสามารถเรียนรู้วิธีการใช้ AI อย่างเหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อและการทำงานนอกจากนี้รัฐบาลนอร์เวย์จะเสนอร่างกฎหมายเพื่อจัดสรรงบประมาณการใช้หนังสือแบบรูปเล่มในห้องเรียนให้มากขึ้นซึ่งถือเป็นการปรับเปลี่ยนนโยบายให้ใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตนับตั้งแต่ปี2553หน่วยควบคุมไข้เลือดออกแห่งชาติศรีลังกาหรือ NDCU เปิดเผยว่าศรีลังกามียอดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมมากกว่า 44,000 คนและเสียชีวิตอย่างน้อย28รายนับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยศรีลังกากำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกรุนแรงที่สุดในรอบหลายปีทั้งนี้ปัญหาการขยายตัวของเมืองอย่างไม่มีการวางแผนประกอบกับความเสียหายที่เกิดจากพายุไซโคลนดิวาที่พัดถล่มหลายพื้นที่ของศรีลังกาเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2568ส่งผลให้การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกของศรีลังกาในปีนี้ทวีความรุนแรงขึ้นขณะที่ข้อมูลของ NDCU ระบุว่าจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกช่วง2สัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวซึ่งเป็นผลจากซากปรักหักพังที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลของพายุไซโคลนลูกดังกล่าวสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการแหล่งกับการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
18: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่มดี สหรัฐอเมริกาเอาชนะออสเตรเลีย2-0ส่วนวันนี้คู่ดึกเวลาเที่ยงคืนกลุ่ม A เนเธอร์แลนด์เจอกับสวีเดนต่อด้วยเวลา3:00 น.กลุ่ม E เยอรมนีเจอกับไอวอรี่โคสต์แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าในรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยวกัจพลหวังเจริญมืออันดับ66ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะห่วงยู่ไข่มืออันดับ67ของโลกจากไต้หวัน21-17 21-10แล้วก็รอบรองชนะเลิศไปเจอกับมูฮัมหมัดยูซุปจากอินโดนีเซียขณะที่หญิงเดี่ยวบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ2ของรายการอันดับ20ของโลกมีอาการบาดเจ็บขอถอนตัวก่อนพบกับพักกาอึนจากเกาหลีใต้หยุดเส้นทางเพียงรอบนี้ด้านคู่ผสมสุภักจอมเกาะกับออนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มืออันดับ66ของโลกแพ้ให้กับชานยิงชักกับอึ้งซื่อเหยาคู่มือวางอันดับ5จากฮ่องกง19-21 21-11 หยุดเส้นทางเพียงรอบนี้ส่วนหญิงคู่2พี่น้องเบญญภากับนันทการเอี่ยมสะอาดแพ้ให้กับอมันเรียปาติวีกับสิติรามทานติคู่มือวางอันดับ1จากอินโดนีเซีย1-2เกม10-21 21-15 10-21 หยุดเส้นทางเพียงรอบนี้กอล์ฟอาชีพสตรีสิงห์ SAT ชลบุรี Lady Championship 2026ชิงเงินรางวัลรวม2ล้านบาทที่สนามแหลมฉบัง International Country Cup พา72จังหวัดชลบุรีในรอบสุดท้ายที่ตารีวิศวะปัทมวันนักกอล์ฟสมัครเล่นดีกรีนักเรียนนอกมหาวิทยาลัยแคนซัสสเตทผู้นำจากรอบแรกทำอีก5อันเดอร์พา67จาก7เบอร์ดี้2โบกี้สกอร์รวม11อันเดอร์พา205คว้าแชมป์ไปครองขณะที่โปรไฟล์ชายกันสิมคำบอลวัย26ปีจากขอนแก่นที่ลุ้นแชมป์อาชีพแรกในกลุ่มผู้นำจบสกอร์รวม10อันเดอร์พาพลาดไปเพียงสโตรกเดียวโปรไฟล์ได้รองแชมป์จะรับเงินรางวัลสูงสุดของประเภทนักกอล์ฟอาชีพ 260,000 บาทกอล์ฟ LPGA Tour Major LPGA Classic for Simply Gift ชิงเงินรางวัลรวมสูงถึง 3.25 ล้านเหรียญสหรัฐประมาณ 105.6 ล้านบาทที่สนามไรฟิลด์คันทรีคลับรัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาในรอบแรกเปรอเมียวปัจจริอนันต์ฤกานประเดิมสนามได้อย่างยอดเยี่ยมเก็บสกอร์2อันเดอร์พาหลังอันดับ25ร่วมซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดในบรรดานักกอล์ฟสาวไทยส่วนตำแหน่งผู้นำเดี่ยวหลังจบวันแรกเป็นของหลิวเหยียนโปรสาวจากจีนที่ทำสกอร์นำอยู่6อันเดอร์พาฟุตบอลทั่วเยาวชนโค้กครับ U17 Thailand Football Championship 2026รอบภูมิภาคโซนภาคกลางและตะวันตกวันที่4ยิงรวมกันถึง26ประตูจาก4คู่ที่สนามกีฬาเขาน้อยสเตเดียมโดยพลังการ FC เจ้าภาพได้ถล่มโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา1ขาดลอย5-1ไปครอบรองชนะเลิศไปเจอกับนครปฐมยูไนเต็ดที่เอาชนะสุพรรณบุรี FC 5-2ขณะที่สมุทรสาครซิตี้ยิงแซงโรงเรียนอบจ.ชัยนาท4-3เข้าไปโดนกับชัยนาทฮอนบิลที่เอาชนะโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีมา6-0การแข่งขันฟันดาบกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปี2569ที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติในประเภทดาบเพเป้บุคคลชายรุ่นอายุไม่เกิน18ปีรอบชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างเพื่อนร่วมโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์นิพิธพลกลิ่นนิ่มนวลอาศัยประสบการณ์ที่มากกว่าอาชนะธนสุพนภาสิทธิ์15-10คะแนนส่วนเหรียญทองแดงเป็นของณภัทรพรับแก้วจากโรงเรียนศรียาภัยและยุทธนานรสารจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองส่วนดาบเอเป้บุคคลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปีโสธิรัตน์จันโตจากโรงเรียนรัตนาธิเบศรคว้าแชมป์ไปครองหลังเอาชนะณัฐธิดาแสนนามจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง15-12คะแนนส่วนเหรียญทองแดงเป็นของวนิดาเบญจวัฒน์และสุธีมาอินซุยทองจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายคณัชชนศรีเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและนายเกรียงไกรวิไลลักษณ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีหญิงปรินเซสคัพเอสโคราครั้งที่23แข่งขันระหว่างวันที่23ถึง28มิถุนายนที่เทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชมีทีมเข้าร่วม6ทีมทีมชายอยู่กลุ่ม A วันที่23มิถุนายนไทยพบกับฮ่องกงวันที่24มิถุนายนพบออสเตรเลียและวันที่25มิถุนายนพบอินโดนีเซียทุกนัดแข่งขันเวลา 19:00 น.ส่วนการแข่งขัน AVC S Cola Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2026แข่งขันระหว่างวันที่1-7กรกฎาคมที่เทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชและที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีทีมเข้าร่วม16ทีมทีมไทยอยู่กลุ่ม A วันที่1กรกฎาคมพบมองโกเลียวันที่2กรกฎาคมพบออสเตรเลียวันที่3กรกฎาคมพบอุซเบกิสถานทุกนัดแข่งขันเวลา 19:00 น.สำหรับรายการนี้มีความสำคัญคือคัดอันดับ 1-4 ไปลุยศึก U19 ชิงแชมป์โลกในปีหน้าต่อไปทางนี้ True Vision ถ่ายทอดสดให้ดูฟรีทั้ง2รายการครบทุกแมตช์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน True Vision Now นายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนานักเรียนเยาวชนอย่างต่อเนื่องเราเชื่อว่าความสำเร็จของทีมชาติไทยในอนาคตต้องเริ่มต้นจากระบบการพัฒนาที่เข้มแข็งในวันนี
19: ้การแข่งขันอินเซ็ตคัพนี่ก็คือการที่จะได้ช่วยพัฒนาศักยภาพระดับเยาวชนของเราแล้วก็รวมทั้งในภูมิภาคอาเซียนด้วยนะครับให้เขาเติบโตขึ้นนะครับขึ้นไปทดแทนทีมชาติชุดใหญ่ก้าวไปสู่ระดับเอเชียระดับโลกนะครับในส่วนของ U18ชิงชนะเลิศแห่งเอเชียเนี่ยก็ถือว่าเป็นรายการที่มีความสำคัญนอกเหนือจากเป็นการได้แชมป์เอเชียในรุ่น U18 แล้วเนี่ยอันดับ1ถึง4ได้สิทธิ์ในการที่จะเป็นตัวแทนทวีปเอเชียไปร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกในปีหน้าด้วยนะครับ
18: สหพันธ์เทนนิสนานาชาติ ITF ร่วมกับสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF World Tennis Tour Junior เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกระดับ J60 จำนวน2สัปดาห์ติดต่อกันสำหรับการแข่งขันสัปดาห์แรกรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 แข่งขันระหว่างวันที่22-27มิถุนายนและสัปดาห์ที่2รายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 ระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง4กรกฎาคมโดยทั้ง2รายการจะจัดที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center ในเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีมีนักกีฬาไทยและต่างชาติกว่า18ประเทศเข้าร่วมชิงชัยนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักเทนนิสไทยที่อันดับเยาวชนโลกยังไม่ถึงเกณฑ์ได้วัยกายเข้าร่วมแข่งขันด้วยเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเทนนิสไทยต่อไปกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดคัดตัวนักเตะเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงชนะเลิศนักเรียนโลก2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่17-26ตุลาคมโดยเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมเวลา 16:30 นผ่านเว็บไซต์กรมพละศึกษา dpe.go.th โดยจะทำการคัดเลือกรอบแรกวันที่17-21สิงหาคมทดสอบสมรรถภาพทางกายที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ60พรรษาสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยเตรียมจัดการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานมวก.ครั้งที่47แบ่งการแข่งขันออกเป็นถ้วยพระราชทานใส่ปักตะกร้อ3คนประชาชนชายทั่วไปประเภททีมชุดถ้วยพระราชทานตะกร้อรอดห่วงไทยประชาชนชายทั่วไปและใส่ปักตะกร้อประเภททีมเดี่ยวชายอายุไม่เกิน20ปีนอกจากนี้ยังมีการแข่งขันใส่ปักตะกร้อ3คนประชาชนหญิงทั่วไปประเภททีมชุดตะกร้อรอดห่วงสากลประชาชนชายและตะกร้อรอดห่วงสากลประชาชนหญิงรวม6ประเภทการแข่งขันมีทีมเข้าร่วมทั้งหมด108ทีมแข่งขันระหว่างวันที่23-29มิถุนายนที่ไอแลนด์ฮอลล์ชั้น3ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์กรุงเทพพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
17: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
20: วันนี้เสนอคำว่าขันทศกรคำว่าขันทศกรมาจากคำภาษาบาลีว่าขันทศคราแปลว่าน้ำตาลกรวดความหมายนี้เคยมีใช้ในสมัยโบราณเช่นในพระราชพิธี12เดือนพระราชพิธีเดือน10มีข้อความว่าน้ำพึ่งสระหนึ่งขันทศกรคือน้ำตาลกรวดสระหนึ่งอุทิศถวายแก่พระสงฆ์อันมาแต่จตุทิศขันทศกรเป็นเครื่องยาไทยอย่างหนึ่งอักขราพิธานศัพท์ว่ารสหวานเหมือนน้ำตาลกรวดเกิดแต่น้ำค้างใช้ในตำราต่างๆหลายขนานเช่นหนังสือแพทยศาสตร์สงเคราะห์กล่าวถึงยาแก้นิ่วเด็กอายุ12ขวบว่าเอาด่างสแกนหนึ่งน้ำผลแตงกวาหนึ่งขันทศกรหนึ่งดินประสิวขาวหนึ่งคุลีการเข้าด้วยกันกินปัจจุบันขันทศกรหมายถึงน้ำตาลสังเคราะห์ตรงกับภาษาอังกฤษว่าแซคคาริน
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
21: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัว

ผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:04 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร31เซนติเมตรและเวลา 9:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:56 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56เซนติเมตรและเวลา 17:19 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง85เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษตามโครงการความร่วมมือการผลิตครูกรณีพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา2568ตำแหน่งครูผู้ช่วยจำนวน11กลุ่ม
ิชารวม122อัตราสำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหลักสูตร4ปีอัตราเงินเดือน 18,220 บาทประกอบด้วยกลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษกลุ่มวิชาแนะแนวกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์กลุ่มวิชาดนตรีสากลกลุ่มวิชาอนุบาลศึกษากลุ่มวิชาภาษา

0: ไทยกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษกลุ่มวิชาฟิสิกส์กลุ่มวิชาพละศึกษาและกลุ่มวิชาคากรรมผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่กกหรือกคศรับรองและกำหนดผู้สนใจยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการรับสมัครด้วยตนเองที่สำนักการศึกษาเลขที่86ถนนลาดย่าแขวงคลองสานเขตคลองสานกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึง26มิถุนายน2569ในวันราชการเวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักการศึกษาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอเชิญเสนอชื่อบุคคลองค์กรและโครงการที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2569ประเภทบุคคลกลุ่มบุคคลและเครือข่ายประเภทองค์กรประเภทโครงการหรืองานด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและประเภทสื่อมวลชนส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานกสม.ชั้น6อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021413930การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรับสมัครพนักงานประจำปี2569ตำแหน่งวิศวกรสาขาวิศวกรรมควบคุมวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าสื่อสารโยธาเครื่องกลเหมืองแร่อุตสาหการเคมีและสิ่งแวดล้อมจำนวน97อัตราผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือกว.กรณีผู้สมัครยังไม่มีใบกว.ในวันที่สมัครกฟผ.อนุโลมให้สามารถสมัครก่อนได้เมื่อเข้าทำงานแล้วต้องนำใบกว.มาแสดงภายใน1ปีนับตั้งแต่วันเริ่มทดลองงานและเอกสารประกอบการสมัครอื่นๆตามที่กำหนดเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.egat.co.thระหว่างวันที่22มิถุนายนถึง10กรกฎาคม2569เวลา16นาฬิกาต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องทองคำเปลวกินได้จริงไหมท่านผู้ฟังคะสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ GIT ออกโรงเตือนผู้บริโภคอาหารหรูที่ประดับด้วยทองคำเปลวให้ระมัดระวังการได้รับสารพิษจากทองคำเปลววิทยาศาสตร์ซึ่งมีการนำมาใช้แทนทองคำแท้เพื่อลดต้นทุนในการผลิตสินค้าอาหารและเครื่องสำอางค่ะโดยทองคำเปลวปลอมเหล่านี้มักมีการปนเปื้อนของโลหะหนักที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างมากหากสะสมในร่างกายเป็นเวลานานอาจก่อให้เกิดโรคพิษโลหะหนักได้นะคะทองคำเปลวแท้ที่สามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัยนั้นต้องผลิตจากทองคำบริสุทธิ์สูงถึง 95.00 ถึง 99.99% นะคะผ่านกรรมวิธีตีแผ่นด้วยช่างฝีมือซึ่งร่างกายมนุษย์จะไม่ดูดซึมย่อยหรือสะสมทองคำบริสุทธิ์ค่ะแต่จะขับถ่ายออกมาตามปกติอย่างไรก็ตามทองคำเปลววิทยาศาสตร์นั้นไม่ได้ผลิตจากทองคำแต่ใช้สารประกอบไฮโดรคาร์บอนร่วมกับโลหะหนักเพื่อเลียนแบบสีสันให้ดูคล้ายของจริงซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับอุตสาหกรรมอาหารผู้บริโภคที่นิยมรับประทานอาหารลักชัวรี่ควรตรวจสอบแหล่งที่มาและมาตรฐานความปลอดภัยก่อนรับประทานด้วยค่ะเนื่องจากความแตกต่างระหว่างทองคำแท้กับทองคำวิทยาศาสตร์นั้นยากจะแยกออกด้วยตาเปล่าหากผู้บริโภคหรือผู้ผลิตอาหารมีความสงสัยในส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์สามารถนำมาตรวจสอบความบริสุทธิ์ได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนเพื่อความมั่นใจและป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพได้ค่ะการได้รับสารโลหะหนักจากการบริโภคทองคำเปลวปลอมต่อเนื่องอาจส่งผลเสียร้ายแรงต่อระบบร่างกายในระยะยาวดังนั้นการเลือกซื้ออาหารหรือผลิตภัณฑ์ความงามควรพิจารณาจากร้านค้าที่น่าเชื่อถือและได้รับมาตรฐานความปลอดภัยในการผลิตเท่านั้นนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงการนำสารพิษเข้าสู่ร่างกายโดยไม่รู้ตัวและเพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้บริโภคทุกคนในการเลือกรับประทานอาหารเมนูพิเศษเหล่านี้หากผู้บริโภคที่พบเห็นทองคำเปลวสินค้าเสี่ยงที่อาจไม่ปลอดภัยส ามารถแจ้งเบาะแสและร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ ocpb.go.th และแจ้งที่ศูนย์ดำรงธรรมได้ทั่วประเทศค่ะจบบทความประจำวันเรื่องทองคำเปลวกินได้จริงไหมเรียบเรียงโดยณัฐพงษ์สารบุตรจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
4: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
3: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ hey! ปี้ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันกูเตือ
4: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับปลาจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
8: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
7: หืมทำยังไงหรอ
8: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
7: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
8: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
11: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
12: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
11: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
12: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ื่องราวร้อยสาระความรู้รอบตัวที่สรรหามาเล่าทางด้านศิลปะวัฒนธรรมนวัตกรรมแหล่งท่องเที่ยวและการส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยพบกับรายการร้อยเรื่องเล่าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
1: ่สวัสดีเจ้าต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเล่าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวันนี้ปาทุกท่านมาอู้จักกับเรื่องราวที่น่าสนใจไม่ได้มาคนเดียวมาพร้อมกับแฮมเจ็ดสาวงามตัวกันจากเวที Thailand's Pride 2026เรื่องราวจะเป็นยังไงต้องติดตามหาฟังกันให้ได้และก็รับชมได้ทางเพจของสวทเชียงใหม่ PRD ตัวนะเจ้าสำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการของสวทเชียงใหม่แล้วนะเจ้าในวันนี้เราจะมาอู้จักกับผู้ที่ได้รับตำแหน่งจากเวทีThailand's Pride 2026เจ้าเดี๋ยวจะฮือทำความฮู้จักแล้วก็แนะนำตัวกันกำคนเลยเนอะเริ่มจากคนมอง
2: สวัสดีเจ้าทีวี03นิ่งพาบีอู้นี่ไหกาด Thailand Pride ฮะอีขนาดเชียร์ฮะกัมเตอร
1: ์รองหนึ่งรองหนึ่ง
3: ค่ะทีพี08ค่ะรองชนะเลิศอันดับ1ค่ะโอ๊ตอิสยาค่ะนางฟ้ามีงูค่ะ
1: ต่อมารองสองรองสอง
4: ค่ะที่พี่12ออมเล็ตใครอยากจะเสร็จก็ทักหานะคะ
1: ว้าต่อไปร้องสามร้องสามร้องสาม
5: ตามพี่ไมค์ตามพี่ไม
6: ค์ที่พี่02ไอ้อ่านมาแล้วครับมุมลำปางเมืองมากตึ๊ดตึ๊ดใหญ่จ้า
1: ร้องสี่ร้องสี
7: ่สวัสดีเจ้าที่พี13 PEATมามาแมงโก้ขอบคุณค่ะ
1: ต่อไปต่อไป
8: โอมือโชเปอร์ TP 10คิมเบอรี่ค่ะสาวน้อยบนดอยสวัสดีค่ะTP 11ค่ะสกายสกอตจี
1: แต่ละคนปันนี่คอนเซปต์
2: อ่ะเป็นผีก็มาสกอตจี
1: วันนี้คุณผู้ฟังก็จะม่วนงานกันไปกับเฮากับรายการร้อยเรื่องเล่านะเจ้าเฮามาฟังแรงบันดาลใจดีกว่าว่าเออก็ใจจะได้ถึงมาประกวดเวที Thailand Pride 2026ในปีนี้เจ้าเริ่มจากคนมงเลย
2: จากคนมงค่ะแต่งไม่ยิงเจ้า
1: แล้วกูเตอแต่งอะหยัง
2: ก็กูเตอกับแต่งเป็นปกติเด็กยากเป็นพาพี่นี่พาพี่มันก็ซ้ําเตอปกก่ายพ่องเนาะเอาก็มาสร้างสีสันสร้างเปิดประสบการณ์ใหม่ให้ชีวิตผ่อง
1: แล้วประเด็นนี้ตอบคุณผู้ชมตอบ FC ตอบคุณผู้ฟังกันได้หรือยังว่าสมมุติว่าเป็นทอมก็กระเทย
2: อ๋อหนิงพาบี้อันก็เป็นทอมนะกะซ้ําเตื้อมันก็จะมีซ้ําเตื้อก็อยู่ก็กระเทยหน้าก็เป็นกระเทยน้อยไปเดี๋ยวพวกนี้เขาไปหกกระโดดปลูกไอ้เนาะเดี๋ยวนี้ก็เป็นกระเทยน้อยตัวน้อยๆอีกอ่ะให้อยู่กับเขามันต้องมีแฮงสู้เขาไงเขาจะมาเป็นทอมตัวนิ่มๆก็ได้สู้เขาได้เขาต้องเป็นกระเทยตัวน้อย
1: ฟังใจเสียงโหดเนอะแล้วใครเป็นคนมาคาบหัวมาปวดอ่ะเล่าความในอกในใจมาแล้วเล่าฝันมาเลยอ
2: ันนี้บังคับแต่น่าจะแต่เนี่ยแบบจะให้เปิดประสบการณ์ใหม่ซะอย่างนะบังคับแม่อันพิธีกรชื่อดังของเชียงใหม่เขาเนี่ยแอนนี่เวอร์เซลลี่นะ
9: จ
2: ื่อหย่อนี่แอนนี่เวอร์เซลลี่เนี่ยเนี่ยบังคับแม่เพื่ออยากได้งานสรุปกลมได้งานอีกต่อเจ็ดโมงนี่เบิ่งวันนี้ประเด็นได้ข่าวอยู่บ้านนะพ่อมีใครแจ้งเตือ นสรุปก็คือมาได้งานสรุปก็จุ้งมาลงแต่ก็ยังงงอยู่นะเจ้า
1: ลัดอ่ะรองหนึ่ง
3: มาก็จริงๆเขาเรียกว่าไงนะเหมือนเป็นเป้าหมายชีวิตช่วงนี้คือใครชวนทำอะไรก็จะไปทำหมดอะไรแบบนี้แล้วเพิ่นว่าทางทีมก็ลองว่าเออลองมาประกวดไหมก็เลยโอเคก็ลองดูแล้วก็ไปประมาณก็เอาจริงๆก็ตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะเข้ามาลึกขนาดนี้แต่ว่าก็แฮปปี้มาก
1: ตอนนี้สุดยอดอ่ะคนต่อแม
10: ่ค่ะก็ปกติเป็นช่างแต่งหน้าทำผมค่ะแล้วก็เป็นคนที่คอยอยู่เบื้องหลังการประกวดทุกๆอย่างแล้วก็มีซีซั่น2ครั้งหนึ่งได้ทำผู้เข้าประกวดแล้วชีเป็นอินสปิเรชันให้กับเราแล้วก็เหมือนชีเราเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องเหมือนเป็นพี่น้องกันแล้วก็ชีก็แบบว่าหล่อนแบบเห็นศักยภาพในตัวเราแต่ว่าในตอนนั้นเรายังไม่เชื่อมั่นในศักยภาพของเราเราก็ชีก็เป็นคนคอยเติมไฟก็ว่าเออลองทำดูแต่ว่าสุดท้ายมาเราก็ทำทุกอย่างให้มันเต็มที่แล้วก็สุดท้ายก็ได้ตำแหน่งนี้ค่ะ
1: สุดยอดมากค่ะด้านหลังไอ้อัน
11: สวัสดีครับ
6: อันเนี้ยน่าจะเป็นคนที่เข้าผู้ประกวดตีมาหน้าที่สุด
2: หรือว่าเท่าที่สุด
7: กือบเท่าดีสุดละยังมีอันนกโยนเท่ากว่าเห็นเออยังไม่เป็นไนหนูเลขเท่ากว่าไอ้อันเนี้ยมาที่จริงอ่ะมาเวทีในเครือเดียวกันเนาะอันเนี้ยมาเป็นครั้งที่3ละก็ยังดูชอบนางงามไงคือความพยายามไม่เคยทรยศใครก็คือมาเพิ่งจดได้ปีนี้ถ้าบ่มาปีหน้าก็มาละแต่กระปูกระเทยเนาะเออมันถึงจะมาอยู่ยังกะเออ
1: มาจกกว่าจะมง
7: มาจกกว่าจะมงแต่ปีเนี้ยก็มาละก็ได้เข้ารวมทีมละก็คือวาติมาเนี่ยตัวเก่าอ่ะมีความเป็นตัวของตัวเองเนาะเวทีเนี่ยมันเหมาะสมกับตัวเก่าละคือหัวสไตล์ในการแต่งตัวหรือว่าบุคลิกตัวเก่ามันเหมือนใคร
1: มันได้รับปลดปล่อย
7: ใช่แล้วมันมีใครอยากจะเหมือนแหละเออประมาณนี้แหละ
1: เจ้าน
7: ะก็เลยเออก็เลยแบบเต็มที่กับเวทีนี่แล้วก็ทําให้มันสุดถึงคู่ต่อสู้เฮาคู่แข่งขันเฮาเปิ้นจะเป็นถึงระดับอินฟูการะดับประเทศกาอย่าเฮาก็จะกลัวอีกอ่ะเขาก็ไม่ได้อู้ถึงไผแต่เขาอาจจะมาหรือบ่มาวันนี้ก็บ่ฮู้เฮาก็อู้ไปอันเนาะแต่เฮาก็ทําเต็มที่ทําตามความฝันของเฮาในเวทีนี้ซึ่งก็ถือว่าประสบผลสําเร็จในส่วนนึงแต่ก็ต่อไปนี่ก็หลังจากนี้ก็จะขอทําภารกิจไอ้หยังที่เกี่ยวกับประชาชนที่คือความเท่าเทียมคือหมู่เฮาได้หันชัดเจนว่าหมู่เฮาเข้ามาในเวทีนี้แล้วจะทําหยังคือกับสังคมพ้องอยากคือทุกคนติดตามหมู่เฮาว่าหมู่เฮาจะไปอยู่ในตัดใดมุมใดของโลกนี้และจะได้หันความสวยความงามความแปลกตาของหมู่เฮา
2: แปลกตา
7: เจ้าขนาดคนมงยังแปลกกว่าหมู่และยังหยังหมู่ร้องจะแปลกกว่า
1: ได้ได้เลยคนต่อไป
9: เจ้าก็น้องก็แรกๆก็บ่กล้ามาเนาะแต่ว่าก็เห็นอันเนี้ยเห็นทั้งแม่อัญชันแกมาแกมามันละแล้วครับดี
11: เออโอเคนะครับเราไม่เห็นได้เลยหรอ
9: ก็อันนี้ก็เห็นแม่อัญชันแกมาแล้วก็น้องก็มาแล้วก็มีรุ่นปีดีแบบดีอยู่ด้วยกันเนี่ยเจ้าเขาก็แนะนำมาบอกว่าร้องพอบ่ร้องลงบ่ก็เลยร้องลงพอแล้วก็ที่นี่เฮาลงแล้วเฮารู้สึกว่าเฮ้ยเฮาจะลองสู้จนหลังชนฝาของเฮาดูถ้าเฮาสู้จนหลังซนฝ่าของเฮายะแล้วเฮาจะยะได้ประมาณไหนอย่างเงี้ยเจ้าน้องก็บ่คิดว่าจะเข้ามาลึกขนาดนี้จนแบบจนเป็นมากแม่นเข้ามาขนาดนี้จะเราน้องก็แบบตื่นเต้นมาก
2: เธอจริงๆเธอไม่ได้แม้มือเธอเป็นมาแม่งเกิน
7: พ
1: ู
7: ดอ
1: ี
7: ก
1: ให้
2: น
1: ํา
2: ใจอย
1: ่
2: างค
1: ือ
2: ครบแต่อย่าง
1: ไม่ต้อง เรียนต่อไม่ต้อง
9: เรียนต่อจริงๆก็แอบดีใจที่ว่าตัวเองสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรแล้วก็สามารถยะตัวเองฮื้อมาถึงจนทุกวันนี้ได้อย่างเงี้ยเจ้าก็เลยภูมิใจ
1: สุดยอดนี่มาเตือนแหลกเน
9: า
1: ะ
9: มาเตือนแหลก
1: ก็มาหลายเตือแล้ว
9: มาเตือนแหลกก็มาหลายเตือแล้ว
1: ได้แรงบันดาลใจจากคนที่มาหลายเตือแล้ว
9: แม่นเจ้า
1: สุดยอดเลย
2: นะ
9: ก็ได้ก็ปีเจ้ามีเอกลักษณ์เป็นตัวเฉพาะ
1: น้องๆเขามาเพื่อฆ่าเธอนะเขามาปีแรกเขาได้เลย
7: มาเพื่อฮักหน้า
1: สุดรายการนี้คุณผู้ฟังจะได้ยินกับเสียงเหิดเจ้ามากันต่อมากันต่อผู้เข้าประกวดในปีนี
12: ้ค่ะที่หนูกลับมาครั้งนี้ก็คือครั้งที่แล้วหนูเคยมา1ครั้งค่ะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองยังทําได้ไม่เต็มที่มากพอก็เลยกลับมาอีกครั้งเนี่ยอยากทําให้มันเต็มที่แล้วก็มาทําให้มันสําเร็จค่ะแต่ถึงแม้ว่าวันนี้หนูยังไม่ได้ที่1แต่ก็ไม่เสียใจแต่ก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้เข้ามาเป็นครอบครัว Thailand Pride แล้วก็พร้อมที่จะส่งต่อโอกาสค่ะเมื่อเราได้รับแล้วเราก็พร้อมที่จะส่งต่อพ่อหนูคือ1คนเลยค่ะที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสแต่เมื่อหนูได้แล้วหนูก็พร้อมที่จะส่งต่อขอบคุณค่ะ
1: สุดยอดสวยสวยเลย
13: แล้วต่อจากนี้คนต่อไปอยู่ว่าใดนะ
1: แล้วถามคนที่ตัวปีท้ายแล้วตัวอู้ดีๆเด้อ
13: ปีท้ายอ่ะอันแรงบันดาลใจของน้องก็คือปีที่แล้วน้องปิดปีเลี้ยงก็คือปิดปีเลี้ยงอยู่2คนก็คือคนนี้ที่ตัวใหญ่ๆในราคาแล้วก็มีแถมคนกีตาร์บอมาใหญ่เหมือนกันเหมือนทรงจัมโบ้อะ
7: ปีนี้นางไว้ชื่อประจำชาติคือเป็นตัวเองเน
13: า
7: ะ
13: เป็นตัวเองเป็นลิงเพราะหน้าเหมือนลิงก็เลยแต่เป็นลิงแล้วก็ปีนี้เปื่อนลงแถมกรรมเพราะว่าจะมาแก้มือน้องก็เลยว่าเออลองมากรรมเวทีใหญ่เพราะน้องก็บักเกยบักกวดแล้วก็บักคอยบักกวดต้อย
1: เขาเป็นคนทรงอย่างเนี้ยเป็นคนที่อยู่เบื้องหลัง
13: ส่วนมากก็อยู่เบื้องหลังจ้า
1: จากคนเบื้องหลังขอก้าวขึ้นเวทีโชว์ศักยภาพ
13: ถูกต้องค่ะ
7: แม่เป
13: ิ
7: ดบอกว่าเสียงนี้หัวฟองมาบอกว่าอัน
13: ไม่สวยแต่เข้าท็อป11ด้วยไม่ใช่ฟาสต์แท็ก13คนสุดท้ายนะคะ
14: สุดยอดสุดยอดสุดยอด
13: แต่คนที่ได้ฟาแท็กนี่คือฟาแท็กจะถึง5เลยนะ
14: ฟาแท็กนี่
13: ค
14: ือ
13: ฟาไ
15: หวมันเข้า
13: ได้นู่นฟาแท็กเข้าที่3คนสุดท้ายได้เข้า5เลยฮะ
15: จริงๆถ้าวันนั้นคือถ้าหญิงบอกว่าม
13: าคือข้าว
15: ไม่เอา3คนนั้น
13: แม่
15: น
13: อันนี้มาข้าวละ
2: แต่คนบอกหูแหนว่าไผ่มาได้เพราะว่าตอนเฮาอยู่บนหั่นน่ะเฮาจะได้สนใจพาเขาฟังแค่เบอร์ตัวเก่าไงก็ยังออกไปฮิตมันบอก02อินดี้พับบี้03เออถ้าอ่านก็ออกมาอินดี้ก็ออกมาแล้วประเด็นนี่เบอร์ไผ่อ่ะ02อย่าเฮาบ่ได้ได้ฟังเฮาบ่ได้ยินว่าไผ่เข้าหรือบ่เข้าอ่ะ
14: ตื่นเต้น
2: อ้อเฮาก้าอิมุนทั้งแอร์เท่ามาหุยคาราซาดานี่ว่าพี่มาหุยเนาะก็บ่ได้ยินอย่างละอย่าแล้วก็บ่ได้ฮู้ว่าไข่บ่ได้เข้าเออไปว่าอันนี้บ่ได้เข้าเฮาก็บ่ฮู้
15: เขาบอกในวันนั้นนกโยนน่ะก็เจอเอิญกันกับว่าร้านนี้จะเอาอีกไหนเข้าเลยขมุนเลยไอ้กะ
2: ก็พอเอิญมาก็พอว่าเอาเข้ามาหมดเลยเจ็ดจัง หวะ
13: น
2: ั่
13: งโต้ยเข้าไปเตอร์
2: จากคน
15: จากแม่แล้วเขาก็สู้มาด้วยกันตั้งแต่แรกแล้วเนาะเขาเก็บตัวอย่างมัน
14: อันนี้คือเอาตรงๆว่าถ้าก่อนติดจะขึ้นเวทีประกวดมาได้เป็นครูผู้เข้าแข่งขันกันตั้งหลังบ้านนี่คือเป็นเปื่อนกันเป็นเจ้ามูเจ้าฝูงกัน
15: คือวุ่นวายอ่ะ
2: โอ้แต่เปิ้ลน่ะเป็นมือใหม่ขนาดเลยเนอะเปิ้ลบอกเคยได้มาอยู่ในวงกับเธอจะอี้นะขนาดนี้นะ
14: เตือนแรกเลย
2: เตือนแรกแล้วเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ได้มาแปะปี่ๆเขานี่นะ
14: เข้าแล้วออกเลยก่อน
2: มาออกแล้วเข้าออกได้เขาจับไว
15: ้แล้วเขาออกสาว
2: ออกสาว
13: ปีเข้ามาปีหันระยังพองปีเข้ามาปีหันระยังพอง
2: น้ำหนึ่งไบโพล่าจะกำก็ให้จะกำก็ไข้หัวไอ้หยังมุนี่เนี่ยมันเป็นอย่างอันแต่เจ้าจะกำอยู่ดีๆวะให้ยิ่งหยังวะช่างแต่งหน้าเทก็มีให้หนังให้งงไอ้หยังเนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยอยากสักกำก็ครบให้ก็มีลืมพันลืมนี่ให้ก็มีมันความกระเทยเนาะมันกดอย่างใดนะ
14: เซนซิทีฟ
2: โอ้ไอ้หยังมาหูอยาก
14: เซนซิทีฟ
2: กำแรกจะบำบัดให้อยู่นะโดนทั้งสองดอกปุ๊บมาเอาละเนี่ยก่อนมาเป็นยากยิ่งน้อง
13: สุดท้ายอย่างบำบัดตัวเก่าแต่
2: บำบัดตัวเก่าแต
14: ่แล้วสำหรับการประกวดเดทเจอนี่อ๋อเราเห็นความแบบเป็นมิตรภาพถึงจะอู้เล่นอู้แซวอู้หัวกันถ้าแบบฮักกันแล้วแต่อู้กันอีบ่ได้นะ
2: ไ
14: ม่ได้นั่นก็ถ้าแบบฮักกันแบบจริงใจต่อกันแล้วแต่จะมาอู้เล่นอู้หัวกันเอียบ่ได้เลยทีนี้อยากจะลองเอามีโคตรกะเฮาโคตรกะเฮาเคยโคตร
2: เฮาก็โคตรแต่อู้ถึงถ้าเล่นกับบ่ได้มันจะโคตรเน
14: า
2: ะ
14: เออ
2: แต่ถ้าโคตรกันแล้วแบบอ่ะเพียกไปแซวไป
14: เพียกไปมาแบบเป็นเนี่ยเอ้ยอยากจะลองสลับบทบาทในฐานะที่เคยเป็นผู้เข้าประกวดมาละถ้าสมมติว่าในวันนั้นเฮาเป็นกรรมการลองวิเคราะห์เปื้อนเนาะว่าข้อดีอะหยังที่เขาเหมาะสมกับตำแหน่งอืม
15: เอาจ
2: บ
15: เอ
2: าจบ
15: ลองหนึ่งลองหนึ่งเป็นไงนี่ตัวคนอื่น
13: ในมุมมองลองหนึ่งเน
14: า
13: ะนี่คิดว่า
14: ทำไมเขาถึงมงวิจารณ์เลยวิจารณ์ทำไมเขาถึงมง
13: ทำไมพี่หนิงถึงมงนี่ก็
2: หนึ่งเขา
14: พู
2: ดเลยก
14: ะ
13: เขาเรียกว่าอะไรนะattitude ด้วยร่าเริงสดใสดูแบบว่า
14: องค์ประกอบ
13: องค์ประกอบโดยรวมดีใช่ก็เลย
14: ตอบคำถามดีไหม
13: ตอบคำถามเป็นคนตอบชัดแต่ว่านี่ตามตรงคือบางครั้งแบบว่าฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่
14: เพราะอุกาเมือง
13: ใช่แต่ว่าแบบฟังเป็นจับประโยคได้
14: ก็ถือว่า energy ดี
13: ใช่
14: energy ทำดีทุกรอบ
13: จริงๆนะแบบแล้วความเซอร์ไพรส์คือเดี๋ยวแต่งหญิงบ้างล่ะเดี๋ยวขึ้นมาแต่งชายบ้าง
14: มีความวาไรตี
13: ้
16: ชิลเล่นมายากล
14: หลักๆ
13: แต่สิ่งที่เก่งกว่านั้นคือทีมหลังบ้านเขาเปลี่ยนทันได้ยังไง
14: โอ้จริงแล้วเพราะว่าหน้าตันเนาะ
13: ลิปประกวดนางงามจริงๆเราจะรู้นะว่าลิปแดงเปลี่ยนเป็นสีลิปอื่นเนี่ย
14: ย
13: ากสุด
14: ยาก
13: สุดเลยใช่
14: จริงๆอ่ะต่อมารอง2
2: จงเลยจงไหม
14: ทำไมเขาถึงเหมาะ
15: ว้า
2: ปุ้น
16: รองหนึ่งใช่ไหมคะที่เขาเหมาะสมกับตำแหน่งเพราะว่า1เราก็ต้องยอมรับว่าทีมหลังบ้านเขาดีจริงๆทำดีทุกรอบไม่ว่าจะเป็นรอบวันซ้อมรอบห้องดามรอบอะไรเขาแบบมาเต็มแล้วเขาเป็นสายแฟชั่นนะคุณพี่เราแบบชุดเอ้ยหน้าผมเอ้ยคือเขาม
2: าเต้นมาได้มาเป็นแฟชั่นนะเ
16: นาะมาเต้นคือใส่แบบ
2: มันโป๊ะ
16: เป็นเสื้อขนหนังห้องเป็นไอยังห้องแอร์คุณพี่เราก็ต้องขึ้นเขาจริงๆในเรื่องนี้แล้วก็
14: ความทุ่มเท
16: ใช่แล้วก็เรื่องของภาษาเรื่องของภาษาการเดินเขาตอบดีมากแล้วก็ภาษาอังกฤษเขาก็ต้องให้เขาจริงๆเลย
14: สักนิดนึงคำคมภาษาอังกฤษ
15: ปิด
13: อุ้ย
15: โปรไฟล์
14: นิดหน่อย
13: คำคมภาษาอังกฤษหรอเกี่ยวกับอะไรดีคร
14: ับ ได้หมด inspiration ได้หมดหรือ positive thinking ได้หมดเลย
3: I always believe that the world has many kind of humans, like a gardens, that a garden have a lot of flowers, the types, the color, other shapes, like a humans. Like we have very different body type, we have very different skin color, but we all being together in this, the world, it makes the world more beautiful and beautiful.
13: Oh, oh my gosh.
17: ไปกินอย่างล้านนิงมา
3: ไม่หนูแค่พูดถึงว่าในเดือนของพรายเนาะมันก็คือเซเลเบตความหลากหลายอะไรอย่างนี้หนูก็อยากจะพูดถึงแค่ว่าเหมือนโลกเรามันสวยงามแล้วก็เหมือนสวนดอกไม้ค่ะดอกไม้สวนดอกไม้มันไม่เคยมีชนิดเดียวอยู่แล้วมันมีหลายสีหลายแบบก็เหมือนคนเราแบบว่ามีหลายรูปร่างหลายสีผิวแต่พอมันอยู่รวมๆกันมันก็เลยออกมาสวย
14: สวยงาม
13: โอ้ my god thank you so much
14: สมงสมงอันด้านหลังด้านหลังอันหนึ่งพาพี่ตาตัวละ
2: ไอ้ยังอ่ะ
14: ถ้าตัวเป็นกรรมการตัวลองวิเคราะห์อะไรอย่างอันชันถึงเหมาะกับเซิร์ฟลอนเนอร์อัพ
2: อันชันนี่นะทุกครั้งที่จะต้องปากันนี่นะเขาจะต้องลุ้นมั้ยเนี่ยนี่มันจะแต่ง
3: ยัง ถูกต้อง
14: มันลุ้นเขาใครพอมันจนถึงรอบลึกๆมั้ยเนาะ
2: มันจะบ่มีเนอเสื้อยืดเตียวยีนนะ
3: ม
2: ัน
3: แรกเป็น
2: ย
3: ัง อ่ะจำได้ก่อน
18: เป็นโกโกวา
2: จนปั้นจำปอบ่ได้อ่ะขนาดนั้นเสื้อยืดเตียวยีนมันแปลงอย่างไรเขาก็แม่พุ่มพวงดวงจันทร์แล้วใส่ชุดวันนี้ก็จะเข้าห้องดำสมมติรอห้องดำแล้วจะมาซ้อมเต้นวันสุดท้ายที่จะมาเทรนเนาะใส่ชุดสูทเหมือนกันสีสันโอ้ท้องมันเป็นมุสลิมมามันโตหัวมันปือขนตาปัดบนคิ้วเพะป้อท้ออันชานี่มันตึงคือด้วยความที่มันเหมือนแม่นแล้วมันก็แบบเพื่อเขาได้ลุ้นน่ะแต่ละวันที่เขาจะต้องมาปากันเนี่ยยังวันนี้ก็ยังลุ้นว่ามันจะมาในลูกกับยังแบบมันจะแต่งเตียนแน่บนไม่มันปรุงจืดมาเน
14: า
2: ะ
14: จืดแล้วจืดแล้วแต่เข้มสุดนะ
2: แม่
14: แต่เข้มสุดนะ
3: แม่
2: แต่แต่ก็คือพี่อันน่ะมันก็คือพี่อันหรือไอ้อันเมื่อรถมาเนาะ
14: ไอ้อัน
2: เมื่อไอ้อันเมื่อก็คือมันมีสักวันที่มันจะซ้ำมันจะเหมือนเก่าอ่ะ
14: ความคิดสร้างสรรค์มันนักตึงเน็ตเนาะ
2: มันตึงไปของมันนะมันมีชุดอันนั้นมันก็มาโปะกับอันนี้มันก็เป็นของมันตามสไตล์ของมันนะมันก็มันอยู่ตัวละมันเลิศเนิร์ก
14: มัน
2: ทำ
14: ให้เข
2: าแบบมาได้ละอีหนิงพาบีมก็ต้องมีอีห้องละอย่าง
14: ธรรมดามาได้ละ
2: แม่นี่พาบีมก็ต้องมีอีห้องละอย่าง
14: มันทำให้เขามีแรงฮึดเน
2: า
14: ะ
2: ยุ่มๆแน่หม
14: ดมาได้มาได้มาได้อ่ะต่อมาอดีตพี่เลี้ยงนางงามก้าวขึ้นสู่เวทีผู้เข้าประกวดทำไมสาวน้อยคนนี้มาเตือนแรกแล้วแบบโอ้ยผ่านเข้ารอบแบบทั้ง fast track ผ่านเข้ารอบลึกเปิ้ลมีดีเป็นอย่างอ๋อถ้าตัวเป็นกรรมการตัวมองหันไอ้ยังในตัวน้องเปิ้ล
3: ถ้าในของน้องเนาะน้องเห็นว่าชีซูตั้งแต่บทแรกแต่ชีเพิ่งมาเข้าบทหลังๆตอน3กับ4บทสุดท้ายชีเข้าแต่ในเกมเขาก็บอกแหละว่าเอานี้ตอยแล้ววันแต๊ชีก็สู้ตอบคำถามชีก็สู้ชีเอาม
14: า
3: แมงโก้นะเข้าสู้
14: เป็นไวรัลเลยก่ะ
3: เป็นไวรัลเลย
14: ไวรัลเลยทีมนี้เป็นทีมที่สร้างไวรัล
3: ถูกต้อง
14: แม่นก่ออ่ะโดนวิจารณ์ไปละโดนชื่นชมไปละในฐานะที่เป็นน้องใหม่ของเวทีนี่ก็คือน้องใหม่เหมือนกราฟคนมงเลยกัน
3: แล้วเหมือนกันด้วยนะ
14: เออแล้วก็เหมือนกันทรงก็ทรงแห่งเดียวกันเลย
2: ทำไ
14: มเออหน้าบุญ
2: หน้าบุญน่ามันมีมันไงมาอันนี้พวกก็ตัวน้อยคนเดียวไงก็ยังดีมีกู้ไง
14: แต่ก็ซุงละตัวอยู่นะ
2: ก่อนนั้น
14: แหละกัดอกละเออเฮาลองมองว่าปีๆแต่ละคนมีความเหมาะสมกับตำแหน่งอย่างใดอ
19: ืมโอเคก็เริ่มจากปีหนึ่งก่อนเน
14: า
19: ะก็น้องก็เห็นปีหนึ่งนะเนาะปีหนึ่งเขาก็โดยรวมคือเพอร์เฟกต์อะเน
14: า
19: ะ
14: มีแต่เซอร์ไพรส
19: ์เซอร์ไพรส์แล้วน้องก็มาเจอปีหนิงตัวแต่ๆข้างแรกตัวเอีย
14: จ้
19: ได้ยินชื่อเสียงเลี้ยงน้ำเปิ้ลมาเมินอะเน
2: า
19: ะ
2: เจ้าคณะสถาน
13: ชื่อเสียงเลี้ยงน้ำ
2: ไม่ใช่ว่าตัวเป็นๆแล้วว่าตัวเป็นๆมาเดียวนี่เป็นคนก็ว่าผีอะ
14: เป็นคนเป็นนางฟ้า
19: ก็เห็นข่าวดูโดยรวม
13: โดยรวม
19: สมองทุกอย่าง
14: สมองทุกอย่างร้องหนึ่งร้องสองเหนียวแน่นก
19: ็ร้องหนึ่งร้องสองนี่โอ้เหนียวแน่นสม
2: ก็จะมัน
13: เหนียวแต่แน่นมันเหนียวแต่แน่น
2: พอแล้วพอใจ
17: บ
2: อกว่าแล้ว
17: มันยังแน่นีบเหมือน
2: แน่นก็พอซ้ายพอขวาที่มันเหนียวแน่นอยู่ได้ล่ะบอกว่ากี่ปุ่มปูดแล้วเนอะใช่เนา
14: ะอบอุ่นอบอุ่นอบอุ่นอบอุ่น
19: ก็เขาก็สำหรับปีโอนี่ก็เขาเตรียมตัวมาเหมือนจะเหมือนเขาไปได้เตรียมตัวอย่างแต่เตรียมตัวมาดีมากเนี่ยพี่ออมเล็ตก็เอาอืม
14: เอาอยู
19: ่น่ากลัวเอาอยู่เหมือนกัน
14: น่ากลัว
19: ไม่ใช
14: ่
19: ไม่ใช่
17: ย
19: ัง
17: ไม่สักขยานะหน
19: ุ่มโดยรวมคือพี่ออมเล็กคือเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวมาก
14: น่ากลัวมาก
19: แม่ในกองประกวดน้องก็จะกลัวพี่ออมเล็กเขาอย่า
14: บกัวปีหนิงพับบี้เลย
19: ปีหนิงบกัวเจ้าปีหนิงเข้าถึงง่ายเกินง่ายแบบง่ายแล้วก็นิสัยดีมาก
14: คำปันเกยเนาะ
19: แม่ค
2: ำปัน
19: เกยแล้วก็
2: มันจะอันนี้เข้ากันง่ายเนาะอู้ถึงเนาะเฮามาได้ปิดกั้นภัยไง
19: จู่ก็พรุบเข้าไปและอย่างเฮาก็
16: พรุบเลย
19: มาได้มาได้
14: เขาสารแตกเดี๋ยวก่อนใจเย็น
17: ไม่ได้
14: ขึ
17: ้นจาน
15: ขึ้นไปได้ทางเดียว
2: ไม่
15: ขึ้
2: นแล้วแม่งก็ไอ้ยังเป็นพรุบ
14: เอ็นดูเอ็นดูเอ็นดูน้องเอ็นดูน้องเอ็นดูน้องไปไปละ
19: เข้าก็เข้าไปเลยอ่ะ
14: เนียนเนียนกลมกลืนกันไป
19: เหมือนแบบเขาไปได้แบ่งตรงชนชั้นว่าฉันเป็นอีฟูดังน่ะคือต้องมาน
14: ั่นเป็นคนดังอ่ะเนาะนั่นเป็นคนดังแพ้เสียงในหัวอันอย่าไปแพ้เสียงในหัว
2: คณะสถาจะลมนะคะ
19: อาจจะก็ต่อไปก็แม่อันชันนะเนาะอู้แม่อันชันนี่บกหัวบ่ได้เพราะว่าเขาก็จะมาตรงนัดตรงคอสตูมแล้วก็คอสเพลเนาะเขาก็จะแน่นอันนี้ก็จะแน่นพอสมควรพอสมควรที่จะเข้ามาอยู่ในครอบครัวนี้เหมือนกัน
14: นี่
19: อันนี้ก็กรับแรกน้องบ่คิดว่าน้องจะเข้าจะเป็น2คนนี้เพราะว่าทุกคนทำดีหมดแล้ว2คนนี้กระเด็นหนาเด่นพอๆกันเลย
14: เจ้า
19: แต่สีเด่นหือ นี่คิมเบอรี่ก็จะเด่นกว่าตรงแย่งซีนเก่งสกายก็จะ
14: หาแสงเก่ง
19: หาแสงเก่งที่ก็อาจจะเป็นมงที่สามเอ๋มงที่สี
14: ่
19: แล้วก็มงที่สองก็ได้เขาก็คิดว่าเขาอาจจะเข้าแล้วก็ได้มงหนาพี่นกหมอบมงให้อยู่หรอ
15: ไม่ใส่มีไว้รอ
19: แ
15: ม
19: ่เวทีนะ
15: เขาเป็นร้องหนึ่งร้องสองร้องสาม
16: ได
15: ้ใส่นะ
14: ได้ไปร้อง
15: ได้ใส่ละค่ะ
14: นกถอดร้องห้าได้สวมก่อนเลยโอ้สุดยอดเลย
19: แล้วก็ได้สวมมงเลยก็เดี๋ยวรวมกับประมาณเนี้ย
14: ประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นทีมติอบอุ่
19: น
14: ห้ากันเหนียวแน่นและแต่ละคนก็จะมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันโดดเด่นเรื่องภาษาโดดเด่นเรื่องการเตรียมความพร้อมเสื้อผ้าหน้าผมโดดเด่นเรื่องความคิดสร้างสรรค์อู้ถึง Thailand Pride 2016จากผู้ที่มีประสบการณ์มาหลายปีเห็นการประกวดมาหลายเวที
16: นี่2ปีนี่3ปี
14: อันนี้พอเราเห็นน้องๆรุ่นใหม่ๆเข้ามาเราในฐานะที่รุ่นพี่เนาะคณะรุ่นพี่เรามีความคิดเห็นยังไงที่ในปัจจุบันเนี่ยเด็กๆหันมาสนใจ Thailand Pride 2026มากขึ้นแล้วก็หันมาสนใจในการใช้เวทีเนี้ยเป็นโอกาสให้ตัวเองได้มีแสงสว่างและออกไปทำประโยชน์เพื่อสังคมมากขึ้น
18: ก็รู้สึกดีใจค่ะที่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยกล้าที่จะทำตามความฝันค่ะเราเกิดมาครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยการที่เราได้ทำตามความฝันได้ทำในสิ่งที่เรารักเนี่ยมันก็มีความสุขเป็นอีกแบบหนึ่ง เด็กๆในปัจจุบันนะคะค่อนข้างที่จะกล้าแสดงออกมากกว่าเด็กในยุคเป็น
14: วาย
15: ยุบมาเลยเข้าสุดแม่เลย
19: ใช
14: ่80
18: เด็กๆก็อย่างที่บอกค่ะกล้าแสดงออกมากแล้วก็รู้สึกดีใจที่เขากล้าที่จะเป็นตัวเองค่ะเพราะว่าการเป็นตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดใช่ค่ะ
14: สุดยอดเลยอ่ะไปถึงโค้งสุดท้ายของรายการเหลือเวลาประมาณ10กว่านาทีจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ตั้งใจตี้จวนทุกคนมาเพราะอย่างหนึ่งเราได้เห็นความแตกต่างว่าพรายไม่ได้แค่ความหลากหลายทางเพศเนาะเอาอู้ถึงเนาะพรายแล้วก็ในช่วงเดือนของพรายมันเนี่ยมันมีกิจกรรมที่หลากหลายวันนี้ก็จะอู้ตึงไทยตึงอังกฤษตึงกำเมืองผสมผสานกันไปเพราะมูเฮาคือความหลากหลายแม้กระทั่งเรื่องของภาษาสำเนียงแต่ละคนเหมือนกันเอาเริ่มจากรากเหง้าเลยบ้านไหนเจ้าน
2: ิพพี่กะเชียงดาวเชียงใหม่
14: เชียงดาวเชียงใหม่สำเนียงอีสวัสดีเหรอ
2: สวัสดีเจ้าคณะสถาสวัสดีเจ้า
14: อ
2: ันนี้ก็เป็นคนเกิดเชียงดาวนะแต
14: ่
2: โปดเชียงไฮ้แม่เมืองฝางเกิดเชียงดาวก็เป็นอีซ้ําก่อนก็จะเบิ่นสายใต้นู่นเหมือนก
14: ันสายใต้
2: สายใต้
14: จะไปตั้งจําตอ
2: เพราะสามารถอู้ได้โดยการก๊อดฮู้ดังถ้าเฮาใครเฮาเหมือนตั้งปูนน่ะแต่สำเนียงปกติก็จะเป็นเจ้าสวัสดีเจ้านิพพี่เจ้า
14: อ่ะต่อมาอู้เมืองได้ก่อ
20: มันไม่ได้เลยมัน
14: เป็นคนที่ไหนเราเป็นคนที่ไหน
20: จริงเป็นคนเชียงใหม่เกิดข้างๆเนี้ย
14: โรงพยาบาลแม่เด็ก
20: เกิด
14: โรงพยาบาลแม่เด็ก
20: ที่บ้านเป็นคนภาคกลางหมดเลยมีพ่อคนเดียวเป็นคนเมืองเป็นคนสันทรายแต่ว่าพ่อก็ไม่พูดเพราะว่าที่บ้านไม่พูดกันใช่ก็เลยพูดไม
14: ่ลองสวัสดีเจ้าลองสวัสดีเจ
2: ้
14: า
2: จับหน่อย
18: สวัสดีเจ้า
14: ได้เลย
20: เอาไว้ใช้ไปแล้วเพราะว่า พอโตเชียงใหม่แป๊บนึงแล้วก็ไปเรียนมหาลัยกรุงเทพก็จะโดนแบบนี้แหละพูดเมืองหน่อยพูดเมืองหน่อยแต่คนพูดไม่ค่อยได้ฟังแต่ฟังอ่ะรู้เรื่อง
14: คือถ้าแบบได้อู้ตั้งแต่ละออนมันจะอู้ใหญ่เน
20: า
14: ะ
20: แล้วมันจะสำเนียงมันจะแปลกอะไรไปแต่ว่าไปพูดใต้ได้
2: พูดใต้ได้
14: อ่ะสวัสดีเป็นใต้อ่ะคำใต้อ่ะ
20: สวัสดีค่ะ
14: เลิศ
20: สวัสดีค่ะ
14: โอเคดีดีอยู่
2: แต่มีมุกปิ๊บ
14: มุกปิ๊บเขินอันนี้หน่อย
2: มุกปิ๊บมีตังใต้พวกนี้บ
14: อ
2: กเป็น
20: ชอบทะเล
0: ไม่ขออ
20: ธิ
0: บายเป็นคำพูด
14: ชอบอะไรที่ทะเล
20: จริงๆเป็นคนไม่ชอบภูเขาเลยเพราะว่าเป็นคนเมารถใช่ก็ชอบไปทะเลชอบว่ายน้ำทะเลอะไร
2: เงี้ยเมารถได้เหมือนเมาเรือกะ
20: ไม่เมาเรือ
0: ไม่เมาเรือ
20: แล้วไม่ชอบเล่นที่หาดด้วยชอบไป
2: ลอย
14: ลงดำน้ำ
20: ใช่ไปกลางน้ำเลย
0: ก็เลยเราก็คิดว่าลิ้นสังอ่ะว่ายน้ำแล้วไงต้อง
2: ไม่เป็นแต่ลิ้น
20: ระบบสุนทวง
14: ชอบนี่ก็เป็นความชอบโอเคก็สำเนียงก็จะแตกต่างกันไอ้ทั้งนี้อัมเล็ต
21: สวัสดีเจ้าอัมเล็ตเจ้า
14: ไอ้นี่คนต่างไหน
21: หนูเป็นคนสารพีเจ้าแต่ว่าทุกคนจะบอกว่าหนูไม่เหมือนคนเมืองเพราะว่าหน้าหนูออก
14: คนใต
21: ้แต่ว่าพ่อหนูเป็นคนโคราชค่ะแล้วก็แม่หนูเป็นคนเมืองคนแม่และเด็กนี่นะครับ
14: อ๋อเกิดแม่และเด็กเนี่ยนะ
21: เจ้า
14: โอเคเกิดโรงพยาบาลเดียวกันถ้าตัวเกิดโรงพยาบาลหยัง
2: โรงพยาบาลจ
14: ักรดาวอ๋อโอเคแต่อยู่จักรดาวอ่ะตั้งหลังสาวน้อย
22: เจ้าก็น้องเป็นคนแจ้งโฮมลำปาง
14: แจ้งโฮมลำปาง
22: เป็นคนแจ้งโฮม
14: ลำปางหนา
22: แม่ลำปาง
14: ต้องมีกัมพูติดปากก่อนกัมพูติดปาก
22: ก็จะเป็นแบบ
14: จิ้ม
22: ก่อเอถ้าจะกินก็กินข้าวก่อเอง
14: ข้าวก่อ
2: ที่ก่อเนาะอย่าเปิด
22: ไปใจก่อ
14: ข้าวก่อ
2: ที่ข้าวก่ออ
22: ัน
2: น
22: ี้ก่อ
2: เป็นก่อเลยเนาะ
14: เป็นก่อแบบเนี่ยเห็นภาพก่อแล้วกันนะไอ้อัน
22: นี่ครับไอ้อันนะครับ
14: เจ้า
22: ก็คนลำปางครับ
14: เจ้า
22: เป็นคนลำปางเป็นคนเมืองปานเนาะหิมกับน้ำตกเจ๊ซ่อนเลยใกล้ๆกันไปแอบไปกินไข่ลวกออนเซนได้นะน้ำตกแจ้ซ่อน
14: แจ้ห่มบ้านแจ้ซ่อน
22: ตะกอนเหยอำเภอเดียวกันนั่นแหละแต่ก็คือแยกตัวมาจากอำเภอแจ้ห่ม
14: เจ้า
22: แล้วก็มาเป็นอำเภอเมืองปาน
14: โอเคตั้งเพศแล้วเจ้าเป็นคนตั้งใดเจ
23: ้
14: า
23: ตัวหนูเองนะคะเกิดที่เมืองสามแม่น้ำสองทะเลค่ะเมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะแล้วก็มาเติบโตอยู่ที่สันปะตองค่ะแล้วก็มาเรียนในเมืองแล้วก็จะภาษากลางค่ะแล้วก
22: ็วันนี้มันพะเด้อ
23: ภาษาเหนือก็จะพูดได้ดีหน่อยค่ะ
24: ชื่ออยู่สันปะตองเจ้าปี
14: สันปะตองซิตี้แล้วอู้เมืองก็
24: อู้ใ
14: จก่อนแรกยังบอกอู้เมือง
23: แต่ส่วนมากก็คือเราเรียนในเมืองแล้วเราก็ไม่ค่อยพูดภาษาเหนือ
14: มาได้ค่ะต้องอู้เมืองอู้เมืองสับปะตองนี่โอ้ตึงไทยเขินตึงอย่างสับปะยองยอง
24: เร็วนิดนึงเร็ว
23: แต่แล้วน้องเป็นคนสับปะตองฉะน้องไม่ได้กินจิ้นหมานะเจ้า
14: โอเคฮูเรียงเดี๋ยวโค้ชสับปะตองไปจะงอนแล้วนะโอเคตั้งนี้เรา
21: พระนอนใหญ่ศักดิ์สิทธิ์งามวิจิตรเวียงท่าการปฏิหารพระนอนใหญ่อำเภอสันปะตองเหมือนกันค่ะ
23: อู้เมืองนี่หรออ
14: ู้เมืองมีกำอู้ติดปากก่อ
21: บะหมี่เจ้า
14: โคสับปะตองนะ
21: แม่น
14: อู้สำเนียงสับปะตองเหรอ
21: สำเนียงสับปะตองถ้าเป็นบ้านนอกก็จะวันนี้กินข้าวกับไอ้ย่างดี
14: ไอ้ย่างดี
21: เป็นไทยเขินนั่นเป็นไทยเขิน
14: บ้านนอกเขินมันจะเป็นไทยเขินไอ้ย่าง
21: ดี
14: ย่าง
2: แม่นย่างเด็กน่าจะสินเก่า
14: ได้
21: ปัจจัยแต่เกิดที่โรงพยาบาลไม่ได้เด็กคนสวยเขาเกิดที่นี
23: ่คนสวยเขาเก
14: ิ
23: ด
14: ด้
23: วยก
14: ัน ประเด็น
23: ชมพู
2: มาใช่ป่ะเดี๋ยวแม่แล้วเด็กก็จะเจินไปนั่งอู้แหมเล
21: ยถูกต้องสัมภาษณ์เกิดที่นี่เป็นไตพ
14: ่อก็เป็นจะอี้อย่างเงี้ย
21: เป็นจะอ
14: ี้
21: ฮะ
14: เป็นจะอี้เลยอ่ะแหมเรื่องคำถามที่อยากจะจวนอู้จนจ่ากันอย่างน้องหนิงผาบี้อ๋อเฮาเหมือนเป็นไม่ยินเน
2: า
14: ะในดงพี่บี้สาวสองและในความที่ว่าเฮาจริงๆแล้วเฮาเป็นไม่ยินอ่ะแต่ว่าเขาเป็นในรูปร่างที่เป็นทอมเป็นความหลากหลายให้เขาเป็นแบบแมนๆเท่ๆแต่กับตรงข้างกับปีเปิ้ลที่เกิดมาแบบอย่างแมนเลยแล้วต้องการแสดงความเป็นสาวออกมาความรู้สึกเขาแบบเดียวเนี่ยเขาซับสนก่อ
2: บาซับสน
14: บาซับสนมันก่อนเขารู้สึกอย่างไรพ้องที่นี่มันอยู่ในบรรยากาศที่มันมีความหลากหลายเขาค้นพบตัวเก่าในแง่มุมขึ้นก่อนเช่นเขาสวยขึ้น
2: มันมีคนจะอี้แต่เน
14: อะ
2: อย่างนิ่งฮันนิ่งพับบี้แต่งชุดสวยแต่งไม่ยิงนี่นะเฮ้ยเดี๋ยวมึงได้เปลี่ยนละคนเฮามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่กินยาแล้วหาย แต่ยังมันเมย์อ่ะเขาเมย์เขากินยาพาราสองเม็ดมันหายแต่อันนี้เขาเป็นอ๋อเนี่ยประเดี๋ยวนี้เปิดกับ30ปลายแล้วเน
4: า
2: ะ
4: เศร้ารอเป็นเศร้ารอ
2: ก็เฮาใช้ชีวิตอย่างอี้มาในแบบกรอบเกือบเกินชีวิตของเฮามาเจออี้เพื่อประสบการณ์นะเจอเฮามันเป็นสีสันชีวิตอะมันม่วนนะในบางมุมถ้าเฮาอยู่กับกระเทยแล้วเฮาจะมีลักษณะเหมือนกระเทยเพราะมันแบบแปลกมันแบบแปลกเจ้ามันเพราะว่าเหมือนจักกา
4: เปลี่ยนสีไป
2: เฮาก็ต้องเปลี่ยนสีเฮาก็ต้องปั๊บเพื
4: ่ออ
2: ยู่ในแม่นเขาต้องปั๊บเพื่ออยู่ในกลุ่มคนบุคคลเพื่อมันได้แล้วเขาอยู่กันได้แบบเนี้ยเขาหมดงานกันนะจ๊ะเขาต้องแบบก็อยู่ไหนก็จะเป็นลูกทอมมีแห่จะเป็นหมัดเป็นเจิงจะหุยกับบ้าก้าหุยกลัวบ้าล้อมันใจจ๊ะละคืออย่างนี้พี่เนี่ยอันนี้ก็คือตัวตนของเขาที่เขาสามารถวันเนี้ยเขาสามารถแต่งหญิงก็ได้วันผู้คอยแต่งผู้ชายก็ได้แต่สุดท้ายแล้ววันเนี้ยก็คือหนิงพี่มันก็คือตัวตนของเขาเนี่ยแต่เขาบอกใจว่าจะเปลี่ยนไปตามประคองไว้อย่างสังคมที่เขาอยู่อย่างอ่ะนะเจ้าเหมือนบ่ใช่เจ้า
4: แล้วความหลากหลายอ่ะมันคืออันอย่างกระเฮาพ่องในวันนี้ความหลากหลายของพี
2: ่
4: ๆความหลากหลาย
2: อย่างประเดี๋ยวนะเอาล่ะตลอดต้องเกินเข้ามาหน่อยเหรอโอ๊ยมันแน่นอนเจ้ามันแน่นอนเข้ามาในนี้เฮาจะแรกเพิ่นบ่ได้หวังมงอย่างเลยเฮาหวังแค่ว่าเฮาบ่ใช่ได้เกินฮู้จักเขาเลยนะถ้าวันนี้เปิ้นบ่ได้เข้ามาอยู่ในเวทีนี้เปิ้นก็บ่มีโอกาสที่จะได้มาใกล้ชิดมาอู้แลกเปลี่ยนกันได้อีนะเฮาก็บ่เคยฮู้ว่าอย่างออมเล็ดมันตัดสุดใส่คนเดียวมันเฮ้ยมันแต่งหน้าคนเดียวมันเฮ้ยอย่างไอ้คนนี้ก็อ๋อไอ้อ่อนมันโทษแต่มันแม้แต่ละอย่างมันฮู้อย่างเฮาอ่ะเฮาไปอินฟูเวลาเฮาจะไปนะเฮาก็ต้องไปเจ้าชุดหรือจ้างช่างแต่งหน้าของเจ้าอันนี้กับนี่ละช่วยอันช่วยน้องกามาอย่า
4: อันนี้มัน
5: แ
4: บบ
5: นี่ช่วยกาแต่ช่วยกาบอก
4: ปนหูวนเลยอ่ะ
2: มันก็
4: ปนหูวนเลยอ่ะ
2: มันก่อนเนี่ยเจ้ามันเป็นคอนเนคชั่นที่เฮาแบบถ้าเฮาบ่ได้บักแก้ที่จะเข้าแม้ในเวทีเนี่ยเฮาก็บักมีวันที่จะได้ประสบการณ์แล้วก็ได้คอนเนคชั่นดีๆจะเอียเจ้า
4: แม่นๆ
20: ย
4: ัง
20: ไงคะ
4: สาวที่หลงรักมนต์เสน่ห์ของทางใต้อยู่เพียงใต้มีดีอะไร
20: ได้มีดีอะไรหรอ
4: ไม่ใช่ดีแซวเล่นอยากจะถามน้องว่าเวลาที่เข้ามาอยู่เนี่ยเป็นปีแรกไหมที่เราได้มาสัมผัสกับสาวหล่อที่เข้ามาอยู่ในดงของสาวสอง
20: สมัยเรียนนะสมัยเรียนก็มีเพื่อนแบบนี้อยู่แล้ว
4: สาวหล่อเยอะ
20: ใช่ก็เลยแบบไม่ได้รู้สึกแปลกใหม่อะไรแต่รู้สึกว่าพี่หนิงกล้าที่จะเขาเรียกอะไรนะเพราะว่าปกติแบบเราพูดกันง่ายๆเนาะแบบทอมก็ไม่ได้เป็นคนที่จะแบบอุ้ยเดี๋ยวแต่งหญิงเดี๋ยวแต่งชายนู่นนี่โน่นอะไรแบบเนี้ยมันยากก็พี่หนิงกล้ามากที่จะเข้ามาประกวดก็แบบโอ้เก่งเก๋ดีชอบเก๋ดี
4: ใช่มันก็ทำให้เกิดสีสันใหม่ๆเป็นไวรัลเลยนะ
20: เป็นไวรัล
4: เป็นไวรัลเนี่ยดังนะคณะสถาตึงบ้านตึงเมืองอ่ะ
2: เป็นหุยกัน
4: เป็นหุยกันงาม
2: ก่อน
4: เ
2: นี่ยพี่เต้าหุยเป็นพี่วัมอยู่บนเวทีห้
4: าง
2: เป็นหุยกันอ่ะ
4: ใส่เกือกสูงก่อน
2: กี่นิ้วเนี่ยพี่
20: 4 นิ้ว
4: แล้ววันเนี้ยครอบครัวของเรานะพูดถึงเป็นครอบครัว Thailand Pie 2026เนี่ยนะพูดถึงจริงๆเลยเนี่ยจากคนนอกมองอะเราก็เห็นแต่ว่าเออมันความสีสันมันม่วนงานมันเป็นการประกวดที่แบบต้องฟาดฟันและเชื่อเฉือนต้องแข่งขันมันไม่ได้แข่งกับใครอย่างเดียวมันต้องแข่งกับตัวเก่าตัวเองที่ตัวเก่าก็ต้องพัฒนาไปสำหรับเวทีนี้มันจะให้อะไรกับคนข้างนอกบ้าง
20: จริงๆถามว่าเวทีนี้ให้อะไรกับคนข้างนอกบ้างอยากให้คนข้างนอกมองเห็นถึงเขาเรียกว่าอะไรดีความพยายามของผู้เข้าประกวดทุกคนแล้วกันคือส่วนตัวแล้วไม่อยากจะบอกว่าอุ้ยมันจะเปิดโอกาสให้ LGBTQ ไม่มีที่ยืนได้ออกมาแสดงต่างๆแต่สำหรับตัวหนูเองอ่ะหนูมองคนด้วยสิ่งที่เขาทำมากกว่าให้เห็นความพยายามเนี่ยอย่างคิมอย่างแม่อ่านแบบเนี้ยมาหลายรอบแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้ก็มาเรื่อยๆสนุกกับมันไปเรื่อยๆมันคืออยากให้คนมองเข้ามาแล้วเห็นว่าเราพยายามมากจริงๆอะไรแบบเนี้ย
4: เห็นความสามารถเห็นถึงศักยภาพแล้วถ้าวันนึงมีโอกาสไปทำงานร่วมกับองค์กรไหนหน่วยงานใดเราก็จะไปทำประโยชน์ให้กับหน่วยงานนั้นองค์กรนั้นแล้วก็กลุ่มเป้าหมายนั้นด้วยเนาะออมเล็ดบ้างลองหนึ่งลองสองจะได้พูดเยอะหน่อยเพราะว่าเขาตอบคำถาม
6: เลิศ
4: ไม่เขาตอบคำถามเลิศถ้าสำหรับน้องตอนนี้อายุเท่าไหร่ละ
8: หนูอายุกำลังจะย่าง24ค่ะ
4: อุ้ยหนูเป็นน้อยอยู่เลยเพิ่งเรียนจบมึงเรียนจบทางด้านไหนมา
8: หนูจบทางด้านนิเทศศาสตร์ครับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครับ
4: นิเทศศาสตร์ในฐานะที่เราเป็นนิเทศศาสตร์เนี่ยเราก็ต้องมีทักษะด้านการสื่อสาร
8: ค่ะ
4: ถ้าในวันนี้เราจะตอบคำถามประชาชนว่าแล้วพรายงานพรายมัน
6: จัดกิจกรรมต่างๆขึ้นมาเนี่ยสังคมได้ประโยชน์อะไรเราจะบอกเขายังไงบ้าง
21: สังคมจะได้ประโยชน์ยังไงหรอคะหนูมองว่าการที่ทุกภาครัฐหรือว่าไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนภาครัฐบาลหรือว่าภาคประชาชนที่ได้จัดงานไพร์มันขึ้นมามันก็หนูรู้สึกประทับใจแล้วก็ยินดีกับในสิ่งที่เขาจัดแล้วก็ให้เห็นความถึงเห็นความสำคัญของเราก็การจัดงานขึ้นมานะคะเหมือนเป็นการทำให้ประชาชนได้รู้จักเรามากยิ่งขึ้นเปรียบเสมือนการเปิดหนังสือเล่มหนึ่งให้ประชาชนได้อ่านให้ประชาชนได้รู้เรื่องราวของเราให้ประชาชนได้รู้ว่าเรามีสิทธิไม่ว่าเราจะเป็นเพศไหน LGBT ทอมดี้เราไม่อยากให้ประชาชนมองว่าเราเป็นคนแปลกใหม่หรือว่าคนที่น่ากลัวแต่เราอ่ะอยากให้เขารู้ว่าเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ต้องการสิทธิและเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกันเหมือนกับพวกเขาอะไรเงี้ยครับ
6: เราก็เป็นชายหญิงเนาะ เราส่วนมากเราก็คือชายหญิง LGBTQ
21: ใช่ครับ
6: เราทุกคนคือมีพื้นฐานสิทธิมนุษยชนพื้นฐานเหมือนกันอยู่แล้ว มีสิทธิในการเรียนหนังสือมีสิทธิในการมีชีวิตมีสิทธิในการเข้าถึงบริการภาครัฐทุกอย่างเหมือนกันหมดแต่ในวันนี้ถ้ามีสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะสื่อสารออกไปว่าการจัดงานพรายเนี่ยมันเป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะมันเป็นเรื่องของการประกาศให้โลกรู้ว่าเอ้ยเชียงใหม่ประเทศไทยเราเปิดโอเพนเรายอมรับคำว่าการยอมรับในอดีตกับการยอมรับในปัจจุบันมันต่างกันเนาะคุณแม่ด้านหลังดีกว่าน่าจะมีประสบการณ์มานัก
9: แม่ๆเนาะแต่สมัยแต่ก่อน
6: เออเป็นอยู่ตั้งแต่สมัยแต่ก่อนอู้ถึงการยอมแฮปกว่าเราจะเติบโตเป็น LGBTQ+ ที่มีคุณภาพที่มีคุณภาพนะเราถือว่ากลุ่มคนมีคุณภาพเราได้ผ่านคำว่าการยอมแฮปมาในรูปแบบไหนพ้องเราผ่านมันมาได้อย่างไรการที่เรากว่าจะได้การยอมแฮปการที่ถูกปฏิเสธการที่ถูกตีตาการที่ถูกบูลลี่ต่างๆเราผ่านสิ่งเหล่านั้นมาได้อย่างไร
22: ก็ถ้าอู้ถึงเนาะเพราะว่าตัวเขาอ่ะเคยไปอยู่สังคมในกรุงเทพเนาะเมืองกรุงมาทั้งปุ่นอ่ะยอมรับว่าย้อนไปเมื่อสิบปีที่แล้วคือทั้งปุ่นอ่ะเปิ้นเสรีในการในยอมรับเรื่องเพศจริงๆปุ๊บเขาไปปุ๊บอ้าวเขาไม่ได้สนใจเลยประจายควงแขนประจายไม่ยิงควงแขนไม่ยิงเฉยๆมาปุ๊บแล้วนะวันหนึ่งที่มันจุดที่เขาจะต้องได้กลับมาอยู่บ้านแล้วเขาต้องหาพื้นที่ในการทำงานที่ใกล้บ้านก็เลยเลือกมาอยู่ที่ลำพูนปุ๊บคือยอมรับเลยว่าภาคเหนือสมัยก่อนน่ะคือแบบแอนตี้กระเทยมากคือแบบไม่รับสมัครเลยบ่รับสมัครงานเข้าเลยเพราะว่าด้วยตัวเก่าอู้สื่อเนาะคือเป็นสาวโรงงานเนาะปัจจุบันก็ยังทําโรงงานในนิคมอยู่คือแอนตี้เลยประกาศหน้าโรงงานเลยว่าไม่รับผมยาวปุ๊บถ้าอยากจะเข้าไปตัดผมมาถึงขนาดนี้เลยคือแบบแล้วณวันหนึ่งอ่ะ

0: ทำแล้วให้มันทำให้ได้ดีเลยทำให้มันชัดเจนเลยว่าเฮาทำได้เออแล้วก็อยู่ไปเนี่ยคือความที่เฮาทำได้และเฮาพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเออเปิ่นก่อเหตุความสำคัญของเฮาแล้วหลังจากนั้นมาปุ๊บสังคมเริ่มเปิดจริงๆมันไม่ใช่มีแค่องค์กรเฮาที่เฮาทำอยู่องค์กรข้างๆหรือสถาบันต่างๆเปิ่นก็เริ่มเปิดทับแล้วลองเอ๊ะจริงนะทีมนี้เข้าไปปุ๊บเขามีความสามารถของเขาจริงๆนะเขาเออก็ดูต่อๆไปเออเนี่ยดิฉันมีนี่เขาทำนี่ได้เขาทำนักวามิญิงประจายนะเขาเป็นประจายแต่เขาทำดอกไม้ได้นะเขาเป็นเขาร่างกายเป็นผู้หญิงนะแต่เขาก็แบกหามอย่างได้นะก็ไม่ได้ติดหลังจากนั้นมาเออรู้สึกว่าเริ่มตั้งแต่นี้ปุ๊บแล้วก็มีต่างบ้านเฮาก็เริ่มจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับเพจอย่างเนี้ยเฮาคือแบบเออคือเฮาว่าได้เฮียนฮู้ว่ากระเทยมันบ่จะเป็นโรคจิตนะมันบ่จะได้เป็นคนป่วยนะเขาเป็นคนเหมือนกันนั่นนะแต่แค่จิตใจและจิตใต้สำนึกที่เขาอยากเป็นนะเขาอยากแสดงออกมาให้คนอื่นเห็นว่าเขาอะคือตัวตนของเขาเป็นอย่างอีซึ่งเขาไม่ได้สนใจว่าเขาจะอยากเป็นชายเป็นหญิงหรือเป็นตุ๊ดเป็นแต๋วเนี่ยแต่เขาขอให้สังคมอ่ะยอมรับตัวตนที่เขาเป็นแค่นั่นเลย
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมเจ้าพอฟังนี่เฮาหันถึงพลังของนักสู้ตีต้องพิสูจน์ตัวเก่าการยอมรับเบอร์เจการยอมรับใครเรื่องเพจว่าเกิดว่าเป็นเพจอะไรอย่างแต่มันคือการยอมรับที่ความสามารถว่าเขาสามารถใจชีวิตอยู่และทำประโยชน์อะไรอย่างเพื่อกับหน่วยงานองค์กรดูแลครอบครัวได้ทำงานปกติได้คุณภาพงานก็มีศักยภาพและก็สามารถตีจะพัฒนาตัวเก่าไปได้เรื่อยๆไปอยู่ตัดใดก็ไปเป็นเมล็ดพันธุ์ติงออกงามไปลนในแผ่นดินตีแห้งแล้งเขาก็สามารถพวนดินตัวเก่าได้ลดน้ำบำรุงตัวเก่าได้แล้วก็พัฒนาฮือเมล็ดพันธุ์นั่นเป็นเมล็ดพันธุ์ตีงดงามเปล่งประกายในวันนี้นะเจ้าถือว่าเป็นแฮมเรื่องเล่าหนึ่งตีนำมาเล่าสู่กันฟังในรายการร้อยเรื่องเล่าตีอยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าในวันนี้ตีเจอน้องๆมากันนี้เป็นรุ่นน้องหมดเลยนะเป็นรุ่นน้องหมดเลย
0: จะรุ่นลูกเลยจ้าร
1: ุ่นขอห้องเขาว่าแม่แล้วนะคุณผู้ฟังขอห้องเขาว่าแม่แล้วแต่เขาก็มีความภาคภูมิใจเพราะเห็นละออนเขาสู้มาเหมือนละสู้หนึ่งกว่าจะหางานทำได้กว่าจะมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวพ่อแม่กว่าจะได้รับการยอมรับในที่ทำงานในสังคมและที่สำคัญคือทุกคนได้รับโอกาสแต่ในวันนี้ถึงแม้ว่าโอกาสนั่นยังไปบ่ถึงไผบ่ต้องน้อยใจเฮาต้องเดินเข้าหาโอกาสเหมือนละออนกู้คนทั้ง7คนตีนี่นะเจ้าถึงแม้จะเป็นช่างแต่งหน้ามาก่อนเกยทรงสาวงามเข้าประกวดแต่ในวันที่ขึ้นประกวดเองก็ได้แสดงศักยภาพและความสามารถจนได้รับตำแหน่งถึงแม้ว่าหลายๆคนอาจจะเฮียนอยู่อาจจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือมีหน้าที่อื่นแต่ในวันที่ต้องขึ้นเวทีแล้วแสดงศักยภาพก็สามารถตีจากคว้ารางวัลปิกมาได้สิ่งที่สำคัญที่สุดในวันนี้คือแล้วเฮาตีเป็นผู้ฟังอยู่บ่ว่าจะเพจอะหยังก็แล้วแต่ในวันนี้ถ้าเฮารอโอกาสอยู่ทำไมเฮาถึงบ่เดินไปหาโอกาสเหมือนกับน้องๆทั้ง7คนถ้าในวันนี้เฮาอยากตีจะแสดงศักยภาพลบล้างแผลบางอย่างในใจที่อาจจะเคยโดนดูถูกโดนบูลลี่กะหรือว่าโดนปฏิเสธกะในวันนี้บ่มีใครเจ้าตีจะมาตัดสินเฮาได้นอกจากเฮาลงมือทำแล้วตัดสินเลือกชีวิตของตัวเก่าหวังว่าแรงบันดาลใจในวันนี้จะมอบความสุขให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนฝากติดตามกันต่อยนะเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ขอบคุณทีมงานคณะสาวงามสาวหล่อสาวสวยจากไทยแลนด์ชาย2ปันเซา6เจ้ายินดีจัดนักเจ้าและปะกันใหม่กับเรื่องราวที่น่าสนใจในรายการร้อยเรื่องเล่าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเจ้า
0: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐบาลชี้แจงเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นกลไกสำคัญในระบบประชาธิปไตยยืนยันเคารพการทำหน้าที่ไม่มีนโยบายปิดกั้นหรือแทรกแซงการนำเสนอข่าวสารอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐบาลชี้แจงเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นกลไกสำคัญในระบอบประชาธิปไตยยืนยันเคารพการทำหน้าที่ไม่มีนโยบายปิดกั้นหรือแทรกแซงการนำเสนอข่าวสาร
6: นางสาวรัชดาธราดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกรณีมีรายงานข่าวเกี่ยวกับประเด็นเสรีภาพสื่อและมีการอ้างว่ารัฐบาลจับตาหรือเฝ้าระวังสื่อมวลชนบางสำนักเป็นพิเศษว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องรัฐบาลไม่มีนโยบายปิดกั้นสื่อไม่มีคำสั่งแทรกแซงและไม่มีการดำเนินการใดๆที่เป็นการกดดันการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันหลักการชัดเจนว่าเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นกลไกสำคัญในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาลเคารพการทำหน้าที่ของสื่อทุกแขนงทั้งสื่อกระแสหลักสื่อออนไลน์และผู้ผลิตเนื้อหาสาธารณะโดยเฉพาะการรายงานที่อยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงตรวจสอบได้และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ชุดปราบปรามภัยแทรกซ้อนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าจับเครือข่ายค้ายาเสพติดยึดยาบ้ากว่า 10,000 เม็ดพันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าชุดปราบปรามภัยแทรกซ้อนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องล่าสุดบูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงตำรวจและฝ่ายปกครองเข้าจับกลุ่มเครือข่ายค้ายาเสพติดในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพร้อมยึดของกลางยาบ้ากว่า 1,893 เม็ดและไอซ์น้ำหนัก 49.21 กรัมโดยปฏิบัติการดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาหลังเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลว่ามีกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดนัดรวมตัวเสพและจำหน่ายยาในพื้นที่จึงสนที่กำลังเข้าตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้ม มงวดกระทั่งสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้5รายพร้อมตรวจยึดเครื่องช่างดิจิทัลรถจักรยานยนต์รถยนต์และสมุดบัญชีเงินฝากที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายและครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเพื่อการค้าก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้การจับกุมครั้งนี้เป็นผลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการสกัดกั้นและทำลายเครือข่ายยาเสพติดก่อนแพร่กระจายสู่ชุมชนโดยจะยังคงบูรณาการการข่าวและการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและลดผลกระทบจากปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างยั่งยืนนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียให้คำมั่นว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1นายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัมบาเนซีของออสเตรเลียให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวในนครซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลียในวันนี้โดยให้คำมั่นว่ารัฐบาลออสเตรเลียภายใต้การนำของเขาจะพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 หลังพบการระบาดจากนกสกัวสีน้ำตาลตัวหนึ่งที่อุทยานแห่งชาติเคฟเลแกนรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียขณะที่ออสเตรเลียยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มหลายแห่งให้เข้มงวดยิ่งขึ้นพร้อมดำเนินการตรวจหาเชื้อในกลุ่มนกตามแนวชายฝั่งเร่งฉีดวัคซีนให้กับนกสายพันธุ์ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อสูงรวมถึงการจัดการจำลองสถานการณ์เพื่อรับมือกับกรณีฉุกเฉินทั้งนี้การติดเชื้อไข้หวัดนกในมนุษย์ยังคงพบได้ยากอย่างไรก็ตามเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ที่รุนแรงนำไปสู่การกำจัดนกหลายล้านตัวในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาซึ่งส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานอาหารและทำให้ราคาพุ่งสูงขึ้น1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอานรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องรู้ประกันภัยพรบ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นถึงผู้ขับและผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนชัวร์ได้มากกว่ากับประกันภัยรถภาคสมัครใจครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกคือหมอกับคุณบอดี้ลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชัวร์ไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: ปีปีย่าได้ดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื้อ
5: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
6: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
5: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
9: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
8: หืมทำยังไงหรอ
9: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
8: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
9: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
10: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: สิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
12: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
13: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
12: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
14: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต3นำเสนอเรื่องเด็ดรอบบ้านประเด็นร้อนรอบล้านนาใน

สวัสดีเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบ้านล้านนาเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ยามบ่ายนะเจ้าบ่ายวันเสาร์นะเจ้าบ่ายวันเสาร์บ่ายสองโมงปลายจนถึงบ่ายสามโมงน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการทักทายกับทุกท่านที่ติดตามน้องเก่งผ่านช่องทางไลฟ์ผ่านช่องทิกตอกดีเจเก่งนะเจ้าคุณบอกข่าวเจ้าเหนือบอกว่าดีเจสดใสแต่กะเจ้าวันนี้กาแฟยังบ่ตกถึงต้องเลยเจ้าแล้วก็นั่งหาวก่อนที่จะจัดรายการอยู่นี่เนอะเจ้าเอาอยู่กับคุณผู้ฟังนะเจ้ายามบ่ายๆจะอีฟังเพลงปฏิการบอกว่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งบอกว่าจะเป็นเพลงกำเมืองนะเจ้ายังน้อยก็ผ่อนคลายความเครียดฮือกับคุณผู้ฟังกันได้นะเจ้ายามบ่ายๆที่เฮาจะได้หลายท่านก็พักผ่อนเนาะบางท่านก็ยากการอยู่สำหรับวันนี้แต่บางท่านก็เป็นวันหยุดพักผ่อนนะเจ้าบางท่านก็เดินทางเพื่อที่จะพักผ่อนท่องเที่ยวนะเจ้าบางท่านก็เดินทางภารกิจขับรถขับราบอกว่าจะเป็นเส้นทางใดก็ตามขอฮือปลอดภัยทุกเส้นทางนะเจ้าเพื่อเวลาในการเดินทางเจ้าเนาะแล้วก็ศึกษาเส้นทางการเดินทางกันให้ดีกันละกันนะเจ้าอันนี้ฝากกันไว้ใจเย็นๆมีน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทางนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดนะเจ้าคุณผู้ฟังด้วยความห่วงใยกับช่วงเวลาของรายการรอบบ้านล้านนาวันนี้มีคนตักน้องเก่งมาว่าน้องเก่งวันนี้ฝนจะตกก่ออากาศมันอย่างมะอึมคึมแต่ว่านะเจ้าก็เลยต้องติดตามการรายงานอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือในภาคเตียงวันเตียงวันวันนี้เป็นต้นไปเจ้าภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นนะเจ้าเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนเจ้าซึ่งภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่เป็นส่วนมากก็จะเป็นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่เจียงรายลำปางพะเยาแล้วก็น่านฝนตกอยู่นะเจ้าสำหรับเชียงใหม่บ้านเฮาภายหลายคนที่สงสัยว่าวันนี้มันยังมาฮ้อนอวมแต่ว่านะเจ้าฝนจะตกแต่ก่อนนะเจ้าตอนนี้ก็มีการรายงานมาว่าเชียงใหม่บ้านเฮาก็ยังคงมีโอกาสที่จะมีฝนตกกันอยู่สำหรับภาคเตียงวันวันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันพุธนะเจ้าแล้วก็ยังคงมีที่แม่ฮ่องสอนเนาะที่เปิ้นก็คาดว่าจะมีฝนตกนะเจ้าแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่เจียงรายลำปางพะเยาแล้วก็น่านหลายพื้นที่จังหวัดเจ้าคุณผู้ฟังฝากไว้เป็นข้อมูลในการเดินทางสำหรับคุณผู้ฟังหรือว่าในการที่จะดูแลบ้านเฮือนบ้านจองห้องหอกันนะเจ้าสิ่งไหนที่มันจะต้องเสียหายจากการถูกฝนโดนฝนเฮาก็จัดเก็บเรียบร้อยกันละกันเพราะว่าวันนี้เปิ้นก็บอกว่ายังจะมีฝนตกอยู่สำหรับเจียงใหม่บ้านเฮานะเจ้าแต่ก็ยังบอกฮู้ว่าจะเป็นในพื้นที่ใดก็ตามถ้าก็มีการรายงานว่ามีฝนตกในพื้นที่ใดกำเดียวน้องเก่งนำมารายงานให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันแล้วกันนะเจ้าในช่วงนี้ก็ฟังเพลงสบายๆกันไปก่อนนะเจ้าพร้อมที่จะเลือกสรรงานเพลงม่วนๆฟังสบายๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามเจ้า

งานเพลงม่วนๆเจ้าน้องเก่งเลือกมาฝากกับทุกท่านนะเจ้ากึเติงฮาเนอร์เนาะเป็นงานเพลงที่ฟังสบายๆและก็หวังว่าจะถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการรอบบ้านล้านนากันอยู่ในช่วงเวลานี้นะเจ้าวันนี้วันหยุดและท่านอาจจะมีโปรแกรมในการที่จะไปแอลไปพักผ่อนกันหลายตีหลายต่างโดยเฉพาะบรรยากาศที่ครึ้มฟ้าครึ้มฝนก็ว่าคนเมืองบ้านเฮาฮ้องบดบดมืดมืดเนี่ยนะเจ้าเนาะบดบดมืดมืดมาลุ้นไปตัวฝนจะตกก่อนะเจ้าเนาะอากาศบ้านเฮาเป็นจะไรกันพ่องอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ห่วงใยนะคุณผู้ฟังเพราะอากาศเป็นจะยะบึดก็บดบึดก็ฝนบึดก็ฮ้อนเนี่ยนะเจ้ามีคุณผู้ฟังถามมาตั้งช่องไลฟ์นะเจ้าคุณนุสราวันก็เจ้าขอถามว่านามสกุลดวงทิพย์ได้ยินมาเมินเป็นนามสกุลของคุณพ่ออย่างก็เจ้าหลายท่านมาคุ้นนามสกุลน้องเก่งนะเจ้าแต่ก่อนป้าน้องเก่งก็เป็นนักจัดรายการวิทยุนะเจ้าเนาะแต่เมินละคุณผู้ฟังเมินมากเมินมาแล้วแต่ว่าตอนนี้ท่านเสียไปตั้งแต่น้องเก่งอายุ3ขวบเนาะตอนนี้ก็อาจจะคุ้นเคยนามสกุลหลายท่านหลายคนบอกว่าเกิดเป็นแฟนรายการป้อน้องเก่งมาอู้ขอบพระคุณมากๆเลยนะเจ้าเนาะแต่ก่อนป้อน้องเก่งจัดรายการชื่อนายอินปันดวงทิพย์นะเจ้ารายการเพื่อนชาวบ้านเนาะซึ่งสมัยตะก่อนนี่ก็โอ้ถือว่าเปิ้นก็มีชื่อเสียงโด่งดังนะเจ้าพอมาถึงยุคของเฮามันก็อาจจะหลายท่านก็จะบอกรู้จักรุ่นป้อแล้วนะเจ้าแต่ว่ามียังมีคุณผู้ฟังบางท่านเปิ้ลยังเป็นแฟนรายการตั้งแต่รุ่นป้อน้องเก่งมาขอบพระคุณนักๆเลยนะเจ้าที่ยังจดยังจำกันอยู่นะเจ้าในช่วงเวลาของรายการรอบบ้านล้านนาคุณผู้ฟังเราก็จะอู้กันไปซาเพเฮระนะเจ้าหลายๆเรื่องราวซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เราจะมาผ่อนคลายความเครียดนะเจ้าในวันหยุดจะอี้เนาะหลายคนก็อยากจะเป็นวันที่สบายๆนะเจ้าได้ฟังเพลงด้วยกันได้อู้ได้จ๋าได้ทักทายกันอย่างที่น้องเก่งบอกว่านอกเหนือจากทาง FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์AM 639กิโลเฮิรตซ์แล้วเนี่ยนะเจ้าที่เรากำลังออกอากาศกันอยู่น้องเก่งก็มีช่องทางในการที่จะสื่อสารกับคุณผู้ฟังต่างช่อง TikTok DJ เก่งแฮม1ช่องทางเนาะแล้วก็ต้องขอบพระคุณเจ้าที่เข้ามาทักทายกันนะเจ้ามาเนี่ยฮือรายการที่ไลฟ์อยู่บ่ง่อมเหงานะเจ้ายังมีคุณผู้ฟังเข้ามากดติดตามนะเจ้ากดมาทักทายกดติดตามขอบพระคุณมากๆเลยนะเจ้าก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาดีๆเนาะเพราะฉะนั้นในช่วงบ่ายๆมันบางทีมันอาจจะบ่ได้มีอย่างนักนะเจ้าไข่มาหูตันคุณเอกราชทางหลวงบอกว่าง่วงแน่เลยแน่นอนเลยนะเจ้าตะกี้กำลังเล่าไปว่าวันนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ให้ลาบคุณผู้ฟังเจ้าวันนี้ยังไม่ได้กินกาแฟเย็นสักแก้วเตือง โอ้ยอดเอาก่อนมาเป็นอย่างนะเจ้าในช่วงเวลานี้น้องเก่งก็อยากจะเน้นไปที่เพลงอ่ะอยากให้คุณผู้ฟังได้มีเพลงฟังนะเจ้าได้ฟังเพลงม่วนๆได้ผ่อนคลายความเครียดเนาะนำเสนอเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างคือคุณผู้ฟังได้ฟังกันอย่างสบายอกสบายใจนะเจ้าแล้วก็จะได้บ่เคร่งเครียดเนาะบางคนว่าโอ๊ยฟังรายการก็ปากนักเดี๋ยวก็จะให้รับไปแฮมเนาะอันเนี้ยน้องเก่งกลัวที่สุดเลยนะเจ้ากลัวเปิ้นมาบอกว่ายังเตอยังเตอนะเจ้าเนาะขอบคุณนักเจ้าขอบคุณที่อยู่ในการขอบคุณที่เข้ามากดติดตามเข้ามาส่งหัวใจรัวๆเพื่อการเป็นกำลังใจที่ดีเลยนะเจ้าคุณผู้ฟังกำเดียวในช่วงต่อไปเจ้าน้องเก่งมีสาระดีๆนะเจ้าจากสครในเรื่องของ
วิธีดูแลสุขภาพดวงตาในช่วงฤดูฝนน่าสนใจนะเจ้ากำเดียวปิ๊กมาติดตามกันกับช่วงเวลาของรายการรอบบ้านล้านนาเจ้า

ขอแค่นะเจ้าขอแค่ได้รักขอแค่ได้ห่วงใยขอแค่ได้คิดถึงขอแค่ได้มีโอกาสถ่ายทอดความรู้สึกดีๆเหล่านี้ในพื้นที่และก็ขอบเขตของตัวเองนะเจ้างานเพลงจากคุณหนูมิเตอร์น้องเก่งเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในช่วงเวลาของรายการรอบ้านหลานหนาเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าช่วงนี้น้องเก่งมีเรื่องราวดีๆมาฝากกับคุณผู้ฟังในเรื่องของสคร.1เชียงใหม่แนะวิธีดูแลสุขภาพดวงตาในช่วงฤดูฝนเป็นเรื่องที่สำคัญนะเจ้าคุณผู้ฟังแพทย์หญิงสวนีบิบุญสันตินะเจ้าผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่1เชียงใหม่นะเจ้าได้อู้ถึงว่าในช่วงฤดูฝนเนี่ยเป็นช่วงที่เชื้อโรคหลายชนิดสามารถที่จะแพร่กระจายได้ง่ายหากว่าเป็นผู้ที่มีภูมิต้านทานบักแข็งแรงนะเจ้าเข้าช่วงฤดูฝนก็จะมีอาการเจ็บป่วยก็จะมาเยือนแม้เพียงบ่เพียงแต่เสี่ยงกับโรคระบาดทางเดินหายใจหรือว่าโรคทางผิวหนังดวงตาเองก็ยังมีความเสี่ยงเช่นกันโดยเฉพาะโรคตาแดงนะเจ้าโรคตาแดงระบาดได้บ่อยเพราะว่าเมื่อฝนตกเนี่ยน้ำฝนก็จะไปชะล้างฝุ่นละอองที่อยู่ตามอาคารหลังคาตามหัวต่างๆอาจจะ กระเด็นเข้าสู่ดวงตาเขาได้นะเจ้าซึ่งน้ำที่ท่วมขังก็อาจจะมีเชื้อไวรัสหรือว่าแบคทีเรียเมื่อน้ำที่สกปรกมันกระเด็นเข้าตาก็จะเกิดการติดเชื้ออย่างรวดเร็วนะเจ้าอาการรุนแรงที่สุดก็จะมีอาการอักเสบเคืองตาอย่างรุนแรงตามัวนะเจ้าหากมีปัญหากับดวงตาหรือว่ามีอาการผิดปกติก็ควรจะพบจักษุแพทย์นะเจ้าทั้งนี้การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งเจ้าในเรื่องของสุขภาพดวงตาก็ต้องการการดูแลเช่นกันนะเจ้าซึ่งดวงตานั้นก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อได้โดยเฉพาะโรคตาแดงระบาดได้บ่อยครั้งนะเจ้าอาการของโรคตาแดงที่หากว่าได้รับเชื้อโรคต่างๆจนย่าฮึบเป็นโรคตาแดงอาการก็จะเกิดขึ้นภายใน 1-3 วันนะเจ้าแล้วระยะของการติดต่อไปยังผู้อื่นก็ประมาณแถม14วันแบ่งอาการได้โดยเกิดอาการตาขาวมีสีแดงเรื่อๆนะเจ้าระคายเคืองแสบตาน้ำตาไหลมีขี้ตามากกว่าปกตินะเจ้าอย่างเช่นโรคตาแดงที่อาจจะเกิดจากน้ำสกปรกที่กระเด็นเข้าตาหรือว่าน้ำนำมือที่เปื้อนสิ่งสกปรกเนี่ยไปสัมผัสที่โคนดวงตานะเจ้าหรือถ้าหากว่าเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหนังตาก็จะบวมน้ำตาไหลนักนะเจ้าต่อมน้ำเหลืองบริเวณกกหูบวมไอเจ็บคอมีน้ำมูกแพ้ตาแพ้แสงนะเจ้าหากจะติดเชื้อแบคทีเรียก็จะมีขี้ตาสีเขียวหรือว่าสีเหลืองมีน้ำตาไหลตาแฉะนะเจ้ามองไม่เห็นไม่ขัดไม่ชัดนะเจ้าแล้วก็หากจะเกิดจากการแพ้ก็จะรู้สึกคันตาแสบตามีน้ำตาไหลนะเจ้าวิธีการป้องกันโรคตาแดงก็ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยนะเจ้างดใจของใจห่วมกับผู้ป่วยเนาะบอกว่าจะเป็นอะยังก็ตามที่ต่างปุ้นเปิ่นใจเฮาก็บ่ต้องใจต่อเพื่อเป็นการดูแลป้องกันนะเจ้ากับเชื้อโรคต่างๆเรื่องของตาก็เป็นเรื่องที่เป็นอวัยวะสำคัญอย่างนึงเนาะคุณผู้ฟังของร่างกายที่เราจะต้องดูแลแล้วก็รักษากันเป็นพิเศษขอบคุณกุท่านกุคนเจ้าที่อยู่ด้วยกันนะเจ้าในช่วงเวลาของรายการรอบบ้านล้านนาฟังเพลงกันไปม่วนม่วนเพลินๆคุณผู้ฟังเวลาก็เวยแล้วเนาะนะเจ้าบางท่านก็บอกว่าขออยู่เป็นกู้กับต้องเก่งฟังเพลงไปก่อนนะเจ้าเนาะถ้าอยู่กับต้องเก่งเนี่ยต้องกึดอย่างนักฟังเพลงนักๆคุณผู้ฟังอย่างน้อยก็ย่าเฮือมีความสุขได้อ้าวมีงานเพลงที่คุณผู้ฟังจากตางหลวงแม่สายเจียงไฮเจ้าแนะนำมางานจากคุณเสถียรธรรมมือเจ้าผลงานเพลงนี้บอกใจยังไงดี

ศิลปินเดอะเพื่อสายลมแห่งการรอคอยแนะนำทำไทยมาจากต่างจังหวัดลำปูนนะเจ้าขอบคุณนักหน้าที่ยังคงอยู่ในการนะเจ้าพร้อมกับงานเพลงม่วนๆที่น้องเก่งเลือกมาฝากตั้งแต่เริ่มต้นบ่ายสองโมงไปเจ้าแล้วก็อยู่ในการไปจนถึงบ่ายสามโมงคุณผู้ฟังเจ้าตอนนี้ไผ่ตี้เดินไปในพื้นเดินทางอยู่นะเจ้าในพื้นที่ที่น้องเก่งกำลังจะเอ่ยชื่อเสียงเรียงนามของอำเภอที่ตอนนี้นะเจ้าตรวจพบกลุ่มฝนอยู่ก็คือเจียงดาวแม่แตงสะเมิงแม่วางแล้วก็จอมตองตึงสายเหนือสายใต้นะเจ้าคุณผู้ฟังไผ่เดินทางก่อของเพื่อเพิ่มเติมความระมัดระวังแล้วก็บ่ประมาทกับการเดินทางนะเจ้าเนาะด้วยความห่วงใยสำหรับทุกท่านเลยรวมถึงจังหวัดเจียงไฮ้เจ้าไผ่ตี้เดินทางเจียงไฮ้ตอนนี้ตรวจพบกลุ่มฝนที่อำเภอเมืองเวียงเชียงรุ้งแล้วก็อำเภอแม่จันตอนนี้มีการตรวจพบกลุ่มฝน2จังหวัดในภาคเหนือตอนบนก็คือเจียงใหม่กับเจียงไฮ้นะเจ้าซึ่งเจียงใหม่เองก็ยังมีการรายงานว่ามีฝนตกกันอยู่นะเจ้าในช่วงนี้จะได้ก่อเดินทางด้วยความระมัดระวังดูแลสุขภาพร่างกายเจ้าคุณผู้ฟังมีคนบาดสบายนักขนาดเลยนะเจ้าในช่วงนี้คุณหมอเนี่ยไม่ได้ง่อมเลยนะเจ้าขอเพลงนิรันดรของตายอรทัยน้องเก่งเปิดไปแล้วเจ้าตะกี้เปิดไปแล้วสำหรับงานเพลงนิรันดรขอสุมาเนาะเดี๋ยวไว้วันหน้าเปิดให้ฟังเนอะเจ้าเนาะเอาเป็นว่าน้องเก่งลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนเนอะเจ้าสำหรับช่วงบ่ายๆวันนี้ช่วงของรอบ้านล้านนาเนาะเรื่องงานเพลงม่วนๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังจนถึงบ่ายสามโมงเจ้าแล้วเราจะปากันใหม่ตามปกติก็เป็นวันจันทร์หน้าเนอะเจ้าสำหรับวันนี้มีความสุขกันทุกท่านทุกคนเดินทางทุกเส้นทางด้วยความปลอดภัยและดูแลสุขภาพร่างกายของคุณผู้ฟังทุกท่านเจ้าปากันใหม่วันจันทร์หน้าสวัสดีเจ้า

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันกองทัพติดตามสถานการณ์ชายแดนอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาและมีมาตรการรองรับในทุกด้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันกองทัพติดตามสถานการณ์ชายแดนอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาและมีมาตรการรองรับในทุกด้าน
5: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชากล่าวถึงกระแสความกังวลของประชาชนในพื้นที่แนวชายแดนหลังมีรายงานข่าวเกี่ยวกับการเสริมกำลังและการนำรถถังเข้าประจำการของฝ่ายกัมพูชาโดยยืนยันว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงมีการลาดตระเวนภาคพื้นและการเฝ้าตรวจทางอากาศอย่างต่อเนื่องซึ่งการเคลื่อนย้ายกำลังหรือยุทโธปกรณ์ของประเทศเพื่อนบ้านถือเป็นข้อมูลที่หน่วยงานด้านความมั่นคงนำมาประเมินตามปกติและประเทศไทยมีมาตรการรองรับในทุกระดับสถานการณ์ส่วนข้อกังขาว่าอากาศยานขับไล่เช่น F-16 หรือ Gripen จะสามารถใช้อาวุธได้ในสภาพอากาศฝนตกหนักหรือไม่นั้นยืนยันว่าอากาศยานสมัยใหม่ถูกออกแบบให้สามารถปฏิบัติการได้ในสภาพอากาศที่หลากหลายมีระบบนำร่องแต่ระบบอาวุธที่ทันสมัยอย่างไรก็ตามทุกภารกิจจะต้องผ่านการประเมินสภาพอากาศและความปลอดภัยอย่างละเอียดก่อนปฏิบัติส่วนที่บางฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยไม่ดำเนินการใดๆหรือเงียบเฉยพลอากาศเอกประภาสกล่าวว่างานด้านความมั่นคงหลายส่วนไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ทั้งหมดเนื่องจากเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของกำลังพลและผลประโยชน์ของประเทศการที่ประชาชนไม่เห็นรายละเอียดจึงไม่ได้หมายความว่าไม่มีการดำเนินการปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: กระทรวงคมนาคมเร่งยกระดับน่านฟ้าไทยสู่ศูนย์กลางการบินระดับโลกพร้อมเปิดเที่ยวบินประถมฤกษ์เครื่องบินซีเพลนเส้นทางกระบี่ภูเก็ตปลายปีนี้นายพัทรพงศ์พัทรประเสริฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดเร่งนำเทคโนโลยีบริหารจราจรทางอากาศที่ทันสมัยมาใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและรองรับการเติบโตของการเดินทางทางอากาศผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการบินระดับโลกนอกจากนี้ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้อากาศยานขึ้นลงบนผิวน้ำได้เร่งบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการปฏิบัติการของซีเพลนโดยตั้งเป้าเปิดเที่ยวบินประถมฤกษ์เส้นทางท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตภายในปลายปีนี้ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงการเดินทางบกรางน้ำอย่างไร้รอยต่อและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในระยะยาว ตำรวจเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายโนมินีต่างชาติระยะ3ในพื้นที่3จังหวัดฝั่งอันดามันได้แก่ภูเก็ตพังงาและกระบี่พร้อมเดินหน้ากวาดล้างการกระทำผิดกฎหมายของกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้คนไทยถือหุ้นแทน
6: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงผลปฏิบัติการภายหลังนำกำลังเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเข้าตรวจค้นเป้าหมายสำคัญในพื้นที่โดยจังหวัดภูเก็ตพบบริษัทเข้าข่ายเป็นนอมินีจำนวน10บริษัทครอบครองที่ดิน4แปลงมูลค่ากว่า116ล้านบาทพร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวต่างชาติได้9รายเป็นชาวอิสราเอล5รายชาวฝรั่งเศส2รายชาวเนเธอร์แลนด์1รายและชาวรัสเซีย1รายนอกจากนี้ยังพบบริษัทอีก39แห่งที่มีคนต่างชาติถือหุ้นเกินกว่ากึ่งหนึ่งครอบครองที่ดินรวมกว่า52แปลงมูลค่ากว่า115ล้านบาทเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายโดยคดีสำคัญเป็นการตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทห้องเช่าร้านอาหารร้านกัญชาและฟิตเนสที่ต้องสงสัยใช้โครงสร้างโนมินีในการดำเนินกิจการสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันเดินหน้าขยายผลปราบปรามเครือข่ายโนมินีทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องพร้อมคุ้มครองสิทธิทางเศรษฐกิจของคนไทยสร้างความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจและรักษาความเชื่อมั่นด้านการลงทุนและการท่องเที่ยวของประเทศอย่างต่อเนื่องนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ hey! ปี้ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันคุ้เตือ
4: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
8: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
7: หืมทำยังไงหรอ
8: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
7: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
8: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
11: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
12: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
11: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
12: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการแผ่นดินไทยใต้ร่มพระบารมีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz FM 98 MHz AM 639 kHz และ AM 1476 kHz 4คลื่นความถี่แห่งคุณภาพของสวทเชียงใหม่ที่อยู่คู่กับคนเชียงใหม่กับเมืองเชียงใหม่มาเนิ่นนานคุณผู้ฟังครับอยู่กับผมวันนี้มีผมนายเสน่ห์แสงคำจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้ดำเนินรายการภายใต้การกำกับดูแลของท่านผู้มีการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ท่านผอ.นวพันธุ์ภูไทยวันชัยยศอยู่กันต้องบอกว่าวันนี้ซึมๆมาอีกแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับในห่วงหลายๆวันที่ผ่านมาเราจะเห็นว่ามีฝนฟ้าลงมาตกอย่างมากมายเลยทีเดียวคุณผู้ฟังครับถ้าเราติดตามในเรื่องของข่าวสารนะครับแน่นอนก็จะเป็นเรื่องของในห่วงของฤดูฝนที่จะมีฝนตกลงมาแบบนี้แต่ว่าในภาพรวมนะครับข้อมูลภาพรวมที่เป็นลักษณะของการพยากรณ์ล่วงหน้าแล้วประกอบกับในเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศนะครับกับการพยากรณ์ก็ถ้าติดตามสื่อหลายๆทางนะครับจะทราบว่ามีในเรื่องของภาวะแล้งนะครับที่จะเกิดขึ้นซึ่งปีหน้านั้นคาดหมายกันว่าจะแล้งค่อนข้างหนักเลยทีเดียวคุณผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องย้ำเตือนกันนะครับสำนักข่าวหลายสำนักนะครับบอกว่าปริมาณน้ำฝนเราจะลดลงเราจะหายไปนะครับค่อนข้างจะเยอะมากนะหายไปหนักเลยทีเดียวแล้วจะมีผลกระทบเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องรู้จักวางแผนนะครับวันนี้ถ้าเห็นฝนตกแบบนี้แล้วใครมีแหล่งที่จะเก็บน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นสระน้ำเป็นคูเป็นคลองที่เป็นลักษณะของส่วนตัวเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะครับเร่งรัดให้ท่านได้เก็บน้ำไว้ออมน้ำไว้นะครับเพราะว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยจะเจอภาวะฝนทิ้งช่วงแน่นอนนะแล้วก็พอช่วงสิงหาโอเคฝนอาจจะกลับมาอีกรอบนึงแต่ว่าก็ไม่ได้มากอะไรนะครับถึงแม้จะมีบางจังหวะบางโซนที่เสี่ยงกับน้ำท่วมก็อาจจะมีฝนแต่ว่าภาพรวมในปีหน้าถ้าเจอแล้งเนี่ยการบริหารจัดการในเรื่องของพื้นที่การที่จะดูแลเรื่องของพืชพันธุ์ธัญอาหารที่เราปลูกเนี่ยคงจะต้องเตรียมการล่วงหน้าอย่างดีแล้วก็เตรียมรับมือนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะแจ้งเตือนนะครับท่านที่มีสถานที่ที่จะเก็บกักน้ำไว้ได้เนี่ยรีบดำเนินการนะครับส่วนในภาพของการดำเนินการเนี่ยแหละท่านอาจจะบอกว่าสระน้ำอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะต้องใช้ต้นชนหรือว่าเสียพื้นที่นะครับหลายท่านใช้วิธีเรื่องของการทำธนาคารน้ำใต้ดินอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับคุณผู้ฟังครับก็หลักการก็คือก็ต้องขุดอยู่เหมือนเดิมนะขุดในลักษณะของเป็นอ่างใหญ่แล้วก็นำเอาที่เป็นลักษณะเป็นก้อนหินก้อนกรวดที่มีโพรงเยอะๆเนี่ยนะครับถมลงไปนะครับแล้วก็มีลักษณะของการปิดข้างบนด้วยดินแต่ว่าก็จะต้องมีสัดส่วนที่ภาชนะหรือผ้ารองรับเพื่อที่จะหรือวัสดุอื่นๆรองเพื่อที่จะไม่ให้ดินเนี่ยมันไหลลงไปอุดช่องโพรงหินใต้ดินเราทำแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อที่จะให้เกิดช่องโพรงใต้ดินเยอะๆแล้วเวลาที่ฝนตกลงมาเนี่ยนะครับในช่วงนี้เนี่ยน้ำฝนจะได้ไปขังตรงนั้นนะครับจะได้เก็บไว้นะครับไปบล็อกไว้แล้วถึงหน้าแล้งเราก็สูบขึ้นมาใช้โดยที่พื้นดินด้านบนเราก็ยังใช้ประโยชน์ได้เป็นลักษณะของพื้นดินอยู่อันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราสามารถจะดำเนินการได้นะครับทุกฝั่งครับก็เป็นความเป็นห่วงเป็นใยนะอีกเรื่องนึงอยากจะย้ำเตือนกันก่อนที่จะไปพูดคุยกับสาระในรายการคุณผู้ฟังครับเรื่องของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะครับเป็นเรื่องที่จำเป็นเพราะว่าในเรื่องของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเนี่ยจ
จะมีผลดีกับพี่น้องเกษตรกรโดยตรงนะครับว่าเวลาที่เจอกับเรื่องของไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยที่อาจจะมีนะครับหรือภัยแล้งที่เราต้องเจอแน่ๆหลังจากที่เราปลูกพืชไปแล้ว15วันนะครับก็สามารถที่จะไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ที่ใกล้บ้านได้หรือท่านที่เคยขึ้นแล้วอาจจะไม่จำเป็นต้องไปที่อำเภอก็ได้ถ้าไม่สะดวกอาจจะขึ้นผ่านทางเว็บไซต์ของเป็นฟาร์มเป็นแอปพลิเคชันนะครับที่ชื่อว่าฟาร์มปุ๊กอันนี้ก็สามารถดำเนินการได้เช่นกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรนี่เราก็ต้องดำเนินการให้ถูกต้องให้เป็นไปในลักษณะที่เรียกว่าเป็นปัจจุบันนะครับเป็นปัจจุบันแล้วก็สามารถที่จะดำเนินการได้โดยมีทีมงานของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอในพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ก็สามารถให้บริการได้นะครับแล้วถ้าพี่น้องเกษตรกรที่ทำพื้นที่อื่นนะครับโดยหลักการก็ต้องขึ้นในพื้นที่ที่ยำกินก็สามารถขึ้นกับที่อื่นได้อันนี้เป็นเรียกว่าเป็นบริการที่ส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้บริการกับพี่น้องประชาชนมาอย่างต่อเนื่องก็เน้นย้ำซ้ำเตือนนะครับคุณผู้ฟังครับปลูกพืชแล้วหลังปลูก15วันรีบไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้ถูกต้องนะครับโดยพื้นที่คร่าวๆเนี่ยถ้าเป็นแปลงพืชผักเนี่ยก็1งานขึ้นไปถ้าเป็นข้าวพืชไร่ไม้ผลก็1ไร่ขึ้นไปนะครับหรือถ้าเป็นกิจกรรมเล็กๆนะกิจกรรมที่ไม่ถึงงานเนี่ยพื้นที่ไม่ถึงงานแต่มีรายได้เกิน 8,000 บาทต่อปีอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนได้นะครับก็ไปจดแจ้งการขึ้นทะเบียนเผื่อว่าเกิดความเสียหายขึ้นมานะครับเราจะได้รับการช่วยเหลือดูแลอย่างถูกต้องนะครับแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือในการขึ้นทะเบียนทุกครั้งเนี่ยส่วนราชการนะครับก็คือสำนักงานเกษตรอำเภอเขาได้ข้อมูลจากพี่น้องเกษตรกรแน่นอนแล้วข้อมูลนี้เอาไปทำอะไรคุณผู้ฟังครับเราก็สามารถที่จะเอาไปวางแผนที่จะสนับสนุนดูแลการปลูกพืชการจัดการการบริหารตัวสินค้านะครับจะดูว่าตัวไหนมีพื้นที่มากน้อยขนาดไหนจะเจอกระทบกับภัยแล้งหรือภัยอะไรบ้างเมื่อไหร่อย่างไรแล้วเราจะช่วยเหลือดูแลกันอย่างไรอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่จะได้เอามาใช้ประโยชน์ให้เกิดตรงกับความเป็นจริงแล้วก็สามารถช่วยเหลือดูแลพี่น้องเกษตรกรได้โดยตรงนะครับก็อยากจะย้ำเตือนกันเอาละครับคุณผู้ฟังครับไปฟังเพลงพ่อๆกันอีกช่วงหนึ่งนะครับหนึ่งผลงานเพลงนะครับที่เก่งเตรียมไว้ให้แล้วก็ช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันสัปดาห์ที่ผ่านมาผมมีโอกาสได้ไปติดตามงานในพื้นที่คุณผู้ฟังครับผมไปประทับใจอยู่จุดนึงนะครับแล้วก็เห็นแล้วดูจะมีลู่ทางมีช่องทางที่สามารถที่จะทำอาชีพได้นะครับแล้วก็อาชีพนี้เนี่ยแต่ว่าต้องเป็นพื้นที่เฉพาะนะครับคุณผู้ฟังแต่อยากมาเล่าให้ฟังเพราะว่าเห็นกิจกรรมเห็นพืชตัวนี้แล้วน่าสนใจเป็นพืชที่ช่วยสร้างรายได้แล้วก็อยากจะช่วยในการเรื่องของรณรงค์ในเรื่องสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยจาก PM2.5 ได้อย่างสบายๆเลยนะครับจะเป็นพืชอะไรและที่ไหนนั้นเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันครับช่วงนี้ไปฟังเพลงพอๆกับทางรายการครับ

ลับมาพูดคุยกันต่อครับคุณผู้ฟังครับเรื่องราวข่าวสารดีๆนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาผมมีโอกาสได้ไปพื้นที่ของอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่นะครับคุณผู้ฟังเชื่อว่าหลายท่านคงเคยได้ไปมาแล้วแต่ก็เชื่อว่าอีกหลายท่านอีกเช่นกันยังไม่เคยไปคุณผู้ฟังอำเภออมก๋อยนี่ถือว่าเป็นอีกอำเภอหนึ่งที่อยู่ค่อนข้างจะถ้าเรียกว่าห่างไกลก็ว่าได้นะคุณผู้ฟังก็ไปเส้นทางที่เราใช้กันเป็นประจำก็คือเส้นทางจากเชียงใหม่นะครับล่องไปในพื้นที่ของอำเภอหางดงสันป่าตองนะครับผ่านจอมทองนะครับเราก็ไปถึงพื้นที่ของอำเภอฮอดนะผ่านตัวตลาดฮอดนะครับแต่ว่าตรงเลยจากตัวตลาดฮอดเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าวงเวียนนะครับวงเวียนที่เป็นสามแยกถ้าตรงไปต่อจะไปพื้นที่ของอำเภอดอยเต่านะครับแต่ขวามือจะไปพื้นที่ของเส้นไปจะไปพื้นที่ของอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเราก็ใช้เส้นทางนั้นมุ่งหน้าไปผ่านวงเวียนนะครับมุ่งหน้าไปทางอำเภอแม่เสรียงแต่ยังไปไม่ถึงอำเภอแม่เสรียงนะครับคุณผู้ฟังไปพอสมควรเลยล่ะผ่านพื้นที่ของที่เขาเรียกว่าเป็นสวนสนนะครับผ่านสวนเสร็จปั๊บไปไม่ไกลเราจะเจอกับทางแยกนะขึ้นไปอำเภออมก๋อยนะครับเราฟังชื่อแล้วเหมือนจะกันดารเนาะคุณผู้ฟังแต่ว่าพอเข้าไปข้างในแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังก็ไม่ได้กันดารอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าคำว่าอมก๋อยเนี่ยคุณผู้ฟังมาจากคำว่าอมก๋อยนะในภาษาลวกที่แปลว่าขุนน้ำหรือต้นน้ำเพราะว่าอำเภออมก๋อยนั้นเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำหลายๆสายแล้วแม่น้ำที่ดังๆเนี่ยก็คือต้นน้ำแม่ตื่นนะครับในเรื่องของการเดินทางคุณผู้ฟังครับอย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าจากตัวเมืองไปเส้นที่ผมว่าเนี่ยจะใช้เวลานะครับถ้าขับแบบไม่รีบร้อนอะไรสบายๆเนี่ย4ชั่วโมงครับคุณผู้ฟังจากตัวเชียงใหม่ถึงอำเภออมก๋อยแต่ถ้าใช้ความเร็วนิดนึงแต่ว่าต้องเป็นไปด้วยความระมัดระวังนะครับจะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงครึ่งนะครับโดยภาพรวมคุณผู้ฟังครับในส่วนของอำเภออมก๋อยเนี่ยก็เป็นพื้นที่ป่านะครับประชาชนส่วนใหญ่นะครับเป็นพี่น้องชนเผ่านะส่วนใหญ่เลยนะคุณผู้ฟังเป็นพี่น้องชนเผ่าแล้วก็เราสามารถที่จะไปถ้าไปแล้วเนี่ยก็คือเราก็จะได้สัมผัสบรรยากาศที่เรียกว่าเป็นดินแดนภูเขานะครับโดยเฉพาะพี่น้องชนเผ่าเนี่ยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ปากากยอนะครับที่เขามีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติและป่าไม้เรียกว่าอย่างเข้มข้นเลยนะก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ที่ท่องเที่ยวของอมก๋อยเนี่ยก็จะมีทั้งดอยม่อนจองนะครับก็คือเป็นจุดชมวิวและเดินป่าที่ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงฤดูหนาวเป็นที่อยู่อาศัยของม้าของกวางผานะครับหรือเรียกว่าม้าเทวดาแล้วมีทุ่งหญ้าสีทองสวยงามนะครับเป็นดอยม่อนจองคือส่วนของกิจกรรมช้างไถนาหนึ่งเดียวในประเทศไทยก็ว่าได้คุณฟังอยู่ที่อำเภออมก๋อยนะก็เป็นภาพรวมของส่วนของอมก๋อยนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์นะในเรื่องของภาพรวมขององค์ข่อยเนี่ยคุณผู้ฟังครับเป็นภูมิศาสตร์ภาพรวมเนี่ยนะ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลค่อนข้างสูงนะครับอยู่ที่ประมาณ 1,000 เมตรนะครับมีพื้นที่นะพื้นที่อยู่ที่ประมาณ
2,099 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 1.36 ล้านไร่นะครับอำเภออมก๋อยเนี่ยอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำลำธารนะครับในพื้นที่ตำบลอมก๋อยตำบลยางเปียงตำบลแม่หลองตำบลนาเกียนตำบลม่อนจองแล้วก็ตำบลแม่ตื่นนะครับก็ถือว่าเขตภูเขาสูงเนี่ยมีประมาณ 80% แล้วที่เหลืออีก 20% ล่ะก็เป็นเขตภูเขาเตี้ยคุณฟังครับโอ้ฟังแล้วก็เป็นภูเขาเกือบทั้งหมดอะเนาะแต่ว่าพื้นที่การเกษตรเนี่ยก็จะสลับซับซ้อนอยู่ในพื้นที่ของภูเขานั่นแหละนะครับลำน้ำที่ถือว่าเป็นลำน้ำที่ได้มาจากอำเภอมก๋อยก็มีทั้งลำน้ำแม่ต๋อมนะครับมีลำน้ำแม่ตื่นนะครับแล้วก็มีลำน้ำอื่นลำน้ำแม่หาดลำน้ำเทยลำน้ำขุนแม่ตื่นน้อยคุณผู้ฟังครับผมไปตรวจเยี่ยมครั้งที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ไปเห็นสะพานคู่รักด้วยคุณฟังโอ้โหวิวสวยครับสวยตรงที่ว่าสะพานคู่รักเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่ของอมก๋อยเนี่ยเขาจะเป็นสะพานที่ข้ามลำน้ำแม่ตื่นนะครับแต่ว่าข้างๆสะพานเนี่ยมีลำน้ำแม่ต๋อมไหลมาสมทบลำน้ำแม่ต๋อมเนี่ยจะออกเป็นสีแบบสีดินแดงนะครับคุณผู้ฟังแต่ลำน้ำแม่ตื่นเนี่ยจะสีอ่อนกว่าก็คือไม่แดงจัดทีนี้เวลาที่แม่น้ำสองสายเจอกันเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแม่น้ำสองสีนะครับในช่วงเริ่มต้นแล้วก็แต่ว่าพอไปได้สักพักเขาก็จะรวมตัวกันนะอันนี้คือพื้นที่ของผมความโดดเด่นพิเศษแล้วเป็นอีกแลนด์มาร์คหนึ่งนะครับที่เราสามารถสัมผัสกับธรรมชาติได้นะในเรื่องของพื้นที่นะครับประชากรของอำเภออมก๋อยมีไม่มากคุณผู้ฟังครับมีอยู่ประมาณ 63,200 คนนะก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่แล้วสบายนะอยู่แล้วอยู่กับธรรมชาตินะครับนี่คือจุดเด่นของอำเภออมก๋อยจุดที่ผมไปจุดที่ผมได้เข้าไปตรวจเยี่ยมนะครับเป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจนะครับก็คือมัคคาเดเมียแต่ว่าที่พิเศษกว่านั้นก็คือมัคคาเดเมียที่ปลูกตรงนี้เนี่ยเป็นผลพวงมาจากความขยันความตั้งใจของคนหนุ่มคนหนึ่งที่มีแนวคิดอยากจะสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างป่าแล้วก็สร้างชุมชนของเขานะครับซึ่งจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดถึงกันต่อช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆอีกหนึ่งผลงานเพลงครับ

กลับมาพูดคุยกันต่อครับคุณผู้ฟังครับท่ามกลางเสียงฟ้าที่เหมือนจะร้องนะใกล้จะมีฝนโปรยปลายก็ถือว่าเป็นการพูดคุยในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเวลาที่เหลือให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพลงกันอย่างต่อเนื่องจุดที่ผมได้ไปตรวจงานนะครับคุณผู้ฟังครับเป็นพื้นที่ของอำเภออมก๋อยเนี่ยนะครับก็เป็นจุดที่เป็นแปลงมัคคาเดเมียนะครับคือด้วยความครับที่บ้านแม่ต๋อมตำบลอมก๋อยอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งการลงไปตรวจติดตามผลการดำเนินงานนะครับของกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับแล้วก็แปลงมัคคาเดเมียเนี่ยนะครับมีคุณรัตนากรยอดใจเพชรนะครับเป็นเกษตรอำเภออมก๋อยลงไปติดตามงานด้วยนะเราก็ไปเจอกับคุณนฤเบศสุริยะบุปผาครับซึ่งเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนแมคคาเดเมียอมก๋อยนะครับคุณนฤเบศสุริยะบุปผาเนี่ยคุณผู้ฟังครับอายุเพียงแค่29ปีนะถามไทยน้องเขาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าจบการศึกษานะครับจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่นะครับหรือคนเชียงใหม่รู้จักกันดีก็คือเกษตรสันป่าตองนะครับจบที่นี่แล้วไปต่อที่วิทยาเกษตรกรรมศรีวิทยาเกษตรและนิวศรีสะเกษนะครับแล้วก็เข้าโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหว่างไทยกับอิสราเอลนะครับก็ได้ความรู้ในภาพขององค์ความรู้ตรงนั้นมาเพิ่มเติมนะครับกลับมาไปดูฟังครับน้องเนอร์เบสเขากลับมาเสร็จปั๊บเขาก็มามองว่าในเรื่องของอาชีพที่เขาจะทำเนี่ยไปดูฟังครับการจะไปเป็นลูกจ้างโน่นนั่นนี่หรือทำงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันหมดโอกาสที่จะได้มาพัฒนาบ้านเกิดหมดโอกาสที่จะทำตามความฝันนะครับจึงมามองพื้นที่ของตัวเองนะครับแล้วก็เห็นพื้นที่เห็นศักยภาพว่าพื้นที่ของตัวเองที่เป็นมรดกจากพ่อแม่ให้มาเนี่ยนะครับเพราะว่าในพื้นที่ของหมู่นี้บ้านนี้นะครับส่วนใหญ่นะเกือบทั้งหมดเป็นพี่น้องชนเผ่าปากากะยอแล้วน้องนฤเบศก็เป็นชนเผ่าปากากะยอด้วยนะครับมีความรักแล้วก็หวงแหนป่าไม้นะแต่ว่าด้วยความที่ป่าไม้เนี่ยหลายที่ถูกใช้ประโยชน์

ว่าความพยายามครั้งนั้นประสบผลสำเร็จนะครับได้ผลผลิตถึงแม้จะใช้เวลาค่อนข้างจะยาวนานพอสมควรนะครับหลายปีรู้ฟังครับ 4-5 ปีกว่าเขาจะให้ผลผลิตแล้วผลผลิตรุ่นแรกออกมานะครับก็ได้เก็บเกี่ยวนะครับแล้วก็ได้ทำตลาดจนกระทั่งทุกวันนี้เรียกว่าสามารถอยู่ได้แล้วนะก็จึงรวมตัวกับเพื่อนบ้านรวมตัวกับผู้คนในชุมชนหมู่บ้านเพราะน้องนายฤเบศมองว่าลำพังเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาปลูกเองนะก็มีพื้นที่หลัก10ไร่เนี่ยนะครับก็คงได้เพียงแค่นั้นแล้วโอกาสที่จะไปต่อโอกาสที่จะได้ตลาดแล้วอย่างต่อเนื่องเนี่ยมีโอกาสที่จะน้อยแล้วประกอบกับมองไปเวิ้งว้างข้างหน้าก็ยังมีพื้นที่ที่เป็นลักษณะภูเขาที่ยังมีต้นไม้น้อยๆเนี่ยยังมีอยู่จำนวนมากนะจึงเชิญชวนเพื่อนบ้านเชิญชวนคนในหมู่บ้านมาร่วมกันปลูกโดยการรวมตัวเป็นลักษณะของวิสาหกิจชุมชนนะครับมีการจัดหาต้นมะคาเดเมียพันธุ์ดีนะครับแล้วก็ลงปลูกนะครับในแต่ละที่แต่ละแห่งก็หลายคนในพื้นที่นะครับได้ร่วมกันนะครับมีจำนวนทั้งหมด29คนรวมพื้นที่ปลูกแล้วในพื้นที่นี้มากกว่า500ไร่นะครับวิธีการนะครับว่าจะปลูกไปแล้วเนี่ยก็ดูแลตามหลักวิชาการนะครับแล้วการจัดการในเรื่องของผลผลิตทำอย่างไรนะครับก็มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้นมาแล้วก็มีวิสาหกิจชุมชนตรงนี้เนี่ยนะครับรับซื้อผลผลิตของสมาชิกในราคากิโลกรัมละ80บาทนะเป็นมะคาเดเมียที่เรียกว่าอยู่บนต้นนะเมื่อแก่จัดเขาก็จะร่วงถ้าคุณผู้ฟังถ้าคุณผู้ฟังที่เคยทานแล้วเนี่ยก็จะรู้จักดีแต่ถ้าท่านที่ยังไม่เคยทานนะเราอาจจะเห็นเป็นรูปนึกถึงพืชพื้นบ้านเราที่เราเห็นกันบ่อยๆนะครับก็คือต้นมะกอไม้มะกอกที่เป็นลักษณะผลป้อมๆมีเปลือกบางๆเนี่ยคล้ายๆอย่างนั้นเลยแต่อันนี้เปลือกเขาจะหนากว่านะครับคุณฟังแล้วรสชาติมันกว่าหลายร้อยเท่ารสชาติอร่อยกว่านะครับเวลาที่เขา อยู่บนต้นเนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นผลทรงกลมทรงกลมสีเขียวนะครับเมื่อแก่เขาก็จะร่วงเขาเองคุณฟังร่วงเสร็จก็ต้องไปรีบไปเก็บแล้วก็เอามากระเทาะนะผ่านเครื่องสีนะสีเอาเปลือกสีเขียวออกนะครับก็จะได้เป็นเม็ดกะลากลมๆเลยคุณผู้ฟังครับเหมือนลูกกระสุนหนังสติ๊กยังไงอย่างนั้นเลยแต่ลูกใหญ่กว่านะคุณผู้ฟังครับบางทีลูกบางลูกโตกว่าโตเท่ากับลำไยเกรด AA อีกนะครับคุณผู้ฟังลูกแบบทรงกลมแล้วก็สีแบบน้ำตาลก็เอาลูกกลมๆเนี่ยนะครับหลังจากที่สีเอาเปลือกเขียวออกแล้วเนี่ยนะครับก็เอามาอบแห้งนะอบแห้งโดยอบในที่ร่มแล้วก็เอาเข้าเตาด้วยนะครับจนใช้เวลานะครับใช้เวลาประมาณ2หรือ3สัปดาห์นะเสร็จแล้วนะครับเมื่อแห้งได้ที่ก็นำมากระเทาะนะครับกระเทาะแล้วก็จะได้เนื้อในเดี๋ยวในเสร็จปั๊บก็เอาไปอบให้อร่อยอีกรอบหนึ่งแล้วก็นำไปเก็บในห้องที่เรียกว่ามีลดความชื้นแบบนี้แหละครับก็จะได้รสชาติที่ดีแล้วก็สามารถจำหน่ายได้ราคาที่รับซื้อจากเกษตรกรนะครับกิโลละ80บาทก็คือราคาที่พร้อมเปลือกเขียวแต่เมื่อนำมากระเทาะแล้วนะครับคุณผู้ฟังจะจำหน่ายได้ถึงหลังจากที่มาสีแล้วเนี่ยนะครับขายในลักษณะเป็นผลพร้อมกะลาแข็งเนี่ยถึงจะได้ราคาถึงกิโลกรัมละ500บาทนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สร้างรายได้ให้กับกลุ่มอย่างมากเลยคุณฟังแล้วก็เกษตรกรที่นั่นก็ได้ขายผลผลิตนะในราคาที่พึงพอใจโดยที่เกษตรกรเมื่อเก็บผลผลิตแล้วก็เอามาสีที่ในพื้นที่โรงงานของน้องนฤเบศเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังเปลือกที่ได้น้องนฤเบศก็จะเอาไปอบขออภัย

เอาไปหมักเป็นปุ๋ยนะครับหมักเป็นปุ๋ยส่วนเปลือกกะลาที่กระเทาะออกเนี่ยก็เอาไปทำถ่านไบโอชาครับเรียกว่าไม่มีทิ้งส่วนไหนใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วมะคาเดเมียเนี่ยคุณผู้ฟังครับเทคนิควิธีการปลูกเนี่ยถ้ามีเวลาผมจะนำมานำเสนอในครั้งต่อไปเนาะก็ต้องปลูกในพื้นที่ตั้งแต่สูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่700ขึ้นไปนะ700 800 1,000 นะครับลักษณะคล้ายกาแฟเลยนะก็ปลูกแล้วเสร็จปั๊บใช้เวลาหลายปีในการให้ผลผลิตแต่ว่าช่วงเวลาที่เขายังไม่ให้ผลผลิตเนี่ยเราสามารถที่ปลูกพืชอื่นแซมหรือจะปลูกแซมด้วยกาแฟอาราบิก้าเพื่อเสริมรายได้ได้อีกทางหนึ่งนะครับแล้วมะคาเดเมียเนี่ยปลูกแล้วเป็นพืชที่ไม่ขัดใบครับคุณผู้ฟังคือพืชที่ผลัดใบที่เราเห็นชัดเจนคุณผู้ฟังครับต้นหูกวางถึงเวลาที่น่าจะผลัดใบแล้วก็สลัดใบทิ้งเหลือแต่ก้านหรือต้นสักนะครับถึงเวลาก็สลัดใบทิ้งเหลือแต่กิ่งก้านอย่างเงี้ยแต่ว่าแมคคาเดเมียนะเป็นพืชที่ไม่สลัดใบไม่ทิ้งใบเพราะฉะนั้นใบเขาจะเขียวอยู่กับบนต้นตลอดทั้งปีถามว่ามีใบไหนร่วงก็ใบไหนร่วงใบนั้นก็จะมีใบอื่นแทนเถื่อนทันทีนะครับเขาจะไม่มีทิ้งใบแบบต้นสักแบบต้นหูกวางให้เห็นเพราะฉะนั้นปัญหาในเรื่องของไฟป่าปัญหาในเรื่องของพื้นที่ที่จะถูกแสงแดดเนี่ยก็จะลดน้อยลงโอกาสที่จะเกิดไฟป่าโอกาสที่จะเกิด PM2.5 ก็น้อยลงเพราะว่าถ้าปลูกแล้วเนี่ยด้วยความที่ใบเขาเป็นใบค่อนข้างมันเกษตรกรก็จะมีวิธีทางก็คือพยายามระวังระมัดระวังรักษาให้ถึงที่สุดไม่ให้เกิดไฟป่าก็เป็นช่องทางหนึ่งที่เมื่อปลูกมะคาเดเมียแล้วเนี่ยนอกจากจะให้ผลผลิตแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะช่วยในเรื่องของป้องกัน PM2.5 ป้องกันไฟป่าด้วยนะครับโดยที่รายได้ถั่วเฉลี่ยต่อไร่ของเขานั้นเนี่ยนะครับฝั่งหลังจากที่นำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าแล้วอาจจะทำในหลายรูปแบบนะครับทำเป็ดเปิดเป็นร้านกาแฟก็ที่นั่นก็ทำเป็นร้านกาแฟนะคุณผู้ฟังจุดนี้นะรายได้เฉลี่ยไร่หนึ่งไม่ต่ำกว่า 10,000 บาทก็ถือว่าเป็นรายได้ที่ตลอดปีนะครับถึงแม้ว่าถ้าเทียบกับรายได้จากนาข้าวอาจจะได้มากกว่าแต่ตรงนี้เนี่ยถือว่าลงทุนไม่สูงนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดเป็นการสร้างป่าสร้างรายได้ให้กับพื้นที่ให้กับชุมชนให้กับครอบครัวให้กับตัวเองนะครับเป็นอีกจุดหนึ่งหมุดหมายหนึ่งที่ถ้าหากว่าหนาวที่จะถึงนี้หรือช่วงปลายฝนเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังไม่รู้จะไปไหนก็ลองติดต่อไปนะครับที่ตำบลอมก๋อยอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่นะเป็นแห่งเดียวนะครับที่มีการปลูกแมคคาเดเมียนะครับเป็นลักษณะของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นเรื่องราวที่อยากจะมานำเสนอคุณผู้ฟังนะครับให้เห็นถึงความพยายามของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่อายุเพียง29ปีวันนี้ถือว่าเขาเดินมาถูกทางแล้วประสบผลสำเร็จในด้านอาชีพการเกษตรแล้วก็มีมิติที่จะพัฒนาต่อนะครับโดยมีแนวคิดที่จะหาเรื่องของกาแฟต่างๆที่จะไปปลูกเติมนะครับพืชอื่นๆไปปลูกเติมแซมในป่ามะคาเดเมียเพื่อที่จะให้ได้เสริมแล้วเป็นการสร้างป่าให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับแล้วครับคุณผู้ฟังครับนำเสนอเรื่องราวดีให้คุณผู้ฟังได้ทราบในเสาร์นี้วันนี้เวลาที่เหลือให้คุณฟังได้ฟังเพลงกันอย่างต่อเนื่องนะครับสัปดาห์หน้าพูดคุยกันใหม่กับเรื่องราวดีๆวันนี้ผมนายเสน่ห์แสงคำต้องลาคุณฟังไปก่อนครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดติดตามแผนบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำชีสั่งเร่งเดินหน้า9โครงการพัฒนาแหล่งน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดติดตามแผนบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำชีสั่งเร่งเดินหน้า9โครงการพัฒนาแหล่งน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งคาดการสามารถช่วยพื้นที่เกษตรกว่า 20,000 ไร่นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่วัดท่าสะแบงอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำชีโดยระบุว่าพื้นที่อำเภอทุ่งเขาหลวงมักประสบปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนเนื่องจากแม่น้ำชีหนุนสูงจนไม่สามารถระบายน้ำออกจากลำน้ำสาขาได้ขณะที่ช่วงฤดูแล้งกลับขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรเบื้องต้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานได้วางแผนระยะเร่งด่วนด้วยการปิดประตูระบายน้ำห้วยดังเดียวเมื่อน้ำชีหนุนสูงพร้อมเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนอกจากนี้ยังเตรียมเดินหน้าโครงการระยะสั้นอีก9โครงการทั้งการพัฒนาแก้มลิงปรับปรุงระบบสถานีสูบน้ำและสร้างฝายชะลอน้ำซึ่งหากโครงการทั้งหมดแล้วเสร็จจะสามารถบรรเทาอุทกภัยได้กว่า 22,000 ไร่ครอบคลุม4ตำบลช่วยเหลือประชาชนได้กว่า 4,700 ครัวเรือนและเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้อีกกว่า 5,000 ไร่ในโอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้มอบกระบือในโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริพร้อมปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรในพื้นที่เพื่อสร้างรายได้ต่อไปด้วยพาณิชย์จังหวัดตรังจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็นต่อการครองชีพในราคาประหยัดให้แก่ประชาชนในราคาต่ำกว่าท้องตลาดร้อยละ 20-40 อย่างต่อเนื่อง
5: นางสาวสุภากิจเกลี้ยงสงพาณิชย์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังได้จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็นต่อการครองชีพในราคาประหยัดให้แก่ประชาชนในราคาต่ำกว่าท้องตลาดร้อยละ 20-40 อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนรวมทั้งเพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและการบริโภคซึ่งจะก่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ้นทั้งนี้มีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำหน่ายในราคาประหยัดมากกว่า100รายการรวมทั้งสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชนจากผู้ประกอบการในจังหวัดตรังมาร่วมจำหน่ายสินค้าเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายและเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนซึ่งประชาชนให้ความสนใจในการเลือกซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากสามารถลดภาระค่าครองชีพประชาชนได้กว่า 30% ยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: ประธานกรรมาธิการการสื่อสารยืนยันโครงการ THAI Passport วงเงิน 1,600 ล้านบาทสุดคุ้มค่ามุ่งพัฒนาคนและลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลเตรียมเชิญเอกชนร่วมหารือ TOR สัปดาห์หน้านายแพทย์อลงกฎมณีกาศประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยถึงโครงการ THAI Passport วงเงินงบประมาณกว่า 1,600 ล้านบาทหลังลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษาและผู้ประกอบการออนไลน์ในจังหวัดนครพนมพบว่าประชาชนมีความต้องการใช้งานเทคโนโลยี AI ในระดับสูงเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อซอฟต์แวร์ระดับโปรของภาคเอกชนโดยโครงการนำร่องนี้กำหนดไว้ที่5ล้านสิทธิ์ซึ่งถือเป็นการลงทุนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่คุ้มค่าเพื่อนำ AI มาประยุกต์ใช้กับการศึกษาการค้าและการแพทย์ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลส่วนข้อกังวลเรื่องร่างขอบเขตงานหรือ TOR ยืนยันว่ารัฐบาลจะจ่ายเงินเฉพาะสิทธิ์ที่มีการเปิดใช้งานจริงเท่านั้นและไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้แก่เอกชนรายใดอย่างแน่นอนทางนี้ในวันที่22มิถุนายนนี้คณะอนุกรรมาธิการจะเชิญผู้แทนภาคเอกชนด้าน AI เข้ามาร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะก่อนจะนำผลเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมาธิการชุดใหญ่ในวันที่25มิถุนายนซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนของโครงการทั้งหมดภายในสัปดาห์หน้ารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอานรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
2: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
1: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตุกกาแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
2: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยูกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
1: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
2: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
1: เจ้า
3: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจได้ความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หึทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
8: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
9: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
8: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
10: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
11: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
12: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคม และคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

0: เจ้าสวัสดีเจ้าวันนี้มาป้ากันแล้วนะเจ้าในรายการคุยข่าวอปมช.นะเจ้าป้ากันทุกวันเสาร์นะเจ้าตั้งแต่เวลา16นาฬิกาจนถึง17นาฬิกานะเจ้าทุกวันเสาร์นะเจ้าวันนี้นะเจ้าข้าเจ้าตุลากิตติกุลเจ้าบ่ได้มาคนเดียวเจ้าวันนี้มากับน้องแห่มคนหนึ่งนะเจ้าจะแนะนำตัวเจ้า
1: สวัสดีครับผมเอกสิทธิ์ปินตานะครับเป็นตัวแทนของพคบเชียงใหม่รุ่นที่2ครับวันนี้เป็นเตื้อที่2นะครับวันนี้ที่มาจัดรายการร่วมกับอปมช.ครับ
0: เจ้าอันนี้น้องใหม่เจ้ามาเมื่อเสาร์แล้วเนาะ
1: แม่นครับ
0: แล้ววันนี้ก็เสาร์ที่2
1: เสาร์ที่2ครับ
0: ตอนนี้เฮาก็รอน้องยุ้ยสกรรมจะมาละผู้ดำเนินรายการเพราะว่ารู้สึกว่ารถจะติดนะเพราะว่ามันเป็นวันหยุดเนาะ
1: ครับ
0: ก็น่ะก็เลยว่ามันก็คึ้มๆตัวนะแต่ว่านี่เหมือนกันเนาะฝนมันตกมาทั่วฟ้าบางพื้นที่ก็ตกบางพื้นที่ก็บ่ตกเนาะบางที่แดดแลบางพื้นที่ก็ยังว่านะมีฟ้ามีฝนนะเจ้าก็ช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยเกี่ยวกับฟ้าฝนนะเจ้าอากาศก็ยังว่านะแปรปรวนเนาะ
1: ครับ
0: นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งช่วงนี้นะเจ้าหน้าฝนท่านขอฝากตัวนะเจ้าในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บไข้เลือดออกระบาดละมาเดี๋ยวนี้นะเจ้าประเด็นนี้มีละตำบลบ้านไม่หลวงมาละ
1: ค
0: นแจ้งมาแล้วว่ามีคนป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกนะเจ้าวันนี้เฮามีข่าวสารกันนักเนาะ
1: ครับ
0: นะของบ้านเมืองเชียงใหม่เฮาตอนนี้เชียงใหม่เฮานี่มีกิจกรรมนักทั่วจังหวัดนะ
1: ครับ
0: ที่แน่ๆนี่ก็มีห้องน้องใหม่รุ่นน้องเอกสิทธิ์ได้อู้ได้จ๋า
1: ประเด็นแรกเลยนะครับที่เฮาจะมาอู้แจกันในวันนี้นะครับเกี่ยวกับการเข้าสู่มรดกโลกนะครับของจังหวัดเชียงใหม
0: ่นะครับมากเจ้า
1: ซึ่งทางสภาเมืองจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยได้เข้าพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับรายงานความคืบหน้าในการเตรียมพร้อมนะครับที่จะเข้าสู่มรดกโลกนะครับพร้อมกับนำทูตนะครับของมรดกวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่เนี่ยมาพบมาปะนะครับที่ผ่านมานะครับ
0: เจ้าแต่รู้สึกว่าเปิ้นรู้สึกว่าตอนนี้นะแม่ตามที่แม่หลวงที่ตามข่าวนะเปิ้นไปอันสำรวจวัดวารามเนอะ
1: ครับ
0: ห้องวันนั้นก็หันไปที่วัดเจ็ดยอดวัดดังๆในเชียงใหม่เฮาอ่ะเป็นซึ่งมันเป็นแหล่งเปิ้นฮ้องว่าโบราณสถานเนาะ
1: ครับ
0: ลัทธิเก่าแก่วัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงเนาะ
1: ครับ
0: แล้วก็วัดอันเจ็ดยอดโอ้ทำหลายๆวัดนะเจ้าที่เพิ่นไปสำรวจกันเพิ่นไปกันเป็นทีมเลยนะโอ้ตัวนี้เอาเต้นโ
1: อ้ครับ
0: แล้วก็เมื่อตะวันนี่ก็หาเพิ่นมีการทำกิจกรรมเป็นจิตอาสา
1: ครับ
0: เพิ่นเพลบ้านเฮากัน
1: ครับ
0: ก็คือทาสีกันเนาะ
1: ครับ
0: เพิ่นฮือบ้านเมืองมันสะอาดงามหูงามตาไม่หลวงหันนะ
1: ครับ
0: เป็นอย่างที่พอละน่ายินดีอ่ะ
1: ครับหน
0: ้
1: าบ้านหน้ามองไงครับน้อง
0: แม่น
1: ครับ
0: โดยเฉพาะจิตอาสาพี่น้องจิตอาสาในเชียงใหม่เฮานี่มีนัก
1: ครับ
0: เพิ่นมาช่วยกันมาลุมมาตุ้มมาช่วยกันแปลงหั่นแปลงนี่เพียวมันหน้าดูหน้าพอเดี๋ยวนี้เชียงใหม่เฮามันถึงยุคแล้วเนาะ
1: ครับ
0: ที่ต้องมีการปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะเจ้าคือขึ้นสู่มรดกโลกนี่มันไม่ใช่ธรรมดาเนาะ
1: ครับ700กว่าปีแล้วนะครับจังหวัดเชียงใหม่เฮา
0: แม่นก้าโอ้บ่ใจว่าจะทำได้ง่ายๆนะ
1: แม่นครับ
0: เจ้ากว่าเพิ่นจะพิจารณาเนาะ
1: ครับ
0: โอ้มันมีเงื่อนไขอย่างนักขนาดเต้าที่แม่หลวงได้ศึกษาได้รู้จักกับอันอ้ายที่เพิ่นเป็นทีมนะทีมชุดเนี่ยที่เพิ่นเข้าร่วมงานเกี่ยวกับเรื่องสำรวจรถวารามเนี่ยเพิ่นว่ามันมีข้อเงื่อนไขอย่างที่ละเอียดนัก
1: ครับ
0: กว่าจะผ่านได้นะแต่ละอย่างแต่ละคือมันต้องเป๊ะๆอ่ะ
1: ครับ
0: ตามที่เปิ้นกำหนดอ่ะนั่นน่ะ
1: เดี๋ยวรายละเอียดเจาะลึกเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปแวะกันในแห่งช่วงหนึ่ง
0: เนาะ
1: มันจะมีแห่งประเด็นหนึ่งในวันนี้ที่เราจะได้มาอู้มาแจกันนะครับ
0: เ
1: ปิ้นจะเปิดลงทะเบียนแล้วนะครับในโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติเชิญชวนพี่น้องประชาชนเนี่ยมาร่วมออกกำลังกายสร้างสุขภาพที่ดีตัวกันปลายปอนี่นะครับเป็นการร่วมทำบุญแหมเปิ้นว่าสุขภาพดีไม่มีขายนะครับแม่หลวงครับ
0: เจ้าแม่นออกกำลังกายดีที่สุดเนาะดีหรือยุกหรือยาก่อน
1: แม่น
0: มาฟังคนใหม่มาละคนใหม่หลายปีแล้วอันนี้
2: จ้าคนใหม่นี่คือกำลังมาถึงใหม่ๆสดๆร้อนๆเจ้าน้องยุ้ยจารุวรรณขยันอปมช.อำเภอหางดงรายงานตัวคุณผู้ฟังเจ้าก็ตะกี้ลากฟังมาในรถนะเจ้าในเรื่องของประเด็นข่าวของเฮาในวันนี้เน
0: า
2: ะก็มีอยู่ที่สำคัญก็คือประมาณสัก2เรื่องหลักๆนะเจ้าในเรื่องของสภาเมืองเชียงใหม่เข้าพบกับทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะเจ้าเพื่อรายงานในเรื่องของความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมของการที่เชียงใหม่จะสู่เมืองมรดกโลกแม่นเจ้าพร้อมกับได้แนะนำทูตมรดกวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ตวยนะเจ้าแล้วก็แหมประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของการเปิดลงทะเบียนนะเจ้าอย่างที่ตะกี้อาจารย์ติ๊กอู้ไปแล้วนะเจ้าโครงการแซงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนออกกำลังกายสร้างสุขภาพดีพร้อมกับร่วมทำบุญนะเจ้าช่วยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
0: อันนี้สำคัญนะ
2: แม่นเป็นประเด็นที่เราจะมาอู้กันเข้าสู่ประเด็นแรกกันก่อนดีกว่านะเจ้าในเรื่องของการที่เชียงใหม่เราเป็นเมืองมรดกโลกนะเจ้าแล้วก็สภาเมืองเชียงใหม่ก็ได้เข้าพบกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะเจ้าได้รายงานในเรื่องของความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมเชียงใหม่สู่มรดกโลกพร้อมกับแนะนำทูตวัฒนธรรมมรดกวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ของเรานะเจ้าก็ปัญหาว่าเปิ้นก็มีการจัดนะเจ้าในเรื่องของการเข้าพบนะเจ้าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเมื่อวันที่18มิถุนายน2569ที่ผ่านมาเนาะ
0: เจ้
2: าซึ่งทางคุณสุภฤกษ์ภาวิไลประธานสภาเมืองเชียงใหม่พร้อมกับคณะก็ได้เข้าพบนะเจ้านางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อที่จะรายงานในเรื่องของความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมนะเจ้าของเมืองเชียงใหม่ในการเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมนะเจ้าสำหรับการเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและก็แนะนำในเรื่องของทูตมรดกวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่โดยมีคุณประสบเรียงเงินนะเจ้าประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนะเจ้าในการรับฟังในครั้งนี้ที่ห้องรับรองชั้น7อาคารวัฒนธรรมวิเศษนะเจ้ากระทรวงวัฒนธรรม
0: เจ้า
1: ครับผมว่าท่านผู้ฟังหลายคนก็แน่จะสงสัยว
2: ่
1: าจะไปเข้ามรดกโลกเนี่ยหยังเข้าแล้วมันจะได้อย่างใดมันจะดีอย่างไร
2: เ
1: ชียงใหม่เฮามันจะดีขึ้นอย่างใดเนาะแต่ท่านหลายคนที่ฟังอยู่ก็น่าจะงงแม่นครับ
2: เจ้า
1: ทีนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่ภาครัฐบาล
2: เจ้า
1: จะมีภาคเอกชนก็คือพี่น้องพคบรุ่นที่2ผมเนี่ย
2: เจ้า
1: ครับสมาชิกก็ได้เข้าร่วมเนาะเปิ้นเป็นภาคเอกชน
2: เ
1: ป็นภาคโรงแรมภาคธุรกิจ
2: ซ
1: ึ่งถ้าเราเข้าเป็นมรดกโลกเนี่ยบ้านเราก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที
2: ่
1: เป็นวัฒนธรรมที่ขึ้นมรดกโลกและทีเนี้ยการท่องเที่ยวการจับจ่ายซื้อของกันนักท่องเที่ยวก็จะแห่แห่นแต่นแต่มาเชียงใหม่บ้านเรา
2: แ
1: ม่นครับ
0: ง่ายขายของขึ้น
2: เจ้าเจ้าซึ่งในเรื่องของการรายงานนะเจ้าของความคืบหน้าเปิ้นก็ได้นำเสนอในส่วนของแหล่งอนุสถานอนุสรณ์สถานนะเจ้าแหล่งต่างๆแล้วก็รวมถึงในเรื่องของภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงของล้านนานะเจ้าซึ่งถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือmoment นะเจ้า sis and cultural นะเจ้า landscape of เชียงใหม่นะเจ้า capital of ล้านนาเพื่อที่จะขอรับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยปัจจุบันอยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อมรองรับการลงพื้นที่ตรวจประเมินนะเจ้าของผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศนะเจ้าซึ่งก็มีกำหนดเดินทางมาตรวจประเมินในช่วงของวันที่3ถึง8สิงหาคม2569ที่จะถึงนี้นะเจ้าอันนี้ก็ต้องมีการเตรียมการอีกครั้งนึงในการที่จะรองรับนะเจ้าหรือว่าเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินของผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ
1: อันนี้นี่จะต้องร่วมมือร่วมใจกัน
2: เจ้า
1: ท่านผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนาะจะต้องช่วยกันดูแลบ
2: ้
1: านจองห้องหอ
2: เจ้า
1: เพื่อมันงามเพื่อมันสวยนะครับเน
0: า
1: ะ
0: แต่งบ้านแต่งจองให้มันงาม
2: แน่ๆเน้นเรื่องความสะอาดก่อนถ้าสะอาดพอไปทางใดมันก็ม่วนหูม่วนตา
1: แม่นในฐานะที่เป็นคนเชียงใหม่นะคร
2: ับ
1: ก็ได้ยินคำว่าล้านแหน่นี่มันต้องกลิ่นอกกลิ่นใจแต่
2: แม่นเจ้าเพราะว่าอันฟังดูมันจะแบบสุดลูกหูลูกตาเนาะจันติ๊กเนาะเจ้าพ่อไปยังใดก็งามหูงามตานะเจ้าเพราะนั้นหมู่เฮาก็ต้องช่วยกันมันไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือว่าคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะเจ้าแต่ว่าบอกว่าจะเป็นภาคเอกชนภาคประชาชนภาคีเครือข่ายก็ต้องช่วยกันเนาะเพื่อที่เฮาจะไปสู่เมืองมรดกโลก
0: มันต้องช่วยกัน
2: เจ้า แล้วก็เป็นบอกว่าในส่วนของสภาเมืองเชียงใหม่นะเจ้าซึ่งก็เป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการริเริ่มแล้วก็ผลักดันในเรื่องของการนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอย่างต่อเนื่องนะเจ้าโดยได้ร่วมกันบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานบอกว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาแล้วก็ภาคประชาชนนะเจ้าก็ช่วยกันในเรื่องของการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ฟื้นฟูแล้วก็เผยแพร่คุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่เพื่อเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาตินะเจ้านอกจากนั้นต่างคณะก็ยังได้มีการแนะนำทูตมรดกวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมนะเจ้าของทุกภาคส่วนในการสร้างความตระหนักรู้นะเจ้าแล้วก็ความภาคภูมิใจในคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ตลอดจนในการร่วมกันเป็นเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์แล้วก็สนับสนุนการขับเคลื่อนนะเจ้าเมืองเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองมรดกโลกขององค์การยูเนสโก
1: ครับ
2: ก็ถือว่าทุกคนก็มีภาคส่วนเท่าก็มีภาคส่วนเหมือนกันมีส่วนร่วมในการดำเนินการครั้งนี้ตัวในเรื่องของการประชาสัมพันธ์เนาะในส่วนของศิลปะวัฒนธรรมหรือว่าเรื่องราวดีๆของเมืองเชียงใหม่นะจ๊ะเขาต้องช่วยกันในทุกๆด้าน
0: ก็เป็นพี่น้องว่าเป็นเจ้าภาพที่ดีก็คือต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง
2: เจ้า
0: ถ้าเปิ้นแมวบ้านเฮา
2: เจ้าน
0: ั่นนะอันนี้สำคัญนะ
2: แม่นเจ้าเพราะว่าจะเป็นเรื่องของการมีน้ำใจเนาะซึ่งเชื่อแน่ว่าคนเชียงใหม่นี่เป็นคนมีน้ำใจอยู่ละ
0: เปิ้นบ้านเฮานี่มันยิ้มง่ายเนาะ
1: สยามเมืองยิ้ม
0: แม่นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะ
2: แม่น
0: โดยเฉพาะคนเมืองเชียงใหม่
2: เจ้า
0: ป้าไผ่นี่เจ้าไอ้คนตาตอนยอนประตูยาหรอกนั่นมันเป็นเสน่ห์นะ
2: เจ้า
1: ด่าตึงมาเจ็บน้องแม่หลวงเนาะ
0: ด่าไปเจ็บ
1: พูดถึงตึงวันเนี่ยตังสภาวัฒนธรรมมีบทบาทหนักนะครับอย่างวันนี้ตังสภาวัฒนธรรมของเทศบาลตำบลหนองปลาคั่งเพิ่งก็มีการจัดอบร
2: ม
1: นะคร
2: ับ
1: เพื่อประชาชนเครือข่ายเนี่ยมาเรียนรู้ในการทำงานของสภาวัฒนธรรม
2: เ
1: ขาต้องช่วยกันด้านใดพ้องอย่างใดพ้องเองนะครับ
0: ต้องพัฒนาเน
2: า
0: ะ
1: แม่นครับ
0: แม่นเพราะว่าสภาวัฒนธรรมนี่จริงเพิ่งมีบทบาทนะ
2: เจ้า
0: โอ้ช่วยได้หนักเนอะถ้าเป็นเข้มแข็งกันนะแต่ละตีนี่เข้มแข็ง
2: เ
0: ป็นแม่หลวงไปโผล่มานี่นะเพิ่นเอาเต้เนอะพอสมมติว่าเพิ่นมีกิจกรรมอย่างนี้เนาะกิจกรรมประเภทนี้ต่างๆนี่นะเพิ่นจะพร้อมใจกัน
2: อืมเจ้า
0: อืมยังมีงานปล่อยงานอย่างใกล้ของระดับอำเภอ
2: เจ้า
0: เพิ่นก็จะนัดกันใส่ชุดพื้นเมืองอย่างเงี้ยนะเป็นแต่เป็นว่านะ
2: เจ้าหรือว่าจะเป็นงานประเพณีต่างๆของแต่ละท้องถิ่นท้องที่ของแต่ละอำเภอ
0: เ
2: พิ่นก็เข้าไปมีบทบาทไปมีส่วนร่วมด้วย
0: แม่น
2: ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะต้องมาช่วยกันเนาะเจ้าที่จะทำให้เราเป็นเมืองมรดกโลกเน
0: า
2: ะ
0: มันจะต้องร่วมกันทุกภาคส่วนนี่จะ
2: อย่าที่เขาว่ากันไปแม่นเจ้าพี่น้องประชาชนคนฟังเขานี่ก็มีส่วนร่วมเหมือนก
0: ัน แม่น
2: เจ้าในการที่เอกลักษณ์ของคนบ้านเฮาอย่าที่เขาว่าไปเน
0: า
2: ะคนเมืองน้ำใจงามอุ้มม้วนอย่าที่ไม่ว่าตาทอนยอนอย่าที่เขาว่ากันนะเจ้าก็ถือว่า
0: ท่านเนย์อย่างหนึ่ง
2: ท่านก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่เราจะไปก้าวเข้าสู่การเป็นเมืองมรดกโลกเน
1: า
2: ะ
1: แล้วก็ลูกหลานเฮาเนี่ยก็จะได้มีงานทำจะมีการจ้างงานอย่างเกิดขึ้นแห่งหลายอัตราหลายตำแหน่ง
2: เจ้า
1: ครับ
2: ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะจ๊ะเพราะว่าถ้าหากว่าเฮาเข้าสู่เมืองมรดกโลกเนี่ยจากการที่ปกตินักท่องเที่ยวกันนักอยู่แล้วในการเข้ามาแอลบ้านเฮามาดูว่าถ้าวัฒนธรรมศิลปะประเพณีที่มันดีงามที่บ้านเปิ้นหมีถ้าเฮาเข้าสู่ในเรื่องของการเป็นมรดกโลกน่ะมันก็จะมีคนเข้ามามากกว่านั้นแ
0: ฮมขึ้นมาแฮม
2: แต่ว่าจะได้ก็ดีในเรื่องของการบริหารจัดการก็คงจะต้องดำเนินควบคู่กันไปให้
0: ม
2: ันสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
0: ต้องรองรับเขตบ้านเขตเมืองได้นะเจ้า
1: สะอาดปลอดภัยนะครับสำคัญ
2: แม่นเจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมนะเจ้าเพื่อที่จะรองรับในเรื่องของการก้าวเข้าสู่เมืองมรดกโลกนะเจ้าแล้วก็เดียวในช่วงของ 3-8 สิงหาคมก็จะมีการตรวจประเมินนะเจ้าของผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศนะเจ้าเพิ่นก็จะเข้ามาตรวจประเมินอีกครั้งนึงว่าเข้าหลักเกณฑ์ก็นะเจ้าเป็นไปตามที่เพิ่นกำหนดไว้ก่อนนะเจ้าเพื่อที่จะเข้าสู่การเป็นเมืองมรดกโลก
0: เดียวทีมงานเพิ่นก็จะมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการต้อนรับ
2: เจ้า
0: เนาะ
2: เจ้า
0: อ่ะมานะ
2: มานมาละฟังมาฟังก่อนคุณผู้ฟังฟังเฮาจากที่ไหนสวัสดีเจ้า
3: สวัสดีเจ้า
2: เจ้า
3: หายไปหลายปีที่ต้องแต่ว่า
0: หายก็ไผหายก็ป้าต้อมกะฮัลโหล
3: เป็นกลุ่ม
4: นี่ย
2: เขาจึงกลุ่มพอดีสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นมีในเรื่องของการถ่ายทอดพระราชพิธีนะเจ้า
0: เป็นงดรายการ
2: แม่นเจ้า
0: ถ่ายทอดสด
2: เจ้าก็เลยหายกันไป1สัปดาห์วันนี้มาแล้วเจ้าแต่ว่าอาจจะมาบ่ครบบ่เป็นอย่างเพราะว่าพระหลวงชูชาติติดภารกิจในพื้นที่นะเจ้าแล้วก็ป้าต้อมก็ยังบ่แข็งแรงแต่เตื้อเนาะเจ้าก็ยังรักษาตัวอยู่นะเจ้า
0: เจ้า
4: แต่เจ้าดีได้ข่าวพ่องเนาะ
2: เจ้าเจ้า
4: พระหลวงชูชาติก็ถ่ายไว้ทํา5ปีนะคะ
2: จะไปเลี้ยงเป็ดนะเดี๋ยวไปหาโครงการก่อนเนาะเจ้าเจ้า
4: คิดแต่นะเจ้า
0: เจ้ารักษาสุขภาพตัวนะเจ้า
2: เจ้ายินดีเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้าอันนี้คุณผู้ฟังเจ้าประจำของเฮา
0: FC
2: FC เพิ่งไปเลี้ยงเป็ดแมนดารินมาติดตามอยู่ตอนนี้เฮากำลังเดี๋ยวจะส่งพระหลวงชูชาติไปดำเนินการ
0: เดี๋ยวเราฟังจะมีพระหลวงพลสั่งเป็นยัง
2: แม่วันนี้จะมารายงานตัวก่อนนะเจ้านะเจ้าก็เดี๋ยวก็รอฟังดูเนาะเจ้าอันนี้ในเรื่องของเมืองมรดกโลกของเฮาก็ผ่านไปแล้วสำหรับประเด็นแรกนะเจ้าส่วนประเด็นถัดไปก็คือในเรื่องของอย่างก็ตะกี้เขาว่า
1: สุขภาพ
2: สุขภาพแม่นเจ้าก็เป็นในเรื่องของการเปิดลงทะเบียนเนาะในเรื่องของโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเตื้อที่12เฉลิมพระเกียรตินะเจ้าเพื่อที่จะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนั้นร่วมออกกำลังกายสร้างสุขภาพที่ดีพร้อมทั้งช่วยในเรื่องของการร่วมทำบุญกับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองต้องถือว่าเป็นโรคที่สำคัญแล้วก็ประเดี๋ยวนี้พบผู้ป่วยเพิ่มมากข
1: ึ้
2: น
1: ครับ
2: เจ้าแล้วก็มันอาจจะเป็นด้วยสภาพเศรษฐกิจการเนาะสภาพสังคมการที่เขาจะต้องมีความรีบเร่งในการทำมาหากินก็อาจจะเป็นตัวกระตุ้น
0: การกิน
2: แม่นแม่นทำให้เขาเป็นโรคหลอดเลือดในสมองหนักขึ้นนะเจ้าซึ่งก็โครงการนี้ก็ดีนะเจ้าเพื่อที่จะให้เขานั้นช่วยในเรื่องของการออกกำลังกาย
0: แม่นแม่นปั้นรณรงค์ในเรื่องการออกกำลังกาย
2: เจ้าบอกว่าท่านจะไปเดินไปวิ่งไปปั่นรถถีบเนาะเจ้าอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้ด้วยนะเจ้า
1: สำคัญควบคู่กับการออกกำลังกายนั่นก็คือการกินนะครับสำคัญโดยเฉพาะยุคยาเนี่ยหลายคนหลายท่านที่หูจับนะครับที่เป็นสโตกอันยังไปก็ดีบักกินยาความดัน
2: แม่นถ้าผู้ฟังคนเดียวก็มี
1: ถ้าผู้ฟังนะครับถ้าฟังอยู่นะถ้าใครกินยาความดันอยู่เนี่ยบัดดีไปแย้งคนเดียว
2: แม่นบัดเป็นยังละย้างอีบัดได้นะเจ้าม
0: ีหลายคนละ
1: แม่หลวง
0: ที่ว่าบักกินน่ะเลิกยุดไปคนเดียว
2: เจ้า
0: ถ้าไปหาหมอเราเอาบัดตันละ
2: แม่นแม่นเจ้าเพราะฉะนั้นก็ต้องการกินยาตามที่หมอสั่งนั่นก็คือตามที่แพทย์สั่งเนาะยางดคนเดียวก็คือต้องแพทย์สั่งก่อน
0: ถึงจะงดได้ตื่นเจ้ามาเปิ้ลต้องกินเพราะว่าเขาเป็นความดันนี่เนาะ
2: เจ้า
0: เปิ้ลควบคุมไงเปิ้ลต้องบอกว่ามันกินเพื่อควบคุม
2: เจ้าเจ้าซึ่งต่างจังหวัดเชียงใหม่เฮานะเจ้าก็ในเรื่องของการเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตนะเจ้าครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพที่ดีพร้อมกับร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทั่วประเทศนะเจ้าโดยเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้จนถึง31สิงหาคม2569นะเจ้าซึ่งโครงการนี้นะเจ้าเป็นความร่วมมือกันนะเจ้าของทุกภาคส่วนภายใต้การกำกับดูแลของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมทั้งเป็นการสร้างในเรื่องของการรับรู้แล้วก็กระตุ้นให้เกิดเป็นคำว่ากระตุ้นให้พี่น้องประชาชนนะเจ้าได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองซึ่งเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้หากมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างเหมาะสมนะเจ้าทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ในเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองโดยการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนะเจ้านอกจากนั้นก็ยังถือเป็นการร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชแล้วก็บัญชีแสงนำใจไทยทั้งชาติระดับจังหวัดเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินการในเรื่องของกิจกรรมป้องกันการเจ็บป่วยด้วยโรคหลอดเลือดในสมองในพื้นที่ของเฮานะเจ้าซึ่งเป็นบอกว่าผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัด นี้จนถึง31สิงหาคม2569ผ่านเว็บไซต์นะเจ้า wrb12. ไทยนะเจ้าดักรันนะเจ้าโดยอัตราค่าสมัครของบุคคลทั่วไปอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไป360บาทเด็กและเยาวชนอายุ7ถึง18ปี240บาทผู้สมัครนั้นจะได้รับเสื้อที่ระลึกนะเจ้าหมายเลขวิ่งนะเจ้าแล้วก็ในเรื่องของเรียนที่ระลึกนะเจ้าจัดส่งฟรีถึงบ้านพร้อมทั้งได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุกลุ่มตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนดแล้วก็สามารถนำค่าใช้จ่ายไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีได้ด้วย2เท่าเลยนะเจ้าสำหรับสนามของจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมวิ่งที่อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่าในวันที่1พฤศจิกายน2569ตั้งแต่เวลา 5:00 นเจ้านะเจ้า 05.00 เป็นต้นไปตี 5เจ้าซึ่งเปิ้นบอกว่าในเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองนั้นเป็นภัยใกล้ตัวที่สามารถป้องกันได้หากทุกคนหันมาสนใจสุขภาพออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ลดพฤติกรรมเสี่ยงรวมถึงตัวสุขภาพเป็นประจำก็เชิญชวนพี่น้องชาวเชียงใหม่ร่วมกิจกรรมวิ่งเดินปั่นนะจ๊ะเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของตัวเก่านะจ๊ะแล้วก็ส่งต่อความหวังแล้วก็กำลังใจให้กับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองด้วย
0: โครงการนี้ดีเน
2: า
0: ะ
2: เจ้า
0: ตึงวิ่งตึงปั่นตึงเตียวอย่างไร
2: แล้วแต่ท่านจะไปแล้วก็ได้แม่นเจ้าก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของเปิ้นได้นะเจ้า
0: ลงทะเบียนแล้วได้เสื้อตัว
2: ได้เสื้อตัวนะเจ้าได้
0: ทำบุญตัว
2: ได้หมายเลขตัวได้เรียนตัวได้ทำบุญตัวนะเจ้า
1: สุขภาพตัว
2: แม่อันนี้สำคัญสุดแม่นเจ้าซึ่งสำหรับค่าสมัครสำหรับบุคคลทั่วไปย้ำแห่งครั้งหนึ่งนะเจ้าบุคคลทั่วไปอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไป360บาทละอ่อนแล้วก็เยาวชนอายุ7ถึง18ปี240บาทนะเจ้า
0: ถูกมาหน่อย
2: เจ้าแต่ว่าเงินรายได้ที่ได้มาเฮาก็จะไปทำบุญตัวเนาะแล้วก็ไปจัดกิจกรรมนะเจ้าสำหรับในเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองแล้วก็จะมีการจัดกิจกรรมวิ่งนะเจ้าในวันที่1พฤศจิกายน2569ที่อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่า
0: ตอนนี้ลงทะเบียนได้เลยจนถึงสิ้นเดือนสิงหา
2: เจ้าแม่นเจ้าม
0: ีเวลา
2: เยอะแยะเจ้าก็เตรียมตัวกันไว้ซ้อมไปก่อนก็ได
0: ้
2: ซ้อมก่อนจะไปวิ่งแต่ก็ได้นะเจ้าก็ถือว่าเป็นโรคที่เป็นภัยใกล้ตัวแต่ๆนะเจ้าบางทีมันเป็นปัจจุบันทันด่วนนะเจ้าเอาบัตรตันก็ประทองว่าถ้าไปหาหมอตันก็อาจจะโชคดีบ่เป็นหยังนะจ๊ะแต่ว่าถ้าหากว่าโชคดีทำน้อยก็คือบาดเสียชีวิตแต่ว่าอาจจะการเคลื่อนไหวช้าลงเนาะเจ้าหรือว่าบางทีก็เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตอันนี้
0: บางคนเนี่ยเห็นอยู่เฮาเห็นเคยหันเปิ้นอยู่นะว่าเปิ้นแข็งแรง
2: เจ้าม
0: าเจอหำกรรมติดเตียงไปละนะอันนี้สำคัญนะเจ้ามันเรื่องอาหารการกินแล้วออกกำลังกายเนี่ยมันต้องคู่กันแท้ๆอย่างที่ท่านอาจารย์เปิ้นบอกตะกี้
2: เจ้าอาจารย์ที่บอกว่าต้องออกสุขออกกำลังกายตัวเจ้าแม่น
0: ออกกำลังกายนี่สำคัญนะ
2: แม่น
0: ถ้าออกทุกวันเป็นประจำนี่เน
2: า
0: ะมันเป็นนิสัยเน
2: า
0: ะเป็นพฤติกรรมเป็นนิสัย
2: เจ้า
0: ร่างกายเขาก็จะห่างไกลโลก
2: บางท่านก็บอกว่ามันมีเวลาแล้วงานหันยานี่ก็บอกเป็นยังเพราะว่าทำงานบ้านก็ถือว่าเป็นการออกกำลังเนาะเป็นอะไรขยับเท่ากับออกกำลังกายอีหรอ
1: แต่ประเดี๋ยว
0: คนนอนมาได้เด้อ
1: คนเฮานี่จะเดินเดินวันละ19,000
2: แม่น
1: ประเดี๋ยวใส่นาฬิกากันเน
2: า
1: ะ
2: เจ้าสามารถวัดวัดได้นะเจ้าตั้งไว้แต่บางทีก็อันแทบจะมาถึงก็มีวันนั่งวันข้ามวิก็มีแต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นคนในวัยทำงานนะจ๊ะแต่ว่าถ้าเป็นคนที่เปิ้นทำนั่นทำนี่เปิ้นก็ถึงอยู่ละ19,000ต่อวัน
0: แต่ตอนนี้เต้ไม่หลวงหันโครงการอบจนะเปิ้นออกเปิ้นไปออกกำลังกายที
2: ่
0: สถ
2: าน
0: ีรถไฟ
2: แม่น
1: ครับ
0: กับบัดเดี๋ยวนี้เนาะมีการเต้น
2: แอโรบิกแม่น
0: ที่สวนอบจนะเจ้าตอนแรงทุกวันนะปนไปเต้นเนลบีกันไปดีม่วนอ่ะไม่หลวงหันดูข่าวเนาะเขาก็ว่าเดี๋ยวสักวันเขาจะไปพ่องเนาะ
1: ใกล้ที่ไหนไปที่ฮันนะ
2: ครับแม่น
0: ถ้าใกล้ทางโซนเพ็กก็ไปเตียวเตี้ยนสถานีรถไฟส่วนรถไฟนั่นนะเจ้า
2: อ
0: ันนั้นนะเปิดปรับปรุงเป็นสถานที่เป็นแลนด์มาร์คของเชียงใหม่แห่งตีหนึ่งออกกำลังกายได้เวลามีกิจกรรมต่างอบจเปิ้นก็จะมาจัดกันที่ฮันนะเจ้า
2: ย้อนไปถึงในเรื่องของการที่เชียงใหม่จะก้าวสู่ในเรื่องของการเป็นเมืองมรดกโลกนะเจ้าบอกข่าวเจ้าเหนือนะเจ้าเพจของท่านผอ.สวท.เองก็คือข้อมูลเพิ่มเติมนะเจ้าในเรื่องของทูตมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่นะเจ้าก็คือพี่อ้อมรัตนังหรือว่าต้องอ้อมรัตนังนะ
0: เจ
2: ้
0: า
2: พร้อมนำเสนอในเรื่องของภาพยนตร์โฆษณาที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์และก็คุณค่าของเชียงใหม่กิจกรรมครั้งนี้นับเป็นแฮมก้าวหนึ่งที่สำคัญ นะเจ้าในการสร้างการทับหูแล้วก็ร่วมพักดันเจียงใหม่สู่การเป็นเมืองมรดกโลกพร้อมทั้งเผยแพร่ในเรื่องของเสน่ห์ทางวัฒนธรรมสู่สายตาของพี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะเจ้าซึ่งท่านก็ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมแถมว่าในส่วนของพื้นที่มรดกโลกที่นำเสนอครอบคลุม8แหล่งที่สำคัญได้แก่ต่างศาสนสถาน7แห่งนะเจ้าก็คือวัดเชียงมั่นวัดอุโมงค์วัดพระสิงห์วรมหาวิหารนะเจ้าวัดสวนดอกวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารนะเจ้าวัดเจดีย์หลวงวรวิหารแล้วก็วัด7ยอดพระอารามหลวงนะเจ้าพื้นที่ประวัติศาสตร์แนวคูเมืองกำแพงเมืองทั้ง4แจงแล้วก็ประตูเมืองตวย
0: เจ้าโอ้มีวัดเก่าแก่
2: รู้สึกปิติอย่างในหมู่
0: ก็เฉพาะวัดเจียงมั่นนี่มันเป็นวัดแห่งแรกเลยนะเป็นวัดที่เก่าแก่นะ
2: เจ้าเจ้า
1: วัดแรกของเจียงใหม่ก็ครับ
2: แม่
0: เ
2: จ้า
0: เนี่ยเฮามีลูกบอกหลาน
2: เจ้า
0: บางทีเราอ่อนรุ่นใหม่บางทีหูเนอะ
2: เจ้า
0: เฮาต้องบอกคือเขาเป็นความหู
2: เจ้า
0: ว่าวัดที่เก่าแก่ที่สุดในแห่งแรกของเจียงใหม่ในวัดยางเขาต้องบอกเขาวัดเจียงมั่น
2: เจ้าเจ้าแล้วก็ในส่วนของปันห้องว่าสถานที่ที่สำคัญของเชียงใหม่นะจ๊ะแล้วก็ท่านก็ฝากข่าวในเรื่องของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเปิดวังท่าเจดีกิวตัวนะเจ้าบางคนก็สงสัยมันมีตั้งใดแนวอันวังท่าเจดีกิวนะเจ้า
0: ที่ข่าวนะ
2: แม่นเจ้า
0: ที่หน้าเทศบาลนครนั่นนะเจ้า
2: ซึ่งเมื่อตะวันนี้นะเจ้า19มิถุนายน2569นะเจ้าท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะเจ้านายพิชัยเลิศพงษ์อดิศรก็ได้จัดในเรื่องของการเปิดในเรื่องของวังท่าเจดีกิวนะเจ้า112ปีศรีนครดารานิวาสนะเจ้าซึ่งเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ภายใต้โครงการส่งเสริมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นซึ่งเปิ้นก็มีงานไปวันนี้ก็น่าจะไปตันอยู่นะเจ้า
0: น่าสนใจเน
2: า
0: ะถ้าใครเคยเห็นหัวประวัติเมืองเชียงใหม่นี่นะไปที่ฮันเตอร
2: ์แม่เจ้า
0: จะมีมดอ่ะเน
2: า
0: ะ
2: เจ้าซึ่งงานก็จัดตั้งแต่ตะวันนี้รวมถึงวันนี้ตัวนะเจ้า19สาวมิถุนายน2569โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้านายรัฐพลนราดิศรนะเจ้าเป็นประธานในพิธีเปิดงานณวันณวังท่าเจดีกิวก็คือที่สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่เดิมนะเจ้าตั้งอยู่ที่ตำบลช้างม้อยอำเภอเมืองเชียงใหม่นะเจ้าซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่คุณค่าทางประวัติศาสตร์อันยาวนานพร้อมทั้งสร้างความตระหนักรู้และก็ความภาคภูมิใจในรากเหง้าทางวัฒนธรรมนะเจ้าเพื่อแก่ละอ่อนเยาวชนและกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะเจ้าผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และก็เรียนรู้แบบบูรณาการรวมถึงสร้างความร่วมมืออันจะเป็นความแข็งแกร่งที่จะเกิดขึ้นของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการอนุญาตจากสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่นะเจ้าเข้ามาดูแลแล้วก็รับผิดชอบในการบูรณาการทั้งในส่วนของอาคารสถานที่ตลอดจนการปรับปรุงนะเจ้าภูมิทัศน์โดยรอบมีเนื้อที่ทั้งหมดของวังเจดีย์กิวนี้นะเจ้า8ไร่เน
0: า
2: ะกว
0: ้
2: างอยู่นะเจ้าแล้วก็มีการบูรณาการทั้งในส่วนของอาคารสถานที่นะเจ้าแล้วก็ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการ

0: ศิลป์แล้วก็คีตะดนตรีเป็นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็การบรรเลงดนตรีล้านนาสุดอลังการซึ่งใน2วันนี้ก็ถือว่าเป็นการชิมลางก่อนนะเจ้าจะเปิดให้พี่น้องประชาชนนั้นลงทะเบียนได้เข้าชมบางส่วนหลังจากนั้นทางอบจ.จะได้รับการโอนในเรื่องของการดูแลจากกรมธนารักษ์แล้วก็จะได้เปิดให้ประชาชนได้เข้าชมอย่างเป็นทางการต่อไปแฮม
1: น่าสนใจแต่ครับ
2: น่าไปเอว
0: เจ้าก็ถือว่าเป็นสถานที่หรือว่าโบราณสถานที่น่าสนใจนะเจ้าเป็นห้องวังท่าเจดีกิวอีหรอถ้าหลายท่านสงสัยก็คือที่สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่เดิมนะเจ้าอยู่ที่ถนนจางม้อยก็ติดกาด
1: การ
0: เมืองใหม่เนาะแม่นแม่นเจ้าตรงจีดีกิวฮั่น
2: ติดกระเทศบาลนครนะเจ้า
0: ก็ผ่านมา112ปีละยาวนาน
2: ปีแล้วเนาะ
0: เจ้าเจ้า
2: อันนี้นะไม่หลวงบ้านนะสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่นี่
0: เจ้า
2: น่าเอาหรออ่อนเนาะ
0: แม่น
2: รอนักเรียนนักศึกษา
0: เจ้า
2: ไปศึกษารุ่นใหม่ๆนี่เน
0: า
2: ะบางทีเขาบอกหูลึกซึ้งอ่ะว่าความเป็นมาเมืองเชียงใหม่เฮา
0: เจ้าม
2: ันเป็นจะได้พ่องอยากเป็นจะได้หาตื่นลึกนะบ้างแต่ก่อนเพราะเขาไม่ใช่หูลูกต้องไปศึกษานะเจ้าแต่คิดว่าน่าจะมีโครงการของเปิ้นเนาะแต่ละโรงเรียนของสถานศึกษาของเชียงวัดเชียงใหม่เฮาเนี่ย
0: เจ้าก็เดียวพอเปิ้นเปิดให้เป็นทางการเฮาก็จะได้ไปเข้าชม
2: เฮา
0: ต
2: ั
0: ว
2: ทีมปมช.เดี๋ยวเฮาเข้าเดียว
0: เฮาต้องไปชมก่อนแล้วเดี๋ยวเฮาจะได้มาเล่าให้ฟังกันในรายการเนาะ
2: โดยเฉพาะอันประหลวงชาติมันสอบในเรื่องของประวัติเมืองเชียงใหม
0: ่มันจึงไปคนเนี้ยไม่เป็นอย่างก็เมืองเกิ้
2: ม
0: คนเมืองเกิ้ม
2: คนสิงห์บุรีนะแต่มาชอบศึกษาประวัติเมืองเชียงใหม
0: ่หัวใจเชียงใหม่อีหล่ะจ้า
1: พูดถึงเชียงใหม่เฮานี่มีหลายต่อหลายที่ที่เป็นพิพิธภัณฑ์นะคร
0: ับ
1: ที่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ก็ยังมีเปิดให้บริการอย
0: ู่
1: ที่แม่เฮียที่เปิดใหม่ก็มีอันนั้นก็น่าสนใจครับผมมีโอกาสไปดูงาน
0: ที่ไปในพ่องเจ้าอาจารย์ทิกเจ้า
1: โอ้ตั้งในนี่ดีมากเลยครับมีเหรียญของชนเผ่าครับที่ในหลวงเปิ้นประทานให้เอาเหมือนเป็นแตนบัตรประชาชน
0: เจ้า
1: ผมก็กล้าไปหันในวันน
0: ั้
1: นหันแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นว่าน่าจะให้ละออนมาดูมาศึกษาเน
0: า
1: ะเปิดไปโครงการหลวงนะครับตีแม่เหี้ยนะครับ
0: เจ้าเจ้า
2: ถ้า
0: สถานที่หรือว่าบางคนบอกขอพิกัดหน่อยก็คืออยู่หลัง
1: พืชสวนโลก
0: พืชสวนโลกแม่แม่เจ้าซึ่งก็ถ้าหากใครจะคุ้นเคยก็คือไปซื้อพักโครงการหลวงเนาะ
2: รวดแว่ฮะเลย
0: แม่แม
1: ่ก็ยังมีการนัดอยู
0: ่ครับเจ้าก็น่าสนใจอยู่นะเจ้าก็มีแฮมไลตี้นะเจ้าหรือว่าท่านจะไปดูของที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงใหม่ก็ได้ที่วัดเจ็ดยอดนะเจ้าก็อันนั้นก็น่าสนใจเหมือนกันเล่าประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ตั้งแต่ก่อร่างสร้างเมืองมาเลย
2: ที่ท่านก็มี
0: เจ้า
1: พูดถึงไอ้แหล่งท่องเที่ยวนะครับ 2-3 วันนี้ได้ยินข่าวว่าเชียงใหม่เขาจะมีรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับ
0: แม่นแม่นเจ้า
1: ก็ถือว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีนะคร
0: ับ
1: เน
0: า
1: ะ
0: แม่นท่านว่าจะเริ่มที่โรงพยาบาลนครพิงแล้วจะแล้วก็ไปสิ้นสุดที่แม่เหี้ยเน
2: า
0: ะ
2: เขาลองนั่งเขาบอก
0: เดี๋ยวเราเป็นแบ่งกันก็เขาจะไปลอง
2: เขาต้องไปทดลองนั่งมันจะเขาเวทไปทางใดเน
0: า
2: ะ
0: หันว่าแฮม
1: ปีเจ็ดห้าจะเปิดให้บริการครับแม่หลวงครับ
2: แต่ว่าต้องไปทดลองก่อนเนาะต้องทดลอง
0: เจ้าก็คงจะต้องมีการเตรียมการในการก่อสร้างก่อน
1: แต่ก่อนที่จะรถไฟฟ้าเนี่ยจะมีรถ EV บัสผมรู้สึกว่าจะเริ่มแล้วตัว
0: เจ้าเจ้า
1: ในหลายๆโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่เน
0: ี่
1: ยจะรณรงค์ให้ละอ่อนนักเรียนผู้ปกครองใช้อีวีบัตของอบจนะครับ
0: หันว่าเริ่มต้นที่โรงเรียนปริ้นแล้วก็ดารานะเจ้าม
2: ันลดในเรื่องของการลดติดเน
0: า
2: ะ
0: แม่นแม่นเจ้าเพราะว่าตรงท่านนี้ก็ขยายถนนยากเนาะการจราจรก็คับคั่งในช่วงเวลาเร่งด่วนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเจ้าก็ของใหม่เนาะบางทีมันก็อาจจะยังไม่ถูกใจมันยังไม่ลงตัวเตื้อก็ทดลองก่อน
2: น่าจะเหมือนกรุงเทพนะ
0: จ้าเดี๋ยวเป็นก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ไปปรับเปลี่ยนให้มันตรงใจคนใจเยอะขึ้นนะเจ้าแล้วก็ให้มันปัญหาว่าสามารถที่จะแก้ปัญหาได้นักขึ้นนะ
2: เจ้า
0: ตอนนี้ก็อาจจะเป็นสถานศึกษาก่อนสองสถานศึกษาที่ว่าไปก็คือปริ้นกับดาราเนาะแต่ว่าในที่อื่นๆเดียวก็จะขยายเส้นทางต่อไปก็คงต้องดูเสียงตอบรับด้วยนะเจ้าว่ามันเป็นจะได้พ่องเป็นไปแล้วมันช่วยแก้ปัญหาได้ขนาดไหนนะเจ้ามีอะไรที่มันเป็นปัญหาหรือว่าอุปสรรคในการทำงาน
2: ถ้ามันได้ผลก็จะมีการขยายไปเรื่อยๆ
0: เจ้า
2: เนาะ
0: เจ้า
2: แต่ละเส้นทาง
0: เจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเจ้าการปรับเปลี่ยนบางทีมันก็ บางคนก็บ่อยากจะให้มันเปลี่ยนแปลงแต่วันปัญหาว่าโลกมันเปลี่ยนไปเฮาก็ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปพ้องนะเจ้าเพื่อที่มันจะสามารถให้มันทันยุคทันสมัยแล้วก็ลดปัญหาต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นนะเจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในหลายๆด้านที่เชียงใหม่มีการพัฒนาในหลายๆเรื่องนะเจ้าแล้วก็พี่น้องประชาชนก็

0: เพื่อความสนใจในทุกโครงการทุกกิจกรรมที่ได้จัดทำขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่เฮา
1: เจ้าแบบน้อยอนาคตมโหปีใดเนอะ
0: ยายใหญ่เจ้า
1: เฮาที่เท่าเนาะเนี่ยเพิ่นจะมีอัน
0: ยายใหญ่เจ้ามีอย่างแ
1: หมว่าอันรถไฟความเร็วสูงเน
0: า
1: ะเหมือนกับประเทศเนี่ยเพิ่นมีประเทศจีนกัน
2: ครับ
1: เพิ่นมีแล้ว
0: เจ้า
1: ถ้าอย่างเฮานี่จากเชียงใหม่ไปกรุงเทพให้ใช้เวลาสัก 2-3 ชั่วโมงแน่นอน
0: น
1: ะหำน้อยถ้าจะมีละบ้านเฮา
0: เจ้า
1: ไม่เป็นเรื่องของอนาคต
0: แม่น
1: แต่ถ้ามันมีได้บวยกว่าดีก่อนที่เฮาจะเท่ากว่านี้นะ
0: ตอนนี้ยังมีแหงไปอยู่ ก่อนจะกู้แก้หน้าโมนอันนี้เจ้าก็ต้องรอดูต่อไปนะว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาอย่างพ้องนะเจ้าแต่ว่าไปทอใหม่ก็เอาเก่ากับบัลลากก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเจ้ามีเรื่องของการพัฒนาแล้วก็การปรับปรุงส่งเสริมในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมหรือว่าร
2: ักษาเอาไว
0: ้แม่นเจ้าของดีๆของบ้านเฮาก็รักษาเอาไว้นะเจ้าเพราะว่าหลายที่เปิ้นก็มามีเปิ้นก็อยากจะมาหันนะเจ้าแล้วก็ถือว่าก็จะได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้ามาในบ้านเฮานักเคลื่อนสร้างงานสร้างอาชีพต่อไปเนาะ
1: เจ้า
0: อันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญ2ประเด็นที่เฮาเอามาอู้กันนะเจ้าส่วนประเด็นอื่นๆนั้นนะเจ้ามีอะไรอยากจะฝากพ่ออาจารย์ติ๊กมีอย่างเพิ่มเติมกับเจ้า
2: ที่แม่หลวงเอ่ยก่อนเปิดรายการตะกี้นะครับว่าเดี๋ยวนี้ฝนมันตกมันจะมี5โรคนะครับที่สำคัญในหน้าฝนแม่นโรคที่1เนี่ยจะเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะครับโรคที่2จะเป็นโรคที่มียุงเป็นพาหะโรคที่3นี่เป็นโรคติดต่อทางน้ำหรืออาหารโรคที่4นี่เป็นโรคติดเชื้อผ่านทางบาดแผลนะครับหรือว่าเยื่อหุ้มบุแผลของเฮานะครับผิวหนังเนี่ยนะแล้วก็โรคที่5นี่เป็นโรคมือเท้าปาก
0: เจ้า
1: แม่ต้องเป็นนอนนะลูกๆหลานๆไปโรงเรียนนี่นะ
0: เจ้า
1: ถ้าหูว่าบ่สบายเนาะบ่ต้องไปแล้วเด้อ
0: เจ้า
1: เออคือภาคสุขสาธารณสุขที่บ้านบางทีมันปิ่นเน
0: า
1: ะคนนี้ปิ่นแล้วมันไปปล่อยกัน
0: ม
1: ันไประบาดโรงเรียนปุ่น
0: เจ้าน
1: ะอันนี้เคยมีเจ้าแทบจะทุกปีนะเราอ่อนที่ป่วยเป็นโรคกันนี้กันนะมือเท้าปากนี่นะ
0: เจ้าเจ้า
1: ต้องระมัดระวังนะเจ้าหน้าฝนเนี่ยมันมีหลายโรค
0: เจ้าบางทีหากว่าเป็นคำว่าที่รับเลี้ยงละอ่อนเนาะหรือว่าสูงขนาดเด็กๆนี่ส่วนใหญ่มักจะเจอละอ่อนที่เป็นมือเท้าปากค่อนข้างที่จะบ่อยนะเจ้าเพราะฉะนั้นการทำความสะอาดก็สำคัญเนาะเจ้าเพราะฉะนั้นของเล่นของ
1: ที่จับ
0: ร่วมกันนี่ต้องทำความสะอาดบ่อยครั้งหน่อยเน
1: า
0: ะเจ้าแล้วก็อย่างที่แม่หลวงว่านะว่าถ้าเกิดว่าพบเจอน้องๆที่มีอาการเป็นมือเท้าปากเนี่ยก็บอกควรให้ไปโรงเรียนบางทีเราก็เข้าใจท่านว่าท่านมีภารกิจต้องไปทำงานนะเจ้าแต่ว่าถ้าหากว่าน้องๆมีอาการเนี่ยก็ให้หยุดอยู่บ้านก่อนละกันเนาะเจ้าเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันไปเอาไปโรงเรียนม
1: ัน
0: แบบเป็นอัญญางยาแล้วก็ไปแพร่ที่โรงเรียน
1: อ
0: ่ะแหมหลายคนก็จะติดไปเหมือนกันเพราะมันเป็นโรคติดต่อในการสัมผัส
1: โรคหนึ่งโรคฮีทก็คือโรคไข้เลือดออก
0: เ
1: ท่าเปลี่ยนกันนักเจ้า
0: อันนี้
1: ได้รับข่าวแสแล้วเจ้าคนส่งมาแล้วเจ้า
2: ต้องป้องกัน
1: มูนั้นมูนี้มันต้องโชว์หาเราในรายกลุ่มมอสมอยเออเอาละ
0: เจ้า
1: เปิ้นตีละเทศบาลเอาละลด
0: ไปบ่โบโบเครื่องลงบนมา
2: ที่สำคัญนี่เรื่องขยะ
0: แม่
2: ครับต้องช่วยกันเจียบกันเพี้ยวนะครับเพื่อมันเป่งมันลงผมมีโอกาสได้อู้กับผอ.สาธารณสุขนะครับต
0: ้
2: องบอกว่าเวลาภาชนะที่มันแห้งวางอยู่นี่นะมันมีไข่ยุงลายอย
0: ู่
1: ฝนมันตกใส
2: ่ฝนตกใส่ปุ๊บกลายเป็นหนอนลูกน้ำยุงลาย
1: อย่างแก้วพลาสติกเห็นเนาะที
2: ่
1: แก้วกินแล้วทิ้งน่ะ
0: แก้วพลาสติก
1: ที่เขามันอยู่ในถังขยะนะนั่นน่ะยุงมาไว้ไข่ฝาเบียเจอบ่อย
2: อายุมันอยู่ได้เหมือนขนาด
0: เจ้า
2: ครับหลายเดือนเลยครับเหมือนมันรอฝน
0: Amen.
2: เหมือนมันจำศีลอยู
1: ่
2: ฉะนั้นแล้วเราเจอขยะอย่างที่มันจะเป็นน้ำขังนี่เอาทิ้งเลย
0: เจ้า
2: และที่สำคัญเนี่ยต้องช่วยกันแยกขยะนะคร
0: ับ แม่นเจ้าอู้ถึงในเรื่องของขยะหลายพื้นที่ก็ประสบปัญหาในเรื่องของขยะเนื่องจะเป็นในส่วนของการก่อให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงเอ่ยเชื้อโรคเอ่ยแล้วเนี่ยปัญหาว่าเวลาทิ้งไปในแม่น้ำลำคลองเนี่ยก็เป็นปัญหาแฮมช่วงนี้ฝนตกบางทีน้ำมันต้องระบายออกเนาะแล้วมันไปบ่ได้เนาะด้วยว่ามีขยะอันนี้ก็ต้องพิจารณากันตัวแล้วก็ฝากหน่วยงานในพื้นที่ตัวในเรื่องของการขุดลอกเนาะ
1: นอกจากขยะ
0: น้ำต่างๆ
1: นอกจากขยะแล้วน้องยุ้ยว่าอย่าง
0: ผักตบชวา
1: ที่มันเป็นปัญหากับหมู่อสม.เวลาไปสำรวจเน
0: ี่ย
1: ที่น้ำมันขังเล่าออกบ่ได้เหมือนมากั้นเตาย
2: างรถ
1: กัน
0: อันนี้ความในใจอสม.เจ้า
1: เนี่ยได้มันก็ตึ้งมาออกแหนมันขังอยู่ฮั่นน่ะ
0: เจ้า
1: พอเฮาออกได้สักหน่อยมันดึงแจ๋อยู่ฮั่นเนาะถูกได้เอาทรายเบ็ดเจ้าต้องเอาใส่นะฮะ
0: เจ้าเจ้า
1: เออนะยางรถยนต์เนี่ยสำคัญนะแล้วยางมันชอบเพราะมันเป็นสีดำ
0: ครับ
1: มันเป็นสีดำมันห่มขนาดอ่ะ นะก็เลยว่าถ้าใครมีนะจะไปวางเหี้ยวางหายเถอะคือเก็บเพื่อวันหรือบ้านก่ออีเอามาเป็นประโยชน์เอามาเป็นนั่นกระถางดอกไม
0: ้
1: เนาะปลูกพักไผ่หอมรวนก็ได
0: ้
1: เ
0: จ้าตอนนี้เป็นก็มีการแลที่แลตามประกันดัด
1: แปลง
0: ของ
2: เราประเดี๋ยวมีแก่มีสินเนอะแม่หลวงเนอะ
0: จ้าย
2: างรถนะครับประเดี๋ยวนะเพื่อเอาไปทำฝายเอาไปทำที่กั้นดินกันครับประเดี๋ยวคร
1: ับจะไปญาติจ้าดีกว่าบางคนมันน้ำมันเหี้ย
2: อายุมันเมินกว่ามันจะย่อยสลาย
0: แม่นเจ้าพอเวลาก็ไล่หลังมาแล้วเจ้าอู้จ่ากันม่วนล้ำกับว่ามันมียังนะ
1: ย
0: ัง
1: มาโวยเอ๊ะวันนี้พ่อหลวงสันปะยังมันอย่างอันดักปิ้งดักสัน สวย
0: เป็นท้องว่าเฝ้าระวังฟ้าฝนอยู
1: ่ก็ว่าไปซอยทอบ
0: เจ้าเดี๋ยวเพื่อสัปดาห์หน้าเพื่อจะติดต่อมาว่าเพื่อนไปไหนมาเน
1: า
0: ะ
1: ต้องถามกันละพ่อหลวงเฮทอบตะปูนดีตะได
0: ้เจ้ายังมีอยู่ก่อนนะเจ้าวันนี
2: ้ขอไอ้ฟ้าเข้าของพ่อคบจังหวัดเชียงใหม่ลูกที่สองช่วงที่ผ่านมานี่ทางพคบเขาก็ได้ไปร่วมกับนายอำเภอสระปีได้ส่งหมอบบ้านให้กับแม่อุ้ยนะครับที่ตำบลหนองแฝกนะครับซึ่งก็เป็นความร่วมมือของนะครับชุมชนปอดหลวงกำนันนะครับทางผู้บริหารนะครับก็ร่วมกันแล้วก็ได้หมอบบ้านให้กับแม่อุ้ยเป็นหลังแรกแล้วก
0: ็
2: จะมีหลังที่สองต่อไปนะครับของทางพคบเชียงใหม่ของเรา
0: เจ้าก็ถือว่าเป็นแหมโครงการดีๆที่เกิดขึ้นในเชียงใหม่บ้านเฮาตวยนะเจ้
1: า
0: วันนี้ก็บ่ค่อยไปเตื้อก็จำเป็นได้ไปแล้วเจ้าไล่หลังมาติ๊กๆวันนี้นำรายการคุยข่าวอปมช.ลาพี่น้องคนฟังของเฮาไปก่อนนะเจ้าแน่นอนว่าเสาร์หน้าปิ๊กมาปะกันแหมครั้งนึงนะเจ้าก็จะมีข่าวสารมาอุจากันวันนี้ลาไปก่อนไม่ว่าจะเป็นน้องยุจารุวรรณขยันอปมช.จากอำเภอหางดงเจ้า
1: เจ้าข้าเจ้าตุลากิติคุณแม่หลวงนุ้ยอปมช.อำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้า
2: ครับผมเอกสิทธิ์ปินตาครับจากพคบเชียงใหม่รุ่นที่2ครับ
0: สวัสดีเจ้า
1: สวัสดีเจ้า

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตาสุคนครับสคบ.บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบอาหารเสริมลดน้ำหนักปนเปื้อนสารอันตรายหลังพบพนักงานร้านกาแฟเสียชีวิตกระทันหันอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สคบ.บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบอาหารเสริมลดน้ำหนักปนเปื้อนสารอันตรายหลังพบพนักงานร้านกาแฟเสียชีวิตกระทันหันพร้อมถอดสินค้าออกจากแพลตฟอร์มออนไลน์และดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยถึงกรณีการเสียชีวิตกระทันหันของพนักงานร้านกาแฟแห่งหนึ่งหลังจากรับประทานอาหารเสริมลดน้ำหนักซึ่งผลชันสูตรทางนิติเวชเบื้องต้นพบส่วนผสมของสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นสารอันตรายร้ายแรงล่าสุดได้สั่งการให้สคบ.ประสานการทำงานร่วมกับอย.กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สถานีตำรวจนครบาลดินแดงสน.ดินแดงและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ร่วมการตรวจสอบแหล่งที่มาและตัวตนของผู้ขายอย่างเร่งด่วนโดยสั่งการให้ถอดสินค้าผิดกฎหมายออกจากระบบทันทีพร้อมทั้งตรวจสอบการโฆษณาเกินจริงและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องอย่างถึงที่สุดพร้อมกันนี้ได้เตือนไปยังผู้บริโภคให้หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริงหรือไม่มีเลขสารระบบอาหารและขอให้เลือกซื้อจากร้านค้าที่ระบุตัวตนชัดเจนทั้งนี้หากพบผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยสามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ.หมายเลข1166ได้ตลอดเวลารองปลัดกรุงเทพมหานครตรวจความพร้อมเลือกตั้งผู้ราชการกรุงเทพมหานครและสก.ที่สำนักงานเขต2แห่งสั่งเจ้าหน้าที่เพิ่มความระมัดระวังแจกบัตรเลือกตั้งหลังพบสิทธิ์ผู้ลงคะแนน2ประเภทไม่เท่ากันหวั่นกระทบการนับคะแนน
5: นายธนิตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครณสำนักงานเขตสวนหลวงและสำนักงานเขตบึงกลุ่มเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้โดยได้เน้นย้ำให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัดทั้งนี้รองปลัดกรุงเทพมหานครได้กำชับข้อสั่งการเป็นพิเศษในเรื่องการแจกบัตรเลือกตั้ง เนื่องจากเพราะว่าในหลายพื้นที่จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครมีมากกว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเพิ่มความระมัดระวังตรวจสอบบัญชีรายชื่อและอาจจัดทำสัญลักษณ์หรือสีแยกประเภทให้ชัดเจนเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการแจกบัตรเลือกตั้งซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการนับคะแนนในภาพรวมนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้สำนักงานเขตเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนสถานที่ตั้งหน่วยเลือกตั้งจากครั้งก่อนเพื่อให้ทำเครื่องหมายสังเกตที่เด่นชัดในหนังสือแจ้งเจ้าบ้านเพื่อป้องกันความสับสนและอำนวยความสะดวกให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้องสิทธามาทักษาพันธ์รายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสวางแผนเชิงรุกรับมืออุทกภัยช่วงหน้าฝนสั่งเร่งขุดลอกคูคลองลดผลกระทบประชาชน
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนโดยได้หารือร่วมกับนายสวัสดิ์สุขคงผู้อำนวยการโครงการชลประทานนราธิวาสเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่พร้อมวางแผนเชิงรุกในการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าเบื้องต้นได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งโดยเฉพาะพื้นที่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเร่งดำเนินการขุดลอกคูคลองกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำและปรับปรุงทางระบายน้ำให้พร้อมใช้งานครอบคลุม3ลุ่มน้ำหลักของจังหวัดได้แก่ลุ่มน้ำสายบุรีลุ่มน้ำบางนาราและลุ่มน้ำโกโลกขณะเดียวกันจังหวัดนราธิวาสจะบูรณาการการทำงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามปริมาณฝนระดับน้ำและสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมแผนเผชิญเหตุเครื่องจักรกลอุปกรณ์ช่วยเหลือและช่องทางแจ้งเตือนประชาชนให้ทันต่อสถานการณ์เพื่อดูแลความปลอดภัยลดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินพื้นที่เกษตรและการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: กล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ติดขัดเรื่องการรักษาไม่รู้จะใช้สิทธิบัตรทองยังไงไปที่ไหนได้บ้างต้องการร้องเรียนร้องทุกข์มีคำถามมากมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิบัตรทองสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงตอบทุกคำถามให้คุณรู้ทุกเรื่องเพื่อไม่พลาดทุกสิทธิการรักษา
5: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
5: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
6: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
5: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
9: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
8: หืมทำยังไงหรอ
9: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
8: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
9: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
10: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: ูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
12: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
13: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
12: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
14: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
15: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
16: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
17: ความเข้าใจความห่วงใย

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการ Family Time รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์เจอกันเป็นประจำทุกวันค่ะวันนี้มีข้อมูลข่าวสารกิจกรรมแล้วก็มีการจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายนะคะรวมถึงสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครัวกับคนทุกช่วงวัยด้วยฝากกดไลค์กดติดตามนะคะเข้าไปที่ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD รวมถึงทางช่องทาง TikTok นะพิมพ์คำว่า Radio เชียงใหม่และคำล่ามาเอิญค่ะท่านผู้ฟังคะการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดานับเป็นความสูญเสียครั้งสำคัญของประเทศไทยเพราะพระองค์มิได้ทรงเป็นเพียงพระราชวงศ์ชั้นสูงหากแต่ทรงเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญที่ทำงานด้านกฎหมายความมั่นคงการทหารและการต่างประเทศอย่างต่อเนื่องตลอดพระชนชีพเจ้าฟ้าที่ทรงเลือกลงมือทำงานตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในหลากหลายบทบาทเป็นทั้งนักกฎหมายอัยการนักการทูตผู้แทนประเทศไทยในเวทีสหประชาชาติผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงข้าราชการทหารพระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจนถึงระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงนำความรู้กลับมาพัฒนางานยุติธรรมของประเทศอย่างจริงจังมีด้านความมั่นคงแล้วก็มีบทบาทใกล้ชิดกับทางการที่จะได้สนพระทัยเรื่องของหลักนิติธรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติดการค้ามนุษย์ความมั่นคงชายแดนรวมถึงการพัฒนาศักยภาพกำลังพลพระองค์ทรงทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยและองค์กรระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะงานด้านหลักนิติธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สิ่งเหล่านี้ให้กำลังพลจำนวนมากเคารพรักพระองค์ก็คือการที่พระองค์ไม่ได้ทรงงานอยู่เพียงเบื้องหลังพระองค์เสด็จเยี่ยมหน่วยทหารหลายพื้นที่ทรงติดตามงานด้านความมั่นคงด้วยพระองค์เองและทรงรับราชการในหน่วยทหารรักษาพระองค์จนได้รับพระราชทานยศนายพลในกองทัพไทยซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เป็นการที่จะได้ดูนะคะเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจที่โดดเด่นก็คือเรื่องของการช่วยเหลือผู้ต้องขังสตรีเด็กและกลุ่มเปราะบางพระองค์ทรงผลักดันแนวคิดความมั่นคงของชาติไม่ได้เพียงอาวุธหรือกำลังทหารแต่รวมถึงคุณภาพชีวิตและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แนวคิดดังกล่าวได้รับการยอมรับในเวทีสหประชาชาติและทำให้ประเทศไทยได้รับการยกย่องในด้านการพัฒนาระบบยุติธรรมและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนมากขึ้นมรดกที่พระองค์ทรงฝากไว้แม้วันนี้พระองค์จะเสด็จสวรรค์สู่สวรรคาลัยนะคะสิ่งที่ยังคงอยู่ก็คือแบบอย่างของความเสียสละความรู้ความสามารถการอุทิศพระองค์เพื่อชาติและยึดมั่นในหลักนิติธรรมค่ะพระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจด้านความมั่นคงที่ทรงสร้างไว้จะยังคงเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ไทยตราบนานเท่านานค่ะ

0: เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: รู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
2: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
3: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
2: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
4: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์สร้างความรักความเข้าใจความห่วง

ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆในชั่วโมงของรายการ Family Time ค่ะช่วงนี้ติดตามกันในเรื่องของการจัดกิจกรรมชวนออกแบบชีวิตผ่านมนุษย์ต่างวัยเฟส2026ที่จะเป็นการสร้างเครือข่ายแล้วก็ยกระดับผู้สูงวัยให้เป็นการสร้างศักยภาพแล้วก็มีการหนุนคนไทยที่จะได้สร้างสุขภาพดีตลอดช่วงชีวิตแล้วก็มีการจัดกิจกรรมเกิดขึ้นมากมายด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีการเปิดพื้นที่ชวนทุกคนมาออกแบบชีวิตที่ยืนยาวอยากมีคุณภาพในวันที่โลกก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแล้วก็ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้วยทางด้านสสส.ก็ได้มีการดูเกี่ยวกับสังคมที่ตอนนี้อยู่ระดับสุดยอดเขาเรียกว่าเป็นการคาดการณ์ว่าในปี2576สัดส่วนของผู้สูงอายุจะพุ่งสูงขึ้นเกือบ1ใน3ของประชากรทั้งประเทศจากรายงานของทางสำนักงานสถิติแห่งชาติระบุว่าคนไทยมีแนวโน้มอายุยืนขึ้นจากการพัฒนาทางด้านการแพทย์และคุณภาพชีวิตโดยอายุไขเฉลี่ยอยู่ที่78ปีแบ่งเป็นชาย73ปีแล้วก็เพศหญิง80ปีนะคะแต่ว่ามีช่วงเวลาที่มีสุขภาพดีเพียงช่วงอายุ67ถึง70ปีก็เลยส่งผลให้ต้องเผชิญกับปัญหาความเจ็บป่วยในช่วงเกือบ10ปีสุดท้ายของชีวิตซึ่งความท้าทายในเรื่องของการใช้ชีวิตที่ยืนยาวจึงไม่ได้อยู่ที่จำนวนของผู้สูงอายุเพียงอย่างเดียวแต่ก็คือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยสูงอายุนะคะก็เลยมีการจัดกิจกรรมสร้างภาคีเครือข่ายร่วมกับมนุษย์ต่างวัยสร้างเสริมความรู้รอบด้านสุขภาพเตรียมรับมือสังคมผู้สูงอายุโดยเน้นการเพิ่มช่วงเวลาที่มีสุขภาพดีควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบสนับสนุนทางสังคมผ่านเครื่องมือและก็นวัตกรรมที่หลากหลายนะคะตอนนี้เนี่ยก็มีการขับเคลื่อนกิจกรรมที่เพิ่มความสุขรวมถึงสุขภาพดี 2,400 แห่งทั่วประเทศแล้วก็ผู้สูงอายุทั้งในกรุงเทพมหานครรวมถึงทางภูมิภาคด้วยนะคะผลักดันให้มีข้อเสนอนโยบายเกี่ยวกับการขยายอายุการทำงานที่เหมาะสมปรับบ้านให้ปลอดภัยลดการหกล้มผ่านเครือข่ายสถาปนิก17มหาวิทยาลัยทั่วประเทศการสื่อสารผ่านแคมเปญสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40การเผยเคล็ดลับอายุยืน100ปีและพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนรวมถึงการเสริมสร้างเรียนรู้การมีส่วนร่วมการมีสุขภาวะที่ดีในทุกมิติสร้างเสริมให้คนไทยอายุยืนอย่างมีคุณภาพอยู่ดีมีสุขมีศักดิ์ศรีตลอดตนการใช้ชีวิตในช่วงที่สำคัญนะคะซึ่งตอนนี้เองก็มีทางด้านผู้ก่อตั้งเพจมนุษย์ต่างวัยปีนี้เนี่ยมีการจัดงานขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่3แล้วนะคะเชื่อว่าจะมีเรื่องของการรวมตัวไม่ใช่เพียงแค่ผู้สูงวัยนะคะจะเป็นการรวมตัวของคนทุกวัยเลยที่ต้องร่วมกันเตรียมงานนะคะดูแลสุขภาพวางแผนการเงินพัฒนาทักษะซึ่งงานนี้เนี่ยก็จะมีการเปิดพื้นที่กลางสำหรับประชาชนภาคธุรกิจภาครัฐผู้สนใจทุกกลุ่มได้มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเรียนรู้จากประสบการณ์จริงแล้วก็ค้นหาคำตอบว่าเราจะออกแบบชีวิตที่ยืนยาวให้เป็นชีวิตที่แข็งแกร่งมั่นคงแล้วก็มีความสุขในแบบของตัวเองได้อย่างไรนะคะทั้งเรื่องของช่วงเวลาที่มีคุณภาพสร้างกำลังสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานหรือช่วงชีวิตที่มีความมั่นคงทางการเงินมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตช่วงเวลาในการปรับตัวการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วก็ช่วงเวลาที่มีความสุขใช้ชีวิตอย่างสนุกและมีเป้าหมายนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราก็มาดูเรื่องของการจัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีการเชิญชวนให้เข้าไปร่วมกิจกรรมกันด้วยค่ะ

พระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทน

ีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆนะคะมาสู่ช่วงท้ายของรายการ Family Time ค่ะที่บอกกล่าวกันถึงเรื่องของการเชิญชวนมาร่วมกิจกรรมที่เป็นการสร้างเครือข่ายแล้วก็เป็นสังคมผู้สูงอายุรวมไปถึงสร้างเครือข่ายให้มีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจรวมที่จะมีการจัดกิจกรรมทุกภาคส่วนแล้วก็ทุกช่วงวัยด้วยนะคะมาพูดถึงกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นของงานมีทั้ง7โซนด้วยกันค่ะเป็นพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจมีความรู้มีเทรนด์ใหม่ๆจากสปีกเกอร์กว่า50ท่านมีการเวิร์กช็อปพื้นที่ฝึกทักษะในด้านต่างๆเพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริงมีนิทรรศการเปิดพื้นที่สร้างความเข้าใจความหมายของคำว่ามากกว่าการที่มีอายุยืนหมายถึงชีวิตที่มีคุณภาพแล้วก็มีความสุขมีพื้นที่ที่พบปะเพื่อนใหม่ที่จะเรียนรู้จากคนต่างวัยรวมถึงพื้นที่พบปะผู้ประกอบการรุ่นใหญ่ที่เป็นต้นแบบของการปรับตัวแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะมีพื้นที่ที่บริการตรวจสุขภาพฟรีด้วยพื้นที่โชว์สินค้าและบริการที่ช่วยออกแบบชีวิตตลอดจนมีการจัดกิจกรรมที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเป็นงานนะคะงานมนุษย์ต่างวัยเฟส2026ซึ่งก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้ฟรีที่ www.sipeventapp.com นะคะหรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมในการจัดกิจกรรมหรือการเข้าไปดูออนไลน์ได้นะคะที่ Facebook Fanpage ของมนุษย์ต่างวัยเฟส2026หรือแอดไลน์ที่แอดมนุษย์ต่างวัยเป็นภาษาอังกฤษนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของการที่จะสานพลังสร้างเครือข่ายที่จะรับมือกับสังคมสูงวัยระดับสุดยอดรวมถึงจะเป็นการชวนออกแบบชีวิตผ่านช่วงวัยต่างๆแล้วก็หันเข้ามาได้เรียนรู้ได้เข้าใจความห่างระหว่างวัยกันด้วยค่ะวันนี้ต้องนำรายการจากลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ

ระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ติดขัดเรื่องการรักษาไม่รู้จะใช้สิทธิบัตรทองยังไงไปที่ไหนได้บ้างต้องการร้องเรียนร้องทุกข์มีคำถามมากมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิบัตรทองสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงตอบทุกคำถามให้คุณรู้ทุกเรื่องเพื่อไม่พลาดทุกสิทธิการรักษา
5: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
5: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูดการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
6: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
5: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
9: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
8: หึทำยังไงหรอ
9: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
8: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
9: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
10: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
12: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
13: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งล่ะครับ
12: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
14: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
15: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
16: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
17: เล่าอดีตสืบเหตุตามหอยภูมิปัญญาล้านนาขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการเล่าเรื่องเมืองล้านนา

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีในเรื่องของประเพณีล้านนานะครับนำมือผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งวันนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของประเพณีคุ้มสิงซึ่งก็เป็นการสืบสานมรดกวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชุมชนขวงสิงนะครับก็มีการจัดขึ้นที่อนุสาวรีย์ขวงสิงหรือว่าคุ้มสิงชัยยมงคลอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็จะมีการประกอบพิธีนะครับซึ่งการจัดประเพณีคุ้มสิงนั่นเจ้าขวงสิงได้จัดสืบทอดกันมาได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีและความเคารพศรัทธาต่อเจ้าพ่อสิงคำเจ้าพ่อสิงหิตและเจ้าคุ้มสิงทุกพระองค์ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในพื้นที่และยังเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไปนะครับซึ่งความเป็นมาของขวงสิงหรือเจ้าบ้านห้องกันว่าคุ้มสิงก็เป็นโบราณสถานตั้งอยู่ตำบลช่างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่จากสี่แยกขวงสิงมุ่งหน้าเดินทางไปตามถนนเจียงใหม่แม่ริมหรือว่าถนนโชตนาประมาณ150เมตรแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนโชตนาซอย1ข้างโรงเรียนวัดควงสิงไปแหม100เมตรก็จะพบโบราณสถานควงสิงซึ่งกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติไว้แล้วนะครับก็เป็นสิ่งก่อสร้างลักษณะรูปสิงกู่มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่โดยได้มีประกาศขึ้นทะเบียนในราชกิจจานุเบกษาเล่ม52ตอนที่75ลงวันที่8มีนาคม2478ซึ่งอายุสมัยของการก่อสร้างควงสิงสร้างขึ้นเมื่อจุลศักราช1163ก็ตรงกับปีพุทธศักราช2344ปีรกาตรีศกเดือน4เหนือขึ้น12ค่ำเจ้ากวิละผู้ครองนครเชียงใหม่พระองค์แรกก็ตรงกับปีพุทธศักราช2335ถึง2356ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ก็ได้โปรดให้สร้างสิ่งปูนปั้นสีขาวยืนขึ้นไหว้กู่หนึ่งตัวหนึ่งหันหน้าไปทางทิศเหนือแหมตัวหนึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกหน้าที่อันเป็นบริเวณหลงเตียนกว้างขวางอยู่ทางทิศเหนือของตัวเมืองเชียงใหม่เมื่อสร้างเสร็จแล้วนะครับจึงได้มีการทำพิธีอัญเชิญเทพยดาอารักษ์และก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขึ้นมาสิงสถิตอยู่ณที่นี่ตามคัมภีร์ลานทองของเมืองเชียงใหม่ได้เขียนไว้ว่าพระยากาวิละสร้างรูปสิงกู่พระยากาวิละสร้างรูปสิงกู่นี้ไว้เป็นสีหนาดแก่เมืองคราวใดเมื่อจะยกทัพไปต่อสู้กับข้าศึกที่มารุกรานหรือเพื่อที่จะแผ่อนุภาพออกไปก็ได้ยกทัพมายุทธ์หน้าตีแห่งนี้เพื่อกระทําอันเป็นมงคลต่างๆแก่กองทัพเป็นประจำซึ่งต่อมาสถานที่แห่งนี้นะครับจึงได้ชื่อว่าขวงสิงชัยมงคลและต่อมาได้มีการห้องจื่อสั้นลงว่าขวงสิงและในสมัยเจ้าอินทวิชยานนท์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ลำดับที่7ก็ได้โปรดให้สร้างวัดขึ้นในบริเวณใกล้กัน1วัดก็คือวัดขวงสิงชัยมงคลซึ่งปัจจุบันก็คือวัดขวงสิงนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับ

ในส่วนของประวัตินะครับการสร้างปฏิมากรรมรูปสิงห์นั่นนับตั้งแต่อาณาจักรล้านนาเสียเมืองฮื้อแก่พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองกษัตริย์แห่งพม่าเมื่อปีพุทธศักราช2101พระองค์ได้วางแผนปกครองล้านนาอย่างสันติพระพุทธศาสนาและลัทธิธรรมเนียมพม่าก็เข้ามามีอิทธิพลต่อล้านนาไทยเจ้าล้านนาและเจ้าพม่าต่างนับถือศาสนาพุทธด้วยกันจึงมีความผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมเป็นอย่างดีสิ่งที่สะท้อนอิทธิพลของพม่าอย่างชัดเจนได้แก่การสร้างสิ่งที่ประตูวัดพิธีฟ้อนผีมดผีเมงการบวชลูกแก้วเป็นต้นสำหรับสิ่งโตขนาดใหญ่นะครับที่สร้างไว้ที่ปากทางเข้าวัดนั่นสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงอธิบายว่าพระเจดีย์ที่สำคัญในเมืองพม่ามักจะมีรูปสิงโตตัวใหญ่อยู่สองข้างปากทางเข้าบริเวณทุกแห่งการที่ทำรูปสิงตั้งประจำปากประตูประหลาดที่ชอบทำกันทั้งจีนเขมรและชวาบ่เพียงแต่พม่าเท่าอันสิงก็คือราชสีนั่นเองนะครับในเมืองไทยแต่โบราณก็ชอบทำรูปสิงตั้งปากทางแต่มักทำรูปสิงแบบเขมรหรือก็จะเอาสิงโตหินของจีนมาตั้งที่เห็นทำรูปล่อเป็นสิงไทยก็มีแห่งเดียวที่วัดพระเชตุพนเป็นของพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประดิษฐ์ขึ้นน่าจะเป็นพระราชปรารภว่าสิงแบบไทยยังบ่มีใครทำมาก่อนข้อมูลของรูปสิงซึ่งตั้งปากทางขึ้นบันไดนั่นเดิมมีราชสีตัวหนึ่งลักราชธิดาของพระยามหากษัตริย์อันมีลูกยังเป็นทารกติดไปตัวสองคนเอาไปเลี้ยงไว้ซึ่งเป็นเข้าเรื่องเดียวกับพระสิงหะพาหุในหนังสือมหาวงพงศาวดารลังกาครั้นลูกชายเติบโตใหญ่ก็ได้ปาแม่และก่อน้องหญิงกลับมาอยู่เมืองมนุษย์ฝ่ายราชสีก็เที่ยวติดตามพบผู้คนกีดขวางก็ได้กัดตายเสียเป็นอันมากจนร่อนถึงพระยามหากษัตริย์ก็สั่งฮื้อประกาศหาคนปราบราชสีกุมารนั่นเข้ารับอาสาออกไปรบราชสียิงสอนออกไปก็จะพิษพาตลอดบ่สามารถที่จะฆ่าราชสีได้ฝ่ายราชสีก็ยังสงสารกุมารก็เลยไปแผ่เสียงฮือหูดับต่อสู้กันจนราชสีเกิดโทสะอ้าปากแผ่เสียงกุมารก็เลยเอาสอนยิงกรอกทางช่องปากฆ่าราชสีตายก็ได้บำเหน็จมียศศักดิ์จนได้ครองเมืองเมื่อภายหลังแต่เมื่อครองเมืองก็เกิดอาการปวดหัวเป็นกำลังแก้ไขจะได้ก็บ่หายจึงได้มีการปรึกษากับปุโรหิตปุโรหิตก็ทูลว่าเป็นเพราะบาปกรรมนะครับที่ได้ฆ่าราชสีผู้มีคุณมาตั้งแต่หลังต้องทำรูปราชสีบูชาล่างบาปจึงจะหายโรคพระมหากษัตริย์นั่นก็จะทำรูปสัตว์เดรัจฉานขึ้นบูชานึกละอายจึงได้มีการสร้างรูปราชสีขึ้นฝากไว้กับเจดีย์สถานที่บูชาเลยเป็นประเพณีสืบมานะครับในส่วนของการฟ้อนประเพณีที่ควงสิงหรือว่าคุ้มสิงที่ควงสิงทุกปีนะครับก็จะมีพิธีฟ้อนประเพณีในเดือนเก้าเหนือแรม12ค่ำซึ่งเป็นการฟ้อนเพื่อบวงสรวงเทพยดาอารักษ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ที่ควงสิงบ่ใช่เป็นการฟ้อนผีมดผีเมงจะมีการจัดเครื่องสักการะได้แก่ผ่านข้าวตอกดอกไม้ธูปเทียนเครื่องสังเวยได้แก่หัวหมูเหล้าขาวเป็นต้นการฟ้อนก็จะมีเครื่องดนตรีพื้นเมืองประกอบเช่นกลองเต็งทิ้งระนาดแนฉาบข้องวงเป็นต้นการแต่งกายของผู้ฟ้อนก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่เจ้าแต่ละองค์ที่จะเข้าทรงมีทั้งการแต่งกายแบบมอญอินเดียจีนและก็ชาวเขานะครับนี่ก็เป็นเรื่องของประเพณีคุ้มสิงนะครับนำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันก็เป็นข้อมูลจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้นำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับ

กลับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ตั้งรายการนะครับก็จะมีเรื่องของข้าวห้ำคำคมภาษาปราชาวบ้านหรือว่ากำบะเกาล้านนานำเมื่อท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับซึ่งข้าวห้ำนะครับก็เป็นคำประพันธ์ร้อยกรองของล้านนาที่เปี่ยมไปด้วยปรัชญาคำคมสอนใจและการพัฒนาอันลึกซึ้งจากปราชาวบ้านมักแฝงข้อคิดเรื่องของการดำเนินชีวิตความหักและสัจธรรมผ่านถ้อยคำที่คมคายและไพเราะนำมือถูกฟังได้ติดตามหับฟังกันจากป่อครูอำนวยกรัมพัฒนะครับเจิญติดตามหับฟังกันนะครับ

ขอกราบเรียนพี่น้องหมู่ท่านผู้ฟังทางบ้านก็ดีหรือฟังอยู่ขณะนี้ก็ดีนะครับที่ผมจะเล่าต่อไปนี้คือจะเล่าต่อจากวันก่อนครั้งก่อนที่พญาพรหมได้แต่งข้าว4บทเอาไว้นะครับข้าว4บทนี่เป็นข้าวตัวอย่างอันหนึ่งครับที่ตัดพ่อต่อว่านางสีจมเมียฮักได้หนีจากไปแล้วก็ลำพึงลำพันถึงขี้เก่าขี้หลังที่เคยอยู่ห่วมกันมานี่อย่างต้องจากภาคลาไปอย่างนั้นนะครับอันนั้นในด้านสำนวนโวหารคาลมคมคายความไพเราะพอพิงลึกซึ้งนักแน่นมีความหมายในภาษาท้องถิ่นในยุคนั้นมันมีไผ่เต้าพญาพรหมโวหารซึ่งเป็นที่ยอมรับแก่คนเมืองเขาทั่วภาคเหนือทีเดียวครับว่าเก่งในด้านเชิงกวีนะนอกจากจะทำเรื่องนางจมแล้วยังมีหลายๆเรื่องครับที่พญาพรหมได้แต่งเอาไว้นะครับอย่างที่ผมเคยบอกเล่าไว้นั้นนะครับจะเป็นเรื่องเจ้าสุวัตนางบัวคำกับเรื่องแต่งไล่แต่งกรเรื่องปอนปีใหม่เรื่องไล่เรื่องโครงกับลงกำห้ำอย่างต่างๆกำจมพญาพรหมก็มีนะครับท่านได้ติดตามการรับฟังไปเจอจะเห็นว่ากำอู้กำจ่ามันหนักแน่นนะครับคิดได้อย่างใดคนเฮาถ้าถึงเวลานั้นมันกลั่นกรองออกมาจากหัวใจกันทีเดียวแล้วครับเอาละครับตอนนี้ก็ผมจะมาเล่าว่าห้ามฮิห้ามไฮบอกน้องก็ยังได้กวักไหมปั่นได้แปลงถุงตอผ้าตออย่างฮืออยู่แต่งดาไว้พร้อมฝ้ายละหันนะครับเอาฝ้ายละหันบัดท่าได้ย้อมยังแต่อั้นจับตอได้เลยมาต้องยอมจักรีบปั่นเว้นเกี่ยวเส้นเฟือขอ3วันต่ออย่างจ้าไปหน้า3วันก็ได้ละถุงน้องจักตั้งใจแต่งยิบไว้ท่ากันปิ๊กคืนมาเตี้ยงแล้วตอนนั้นพญาพรหมปุ่นจะไปทวงเอาเงินที่เขายืมไปอย่างไปกล้าไปขายอย่างต่างๆนั่นนะครับการปิ๊กมาก็เสียดะอีกแล้วเนาะคงได้ใส่กินเป็นมั่นบ่แค้วท่านปุ่นอันกำนายกำฟู่เก้าบ่สมกำปายปายปั้นตัวนายบ่อายเผิดหน้ากำปฏิญาณนายขานต่อข้ายังจ่าต่อไฟหลอดน้ำสาบานกันไว้ปฏิญาณนะครับว่าต่อหน้าไฟต่อหน้าน้ำนะครับหายไปไหนจนหมดเสียงซ้ำบ่เหมือนดังอ้างสักแสงจักเก็บเขียใจมาไว้สมแสงเต้าขาแมงแกงก็ยังหาบ่ได้มาได้ทำดังที่อู่ไว้จะได้แล้วยามเมื่อตัวแม่บัวจิตใต้ตามตัวไปฟู่สั้นยังวัดดอกซักตีหั่นวันนั้นปี่ปั่นยื่นฮือเงินทองบ่ได้ปากป้องจิ้มนายแถมสองยามสี่นวลฟองปิ๊กคืนสู่ห้องปี่พ่อตวยนายเจ้าสายที่ข้องจนปอสุดคอเลี้ยวลับนะครับกันปี่บ่หันแม่ซ้อยคำปั๊บจึงกับปอกเข้าอารามเนื่องแนวตามมีหลายบาดข้อจักเล่าน้องสู่ตามลายก่อนแหล่นายเฮยอันเนี้ยเป็นอันหนึ่งนะครับที่เคยลำพึงลำพันถึงสี่โจมต่อล่อต่อขานกันนะครับว่าจะได้บัตรทำตามกำอู้อย่างนี้เป็นต้นก็ดีจะให้พี่น้องได้ฟังกันต่อไปแถมนะครับ

ี่น้องท่านผู้ฟังที่หักครับผมก็จะเล่าต่อบทต่อไปของพญาพรหมที่ปนแต่งผลงานเอาไว้คือข้าว4บทนะครับหรือบางพ่องก็ห้องข้าวห้ำนางจมอย่างนี้เป็นต้นอะไรหาเมียที่หักลำพึงลำพันด้วยความหู้ซึกส่วนลึกของหัวใจออกมาเป็นข้าวห้ำกำเมืองซึ่งผลงานอันนี้ทั่วภาคเหนือเป็นที่หู้จักกันดีแต่คนรุ่นใหม่อาจจะบ่ให้เข้าใจหรือกำอู้กำจ่าบางกำนั้นนะอ่านเป็นสำเนียงพื้นเมืองแต่ตัวเป็นตัวไทยก็เลยอาจจะเพี้ยนอย่างไปพ้องต้องพิจารณาตัวกันแล้วกันนะครับดวงสลิดยักษ์ติดต่อห้อยนะครับซ้อนดอกสร้อยมะลิจีขาวกันว่าน้องแม่แพ้จินเจ้าตามตางยาวปิกคืนสู่ห้องส่วนตัวใจปี้ไปถามท่องที่เขายืมเงินค้างไว้เบอร์เมือนไปหาพาลาลูกไม้บะใจกอบก้อนหินทรายต้องไปใจกำอู้กำจ่าหรือมันจะไปซ้ออย่างหินอย่างทรายได้มาได้เงินเนาะบ่สมดังคิดมโนใจหมายหลายคืนวันเพื่อมันจักได้กว่าจะได้มาต้องหลายวันต้องอู้จ่าคือดีอย่างนี้เป็นต้นนะครับเดือน6เหนือเป็นเดือน4ใต้ปี้กลับมาใจบ่จ้าปิกมาพระจันจรเตียวซอนเมฆฟ้า12ค่ําหั่นเดือนลงแห่ม12ค่ํานะครับปิกคืนสู่ต้องลับแลแขวนแขวงโขงมาตามต่างทรงลัดต้งผ่าพายดันบ้านสันข้อควายปี้กายมาหั่นเมื่อตาวันลงเบี่ยงใจอุ่นอกใจดีในจุ่มย้อยเตี้ยงหันตี้อ้อนดวงไทยนึกว่าจะหันน้องนั้นนะครับนึกว่าน้องเจ้าแผ่นเมืองไหวน้องคงอยู่ในเกหาแห่งเจ้าท่านี้นายคงหายโศกเศร้าบ่อมัวเมาสว่างฮ้อนเป็นสันใดเจ้าใหม่เพื่ออายอดม้อนบัดจิงเจ็ดแจ้งในไทยหรือว่าน้องจากห้องไปไก่เขาวักวานไปช่วยกั้มทำสร้างหรือเขาขอไปช่วยการช่วยงานก้าเนาะยังการกุศลทำบุญอันกว้างไปนอนแรมลังเรือนึกว่าถ้าอย่าไปช่วยงานนอนแหมมันก้าก้าว่าบ่อไปไหนแม่ให้ไต่เนื้อยังอยู่ห้องคามาหรือว่าน้องแม่ไปหาป๋าค่ำแล้วคงมาปิกคืนสู่ห้องหรือว่าตัวแม่บัวไก่ก้านยังหลับนอนอยู่นั่นหรืออยู่ทำการทำงานเฟื้อฟันเหมือนก่อนอันตึงวันพญาพมเมื่อปิกบ้านเมื่อระหว่างใกล้จะถึงบ้านก็นึกว่านางคงจะอยู่อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นนะครับก็เลยลำพึงลำพันเป็นข้าวห้ำจมตัวในวันนี้เตียงจักได้หันนึกลำพันดังนี้ไข่เจ้าใจลังกาอันเป็นเปื้อนเต้าตามตัวพลมปี่เจื้อชื่อใจลังกาคือเปื้อนที่ไปตัวนั่นนะครับจักเล่าไข่ฮือให้ไต่เนื้อตามเรื่องถ้อยกรรมมีเตียวเต็ดต้องมักกาวิถีเรียบนาทีแม่น้ำขอบห้วยปี้มาเถิงสวนขบวนป่ากล้วยตี้หัวมองต่างผ่าผ่านลัดจักขุตาปี้เล็งตอดสัดพัดผ่อนยื้อหานายบหันหน้าน้องตี้ข้องใจหมายหัวอกใจวาบล้อนปนปี้เอเขาป้าสีหญ้าบุญป้าบี้ไขว่าตีบอกเจ้าคนใดคนนั้นก็บอกคนนั้นก็เอิ้นใส่คนนั้นก็บอกคนนั้นก็เอิ้นบอกว่าตัวนายเราเจ้าเผาดอกเป้าเจียนจากด้าวขามาออกบ้านไปแล้วเองเอิ้นบอกไทยไทยท่องปุจฉาว่าโหแล้วกาอาจมเปื่อนต้านเนี่ยนะครับเพิ่นเอิ้นใส่พญาพรหม
ว่าโฮละกาอาจมนะครับว่านางสีจมนะเปื่อนต้านเก็บตัวหนีบ่มียังบ้านกลับไปเมืองแป้ปุ้นเปื่อนกินตัวเปื่อนกินตัวแหตุมแลตัวกุ้นเปื่อนใจบ่เอื้อตังอาวว่านะกินตัวแหบ่แลตัวกุ้นเขาคือตัวกุ้นกุ้นที่ใกล้ๆนี่บ่เอาไปกินเอาตัวแหที่มันแห่แห่หนีแห่แห่นั่นแหละครับเนี่ยเป็นกำเมืองแต่ตังอาวห้องหยอกเยาะมีนันสะสาวลวดหนาวเหนื่อยเฮงมือแหนมดีบข้างพญาพรมเรื่องตีนอ่อนมืออ่อนแล้วครับปี่ยืนจุกสะดุดกระด้างตี้หัวมองต่างป่ากุ๊กปอคัดดอปอปอคัดดกผิงสมิงกำตุกเหมือนเป๋าตาดห้วยปันวาหัวอกพาดพังสลังสังกาแผ่นพระสุธาเหมือนจักพิกปิ่นครับใจหายหมดเนาะ

กท้าเก่าจี้หน้าโจเจ้าห่าวลมน้อยคาวิตาก็เป็นตุกตวยที่ยืมใกล้กับพญาพงศ์แบ่งหน้าโจเจ้าหมองข้าก็ได้ช่วยคิดนะหวังว่าจักสมงืดหัวใจจมแต่เนอว่าอันงืดหัวใจนางโจมจะเนอไปอย่างอันหาเหรอเฮากึดเฮือยาวป้อยสาวเอาสั้นมาตัดบั่นฟันกำกึดเงินยังถงไข่กำสวุดจกขว้างโจลงวังบ่ได้อย่างละเต็มว่าเอาไว้บ่เป็นคุณบ่เป็นกุญสังจ่าก้าวดังตามกำเกียดย่อบ่ได้อย่างละครับเมียมาอยู่บ้านแล้วเงินขาวขาวใจเจ้าตองตองอ้อตองห่อเต็มนายงอนเปิ้นตึงบ่ง้อใจลังกาจมสามแดกต้อใบตองกล้วยปอปือใจลังกาก็เปื้อนเหมือนนั่นนะครับเตื่อมทะยาผมจ่าสามแดกต้อใบตองกล้วยปอปือครับมันเอ็กใส่ตองกล้วยปอปือวะครับมันยายหมดเลยกำฟูเก้าปืนปุ่นเจือฟังถือหวังแน่แต่หือจึงไปทวงหนี้ทำตามใจท่านปอปุ่นอี้บ่เป็นยาใดเล็กน้อยใจลังกาก็หน้ามองตามก้อยลิล่ำถอยวาตีซ้ำแว่ขึ้นยังเฮือนป้าคำสีเปื้อนไขวาตีบอกปี่พร้อมทวนว่าคำหักกรรมหักเฮามันปุดขาดด้วนบ่อบวนละมวนดังคิดมีแล้วกรรมหักกรรมแปลงเมียวกับหนูมาจูผูกวิตติดสืบเส้นสายยาวพัดจันอยู่ฟ้าส่งแจ้งกลางหาวฝูงหมู่เดือนดาวย่อมแฝงแอบอ้อมบุพผาเผยที่เคยทัดซ่อมหอมดวงบานสว่านลดพมอพมาลาพมอนะครับมาลาย่อมบินมาสดกวนเกือกกิ้งกันทังตามปีได้หูดูดังสัจจังเปียบเหมือนบวกวังส่วนแต่งไล่เต่ากันคนละหนีบ่มีไผเฝ้าฝูงสัตว์เบียนคุยเตื้อเที่ยวลักอุปมาเปียบไปไส้ซักขอทราบแจ้งเจิญฟังอาจมประเดี๋ยวนี้มันบ่เหมือนก่อนหลังจ่าสั่งกำไรบ่ใส่สื่อต้านร้อยถามปันถามเรื่องตามหลายท่านบอกกุมฮือบังเลี้ยวลับอู้เป็นลับอู้บ่ากุมบังเลี้ยวคือบังเลี้ยวลับลอยว่าจักมีผู้มาบังคับปั่นยื่นเส้นปลายกำหัวอกพี่ไทยเป็ดไม้หักขำเหมือนปืนยายำซ้ำยิงสอดเข้าได้ยินข่าวสารจมนางน่องเน่าเจียนจากกาภาคย้ายขึ้นไปสู่โขงธานีเขตค่ายเมืองแป้แก้วหิมยมกำเขาเล่านั้นดูดังจักสมฟังกำฟู่จมเหมือนมัดไข่ติ้วกึดดูเรื่องถงหิมแดงเนื้อซิ่วยังจ๋าเงื่อนเติงฟู่หน้ายังไปอู้บอกว่าเรื่องถงแดงนั่นน่ะนะครับจ่าเงื่อนไว้คือผู้อู้คนนั้นคนนี้อยู่ว่าตัวปี่หนาสั่งมาอย่าจ้าสารสั่งฆ่ายามไปอย่าได้เดินจ้าย้อนยานนอกใจกับกาวิจัยเปื้อนไปไผ่เต้านะครับทงปี่ใส่กินหิมปุดเนื้อเศร้าได้ยิบหูเอาห่วงเลาะห่วงห้อยจักยื่นปันเฮือกาปี่น้อยยังเงื่อนถอยจ่าตึงแล้วฟังเว้นนะครับสืบเส้น

0: ังขึงแป่งแซงพึงไข่เหลืองมุ่ยป้องสี่มือต่อบะใจอวดย่องสองวันตึงสืบพ้นนะครับโอ้ทอได้สองวันกันนะครับปีเป็นสี่เป็นสี่เป็นสี่มุ่ยแอมไข่เหลืองดูงามล่ำล้นยิบบะป้นคืนเดียวบะโฮกำกึดเปื้อนตนเฉลียวจักลักย่องเตียวยกย้ายออกบ้านทะลิมาจากปุ๊ดฉาก้าวต้านว่าผัวเตรียมคิงสั่งไว้ลักแต้ตึงตัวต่อดางไว้ใจต่อดางไว้ใจหมายใส่ผ้าครัวไปนี่หลอนว่ากำกึดสมปากสมใจย่าเมื่อจะไปล่างฝากไว้หือตัวนี่ไก่ซ้ำใจบ่ยื้อหลอนหมายหื้อตือไว้ใจบ่ใจว่าเขียมที่อันฝากไว้ของเต้าอันป่าไปกำดังนี้เขาเล่าจากไข่บึดว่าจักไปสู่เมืองแป่ห้องบึดว่าจักไปอะไรใจคล่องกันผัวเตรียมคิงปอกง้อยก่อนผัวเตรียมคิงบ่ง้อยบ่ป้ายลบหนีบ่ลบหลีกย้ายจักอยู่ท่าโจรมาบ่ได้ปากป้องกับสามิกาบ่หนีมาเมืองกลัวเครื่องโศกไหมตายเป็นตายบ่เมื่อไหนได้ไข่ฟู่เอาแน่คักบ่ได้ฟู่จ๋าหันหน้าผัวหักบ่คืนสู่ห้องธานีการมาลอดมือวันอันจักหนีครอบครัวมีวัดถาไม่มั่งเก็บหิบหอมใส่บุงเปียดตั้งปึงปังออกยามยามเดียวปี่ตี้จักพิกพิกไหวไหวหน้าคืนเหลียวมาเดินต้องเตียวลับแหลกแขว้นไตเหลียวบ่หันหูที่จักคืนได้ก็จ๋าว่าไปเสี่ยงซ้ำจาดว่าป๋ากันลาจากน้ำบ่หันปอกพ่ายคืนมาข้าปี่ไทยได้ยินเขาจ๋าน้ำตาอาบปังยามฟังเรื่องถ้อยนั่งไหนก็บ่จุกลุกพันรีบจ้อยไปหาเฮือนเดิมแห่งน้องเอ้ยมันจุกห้ำหาเมียที่หักสัญญาเสียงสำเนียงเรียกร้องหลานอ่อนน้อยเร็วพันบัวแก้วผู้น้องผู้ปี่บุญปันจุงรีบเร็วปันสุโนเห่าห้อมหมาเห่าอยู่หั่นนะครับหลอนว่ามันกัดสวัสดกับอ้อมสองจำคาเลือดย้อยบ่มีไผ่ไหนลูบคำคะค้อยบ่เหมือนหนึ่งป้านายยังถ้าป้านายยังนี่เป็นอย่างระวังหมาครบเนอครับฟังไปอย่างย้ายขึ้นสู่เกหังวะจะนังกวนกำแก้มให้จมตัวให้ตัวนะครับมาถามหาตัวแม่บัวจีนใต้ว่าไปวันใดแน่ครับไปวันใดแต่นี่ส่วนเอ้ยคำเฮือนผู้เป็นน้องฮักจ่าฟู่ข้าตามความเดิมว่าจักยกไปวันสิบสามได้ยินตามฮ้อนไห้ได้ยินความฮ้อนไห้มาต้องสิบสามคือหมายความว่าสิบสามค่ำนะครับสมัยก่อนนี่ใจค่ำเป็นหลักมันใจวันที่นะครับอาวพญาอยู่เมืองแป่ห้องแป่งจะลางจะแรงมาเล่งลัดแป่งจะแรงมาคือแป่งหนังสือมานะครับเล่งลัดคือไปฝากเชียงชีสี่ตนอยู่วัดมาแผ่วก่อนหน้าสามวันโผพัดนัดมือฮือป่ออ่าบุญปั่นรีบเร็วพันอย่าจ้าด้านดื้อคือปาเอาตั๋วสี่จมไปฮือในเดือนนี้แฮมอย่าจ้านะครับยิ่งเกณฑ์ขัวเจ้าอาวเจ้าหน้า ขัวตั้นท่าคอยคองจริงได้หย่อนลดมาวันสิบสองน้องคำฟองไข่จ่าตอบท่องจักคัดขวางบอกไปสู่ห้องกัวเล็กเมืองลองว่องกัดนะครับกับกัวถูกท่าบาตอบบาขะไปคัดข้องก็มาได้กัวเล็กเมืองลอง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาสิบเก้านาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นกลไกสำคัญในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาลเคารพการทำหน้าที่ไม่มีนโยบายปิดกั้นหรือแทรกแซงการนำเสนอข่าวสารกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการส่งออกไทยยังแข็งแกร่งเร่งเปิดตลาดใหม่รับมือความไม่แน่นอนทางการค้าควบคู่กับการดูแลค่าครองชีพประชาชนผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัดรัฐมนตรีมหาดไทยปากีสถานมีกำหนดการเดินทางเยือนอิหร่านอย่างเป็นทางการในวันนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นกลไกสำคัญในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาลเคารพการทำหน้าที่ไม่มีนโยบายปิดกั้นหรือแทรกแซงการนำเสนอข่าวสารนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกรณีมีรายงานข่าวเกี่ยวกับประเด็นเสรีภาพสื่อที่มีการอ้างว่ารัฐบาลจับตาหรือเฝ้าระวังสื่อมวลชนบางสำนักเป็นพิเศษว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องรัฐบาลไม่มีนโยบายปิดกั้นสื่อไม่มีคำสั่งแทรกแซงและไม่ได้ดำเนินการใดๆที่เป็นการกดดันการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรียืนยันหลักการชัดเจนว่าเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นกลไกสำคัญในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาลเคารพการทำหน้าที่ของสื่อทั้งสื่อกระแสหลักสื่อออนไลน์และผู้ผลิตเนื้อหาสาธารณะที่นำเสนอข่าวสารบนพื้นฐานข้อเท็จจริงตรวจสอบได้และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีรายการเจาะลึกทั่วไทยที่ประกาศยุติการออกอากาศทางอสมทว่าไม่มีข้อสั่งการหรือการแทรกแซงจากรัฐบาลและย้ำว่ารัฐบาลยึดหลักเสรีภาพการทำงานของสื่อมวลชนตามแนวทางของระบอบประชาธิปไตยโดยเคร่งครัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการส่งออกไทยยังแข็งแกร่งเร่งเปิดตลาดใหม่รับมือความไม่แน่นอนทางการค้าควบคู่กับการดูแลค่าครองชีพประชาชนผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการคนข่าวขายของตลาดนัดนักข่าวครั้งที่8จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจณศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คกรุงเทพมหานครระบุว่าภาพรวมการส่งออกของไทยในช่วงไตรมาสแรกปีนี้ยังคงขยายตัวได้ดีและเป็นสถิติที่น่าพอใจโดยเฉพาะในหมวดสินค้าเกษตรที่กลับมาเติบโตอย่างโดดเด่นมีการส่งออกขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยเฉพาะทุเรียนซึ่งเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงที่สร้างรายได้จากการส่งออกเกือบ 150,000 ล้านบาทนอกจากนี้ยังกล่าวถึงสถานการณ์การค้าโลกว่าแม้จะมีพัฒนาการเชิงบวกจากการเจรจาและข้อตกลงระหว่างประเทศในบางพื้นที่ของโลกแต่รัฐบาลยังไม่สามารถวางใจได้และต้องติดตามอย่างใกล้ชิดอีกทั้งสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ยังมีความไม่แน่นอนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการค้าและการส่งออกของไทยได้ในอนาคตกระทรวงพาณิชย์จึงยังคงเดินหน้านโยบายกระจายความเสี่ยงทางการค้าโดยเร่งเปิดตลาดใหม่และขยายตลาดส่งออกเพิ่มเติมเพื่อสร้างความสมดุลทางการค้าและลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งมากเกินไป
3: การส่งออกของเราในไตรมาส1ของปีนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีมากเป็นประวัติการโดยเฉพาะหมวดสินค้าเกษตรเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยสินค้าเกษตรก็มีการส่งออกที่เติบโตทุเรียนปีนึงเนี่ยเราขายเกือบ 150,000 ล้านบาทคราวนี้เนี่ยการบรรลุข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเราก็คงจะต้องเฝ้าดูคงวางใจยังไม่ได้เต็มที่เพราะฉะนั้นในเรื่องของตลาดส่งออกที่เรามีความเป็นกังวลเนี่ยก็คงยังต้องรุกเปิดตลาดใหม่เพื่อให้ความสมดุลมากขึ้นอย่างถ้าเป็นข้าวเนี่ยเราก็ดูตลาดที่แอฟริกาใต้ลาตินอเมริกาเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ตลาดอื่นๆเราก็ยังต้องตั้งค่ารับให้ดีเพราะเราก็ไม่ทราบได้ว่าสถานการณ์นี้เนี่ยจะเป็นอย่างนี้ต่อไปหรือจะมีปัจจัยอะไรที่เข้ามาทำให้เกิดความสุ่มเสี่ยงอีก
2: นอกจากนี้ในส่วนของราคาพลังงานนางสุภจีกล่าวว่าแม้จะเริ่มเห็นแนวโน้มราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลงแต่ยังต้องใช้เวลาอีกระยะกว่าจะสะท้อนมายังต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพของประชาชนเนื่องจากสินค้าจำนวนหนึ่งยังคงมีต้นทุนจากช่วงที่ราคาน้ำมันอยู่ในระดับสูงอย่างไรก็ตามกระทรวงพาณิชย์ยังคงเดินหน้ามาตรการดูแลค่าครองชีพผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนควบคู่กับการส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยและ SME ให้มีช่องทางจำหน่ายสินค้าและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งในช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนที่ผ่านมามีผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงความสำเร็จของมาตรการที่ไม่เพียงช่วยดูแลค่าครองชีพประชาชน แต่ยังช่วยสร้างโอกาสทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการไทยควบคู่กันไปปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเตรียมนำคณะผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นลงพื้นที่พบปะเกษตรกรผู้ผลิตกล้วยหอมและผู้ประกอบการไทยเพื่อแนะนำการพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของตลาดญี่ปุ่นนายสุรินทร์สุนทรสนานรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่าช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้มีกำหนดนำผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากล้วยชาวญี่ปุ่นลงพื้นที่พบปะกลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบการในแหล่งปลูกกล้วยหอมซึ่งเป็นการต่อยอดจากการดำเนินกิจกรรมที่อำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาเมื่อปีก่อนซึ่งปีนี้มีการขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มเติมไปยังจังหวัดชัยภูมิและบุรีรัมย์โดยผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นจะเผยแพร่ให้ความรู้เทคนิคการผลิตที่แตกต่างกันตามลักษณะทางภูมิศาสตร์เฉพาะของแต่ละพื้นที่รวมถึงให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านการตลาดและพัฒนากล้วยหอมไทยให้มีผลผลิตตามมาตรฐานและตรงกับความต้องการของตลาดญี่ปุ่นนอกจากนั้นจะจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาการค้าระหว่างคณะผู้ซื้อชาวญี่ปุ่นกับผู้ประกอบการและเกษตรกรไทยในช่วงเดือนกันยายนต่อไปทั้งนี้ญี่ปุ่นเป็นตลาดศักยภาพของสินค้ากล้วยหอมไทยกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมสินค้ากล้วยหอมไทยซึ่งเป็นสินค้าคุณภาพเข้าสู่ตลาดญี่ปุ่นได้เพิ่มขึ้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมปรับมาตรการควบคุมการขนย้ายยางพาราป้องกันการลักลอบนำข้าวยางก้อนถ้วยยางเครปยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางในประเทศ
4: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการหารือกับภาคเอกชนเพื่อทบทวนและปรับปรุงมาตรการควบคุมการขนย้ายยางบริเวณชายแดน5จังหวัดได้แก่ตากกาญจนบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองและเชียงรายได้มีข้อพิจารณา3แนวทางได้แก่การยกเลิกเขตควบคุมทั้ง5จังหวัดการยกเลิกเฉพาะอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับเส้นทางโลจิสติกจากภาคใต้และแนวทางที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุดคือการปรับมาตรการเข้มงวดเฉพาะสินค้ายางที่มีความเสี่ยงสูงต่อการลักลอบนำเข้า4ชนิดได้แก่ยางก้อนถ้วยยางเครปยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันในทุกด่านที่เกี่ยวข้องขณะที่ยางสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ที่มีความเสี่ยงต่ำเช่นยางแท่งน้ำยางสดน้ำยางข้นและยางแปรรูปบางประเภทจะมีการกำกับดูแลตามความเหมาะสมเพื่อลดภาระที่ไม่จำเป็นต่อผู้ประกอบการโดยยังคงหลักการสำคัญคือการป้องกันยางเถื่อนและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรสำหรับขั้นตอนต่อไปกรมวิชาการเกษตรจะจัดทำร่างแนวทางปรับปรุงประกาศพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นก่อนนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาออกเป็นประกาศกระทรวงตามขั้นตอนโดยระหว่างนี้มาตรการเดิมยังมีผลบังคับใช้และในทางปฏิบัติยังคงตรวจเข้มสินค้ายางกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่องชาวนันมาลีรายงาน
1: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับพันธมิตรบริษัทการเงินจัดมหกรรมเซตอินเดอะซิตี้2026ยกระดับความรู้และทักษะด้านการลงทุนให้แก่นักลงทุนทุกระดับนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตลาดหลักทรัพย์จัดมหกรรมการลงทุนแห่งปีเซตอินเดอะซิตี้2026ระหว่างวันที่20ถึง21มิถุนายนนี้ที่3ย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ภายใต้แนวคิดเทรนทุกก้าวฟิตทุกสกิลโดยจับมือ60องค์กรตลาดทุนทั้งกลุ่มตลาดหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนนักวางแผนการเงินสมาคมนักลงทุนให้คำปรึกษาวางแผนจัดพอร์ตและใช้ผลิตภัณฑ์ลงทุนให้ทันสถานการณ์พร้อมชูการใช้เทคโนโลยีและ AI เป็นผู้ช่วยในการลงทุนโดยภายในงานมีวิธีการสัมมนาให้ความรู้จากนักวิเคราะห์นักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการลงทุนการจัดพอร์ตลงทุนการใช้ AI วิเคราะห์หุ้นและกองทุนรวมทั้งมีการอัพสกิลและการเทรดด้วยกลยุทธ์และเครื่องมือการลงทุนการวางพอร์ตเกษียณรวมถึงข้อมูลพิเศษเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการลงทุนผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 19:00 น.ณ 3 ย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ชั้น 5นายอัศเดชกล่าวด้วยว่าขณะนี้มีกระแสการชักชวนให้ร่วมเทรดคริปโตและ Forex จึงขอให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนวิเคราะห์ให้ดีซึ่งไม่ใช่เฉพาะแค่ Forex หากถูกชักชวนให้ลงทุนในตลาดทุนหรือสัญญาผลตอบแทนที่เกินจริงรวมถึงการชักชวนให้เข้ากลุ่มไลน์ขอให้ตรวจสอบให้มั่นใจก่อนประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสารระบุโครงการ THAI Passport คุ้มค่าเป็นการลงทุนพัฒนาคนลดความเหลื่อมล้ำเตรียมเชิญภาคเอกชนชี้แจง TOR ในสัปดาห์หน้าน
5: ายแพทย์อลงกฎมณีกาศประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยถึงโครงการ THAI Passportวงเงินงบประมาณกว่า 1,600 ล้านบาทว่าจากการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษาและผู้ประกอบการค้าออนไลน์ในจังหวัดนครพนมพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความต้องการใช้งานเทคโนโลยี AI ในระดับสูงและต้องการให้โครงการดำเนินการโดยเร็วเนื่องจากจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการสมัครใช้บริการ AI ระดับโปรของภาคเอกชนทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นโครงการนำร่องที่กำหนดสิทธิการเข้าร่วมไว้จำนวน5ล้านสิทธิ์โดยเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆถือว่าใช้งบประมาณไม่สูงแต่เป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศซึ่ง AI ได้เข้ามามีบทบาทในหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการค้าออนไลน์การเกษตรแรงงานและการแพทย์เช่นการช่วยวิเคราะห์ภาพเอ็กซเรย์ CT สแกนและ MRI ซึ่งมีความจำเป็นที่ประชาชนไทยจะต้องเข้าถึงและเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลทั้งนี้ในวันที่22มิถุนายนคณะอนุกรรมาธิการจะเชิญผู้แทนจากภาคเอกชนด้าน AI เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะก่อนนำผลเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมาธิการชุดใหญ่ในวันที่25มิถุนายนคาดว่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินโครงการภายในสัปดาห์หน้าชวิษาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผนึกกำลังตรวจสอบอาหารเสริมลดน้ำหนักที่ผสมสารไซบูทรามีนทำให้มีผู้เสียชีวิตจากการรับประทานพร้อมเตือนผู้บริโภคหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง
6: นางสาวสุภมาศอิสระภัทรีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยถึงเหตุกรณีสะเทือนใจของน้องน้ำพนักงานร้านกาแฟชื่อดังที่เสียชีวิตกระทันหันจากการรับประทานอาหารเสริมลดน้ำหนักด้วยผลชันสูตรทางนิติเวชยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีส่วนผสมของสารไซบูทามีนซึ่งเป็นสารอันตรายร้ายแรงจึงสั่งการให้สคบ.ประสานการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.รวมทั้งแพลตฟอร์มออนไลน์ตรวจพิสูจน์สินค้าตามตัวผู้ขายตรวจสอบแหล่งที่มาดำเนินคดีไปจนถึงดูแลผู้เสียหายให้ครบวงจรทั้งนี้ยังไม่มีการสรุปสาเหตุอย่างเป็นทางการจึงวางแผนการทำงานให้แต่ละหน่วยรับช่วงต่ออย่างเป็นระบบทุกกระบวนงานอย่างไรก็ตามขอให้ผู้บริโภคหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริงไม่มีเลขสารระบบอาหารหรืออ้างว่าเห็นผลเร็วผิดปกติอย่าซื้อตามรีวิวโดยไม่ได้ตรวจสอบและก่อนซื้อทุกครั้งให้ดูว่าร้านค้าระบุตัวตนและที่อยู่อย่างชัดเจนรวมถึงจดทะเบียนตลาดแบบตรงกับสคบ.หรือไม่หากจำเป็นต้องซื้อขอให้เก็บหลักฐานให้ครบทั้งใบเสร็จหลักฐานการชำระเงินข้อมูลร้านค้าบทสนทนาการสั่งซื้อรูปภาพอาหารและบรรจุภัณฑ์หากได้รับความเสียหายหรือพบผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ.1166หรือทางแอปพลิเคชัน OCPB Connect ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ตำรวจปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างชาติเฟส3ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพังงาและกระบี่พร้อมเดินหน้ากวาดล้างการกระทำผิดกฎหมายของกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้คนไทยถือหุ้นแทน
7: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงผลปฏิบัติการภายหลังนำกำลังเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเข้าตรวจค้นเป้าหมายสำคัญในพื้นที่โดยจังหวัดภูเก็ตพบบริษัทเข้าข่ายเป็นนอมินีจำนวน10บริษัทครอบครองที่ดิน4แปลงมูลค่ากว่า116ล้านบาทพร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวต่างชาติได้9รายเป็นชาวอิสราเอล5รายชาวฝรั่งเศส2รายชาวเนเธอร์แลนด์1รายและชาวรัสเซีย1รายนอกจากนี้ยังพบบริษัทอีก39แห่งที่มีคนต่างชาติถือหุ้นเกินกว่ากึ่งหนึ่งครอบครองที่ดินรวมกว่า52แปลงมูลค่ากว่า115ล้านบาทเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายโดยคดีสำคัญเป็นการตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทห้องเช่าร้านอาหารร้านกัญชาและฟิตเนสที่ต้องสงสัยใช้โครงสร้างโนมินีในการดำเนินกิจการสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันเดินหน้าขยายผลปราบปรามเครือข่ายโนมินีทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องพร้อมคุ้มครองสิทธิทางเศรษฐกิจของคนไทยสร้างความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจและรักษาความเชื่อมั่นด้านการลงทุนและการท่องเที่ยวของประเทศอย่างต่อเนื่องนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันกองทัพติดตามสถานการณ์ชายแดนอย่างใกล้ชิดและมีมาตรการรองรับในทุกด้าน
8: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JICกล่าวถึงความกังวลของประชาชนในพื้นที่แนวชายแดนหลังมีรายงานข่าวเกี่ยวกับการเสริมกำลังและการนำรถถังเข้าประจำการของฝ่ายกัมพูชาโดยยืนยันว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงมีการลาดตระเวนภาคพื้นและการเฝ้าตรวจทางอากาศอย่างต่อเนื่องซึ่งการเคลื่อนย้ายกำลังหรือยุทโธปกรณ์ของประเทศเพื่อนบ้านถือเป็นข้อมูลที่หน่วยงานด้านความมั่นคงนำมาประเมินตามปกติและประเทศไทยมีมาตรการรองรับในทุกระดับสถานการณ์ส่วนข้อกังขาว่าอากาศยานขับไล่เช่น F-16 และ Gripen จะสามารถใช้อาวุธได้ในสภาพอากาศฝนตกหนักหรือไม่นั้นยืนยันว่าอากาศยานสมัยใหม่ถูกออกแบบให้สามารถปฏิบัติการได้ในสภาพอากาศที่หลากหลายมีระบบนำร่องและระบบอาวุธที่ทันสมัยโดยทุกภารกิจจะต้องผ่านการประเมินสภาพอากาศและความปลอดภัยอย่างละเอียดก่อนการปฏิบัติขณะที่บางฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยไม่ดำเนินการใดๆหรือเงียบเฉยพลอากาศเอกประภาสย้ำว่างานด้านความมั่นคงหลายส่วนไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ทั้งหมดเรื่องจะเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของกำลังพลและผลประโยชน์ของประเทศปิ่นยวิชเปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รองปลัดกรุงเทพมหานครตรวจความพร้อมเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.ย้ำเรื่องการแจกบัตรให้ตรงสิทธิ์และหากมีการเปลี่ยนหน่วยเลือกตั้งต้องแจ้งประชาชนทันที
9: นายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเลือกตั้งณสำนักงานเขตสวนหลวงและสำนักงานเขตบึงกุ่มเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้ได้เน้นย้ำประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษคือกรณีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.และผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีจำนวนไม่เท่ากันด้วยในหลายพื้นที่พบว่าจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีมากกว่าจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความผิดพลาดในขั้นตอนการแจกบัตรเลือกตั้งจึงกำชับให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเพิ่มความระมัดระวังในการแจกบัตรเลือกตั้งให้ถูกต้องตรงตามสิทธิ์ของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่ละรายหากมีการแจกบัตรเลือกตั้งไม่ตรงกับสิทธิ์อาจส่งผลต่อการนับคะแนนในภาพรวมโดยเน้นย้ำให้สำนักงานเขตทุกแห่งให้ความสำคัญกับประเด็นนี้อาจจัดจุดสังเกตและสัญลักษณ์เตือนต่างๆเช่นการติดสลิปหรือใช้สีแยกประเภทในบัญชีรายชื่อการจะทำบัตรคล้องคอเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานสุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้รับ4รางวัลจากเวทีนวัตกรรมนานาชาติ iTech 2026ณกรุงกัวลาลัมเปอร์สหพันธรัฐมาเลเซียนายจิตสถาทาตะวากรผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัลการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนำทีมนักประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงผลงานในเวที iTech 2026ณกรุงกัวลาลัมเปอร์สหพันธรัฐมาเลเซียเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยได้รับ4รางวัลจาก2ผลงานคือผลงานระบบแจ้งเปลี่ยนแปลงสภาพการจ่ายไฟและตรวจสอบพลังงานไฟฟ้าไหลย้อนเพื่อเพิ่มความถูกต้องของข้อมูลลดขั้นตอนการดำเนินงานและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้อย่างเป็นระบบซึ่งได้รับรางวัลเหรียญเงินและรางวัล NRCT Honorable Mention Award จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติและผลงาน Smart TS แพลตฟอร์มบำรุงรักษาดิจิทัลเพื่อให้สามารถประเมินความพร้อมหรือสมรรถนะอุปกรณ์แบบอัตโนมัติพร้อมแสดงประวัติของอุปกรณ์แบบออนไลน์ได้รับรางวัลเหรียญเงินและรางวัล NRCT Special Award ทั้งนี้เวที iTech 2026เป็นเวทีประกวดและนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่สำคัญที่สุดในทวีปเอเชียจัดขึ้นต่อเนื่องกว่า30ปีโดยสมาคมสิ่งประดิษฐ์และการออกแบบแห่งมาเลเซียโดยปีนี้มีผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจากภาครัฐและภาคเอกชนมหาวิทยาลัยองค์กรและสถาบันด้านการวิจัยเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงกว่า 1,000 ผลงานจาก17ประเทศทั่วโลก
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: รัฐบาลยกระดับมาตรฐานเครื่องมือแพทย์เริ่มใช้เกณฑ์ใหม่20มิถุนายนนี้โดยกำหนดให้ฉลากและเอกสารกำกับต้องมีข้อมูลครบถ้วนอ่านเข้าใจง่ายและห้ามโฆษณาหรือแสดงสรรพคุณเกินจริงจนทำให้ประชาชนเข้าใจผิดสำหรับเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในบ้านจะต้องมีฉลากและเอกสารภาษาไทยส่วนเครื่องมือสำหรับบุคลากรทางการแพทย์สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้พร้อมระบุข้อมูลสำคัญเช่นวิธีใช้คำเตือนและวันหมดอายุอย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังเปิดให้ใช้เอกสารกำกับในรูปแบบดิจิทัลผ่าน QR code หรือเว็บไซต์ได้เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้สะดวกมากขึ้นช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานและยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรหยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: หนึ่งวันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านรายงานว่านายโมซินนาควิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของปากีสถานจะเดินทางยังกรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหร่านอย่างเป็นทางการในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อพบหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านโดยจะติดตามความคืบหน้าของการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่สำนักข่าว Axios ของสหรัฐอ้างว่านายสตีฟวิทคอฟทูตพิเศษสหรัฐและนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเตรียมเดินทางเยือนสวิตเซอร์แลนด์อย่างเป็นทางการเพื่อเปิดฉากการเจรจาภายหลังอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนสามารถบรรลุข้อตกลงหยุดยิงร่วมกันเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งถือเป็นการฟื้นฟูความพยายามเปลี่ยนผ่านข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวให้เป็นข้อตกลงระดับภูมิภาคสำนักข่าว NNA ของทางการเลบานอนรายงานว่ากองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศรอบใหม่โดยอากาศยานไร้คนขับหรือโดนในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืนของวันศุกร์ที่ผ่านมาต่อเนื่องมาจนถึงช่วงเช้าในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายรวมถึงบ้านเรือนประชาชนยังได้รับความเสียหายความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนบรรลุข้อตกลงหยุดยิงระหว่าง2ประเทศแล้วโดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ของวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นผลมาจากการทำหน้าที่คนกลางของสหรัฐและกาตาร์ภายหลังจากการหารือกับทางการอิสราเอลและอิหร่านอย่างไรก็ตามแม้จะมีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในช่วงก่อนหน้านี้ก็ไม่สามารถยับยั้งการโจมตีจากทั้ง2ฝ่ายได้ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ภาคกลางมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:24 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรและเวลา 10:05 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:35 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41เซนติเมตรและเวลา 17:36 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง58เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะในอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51
10: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
13: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระภูริทัตศีลคืออาภรณ์ประดับกายเขย่าให้สำรอกอาหารออกให้หมดแล้วจับให้นอนเหยียดยาวกับพื้นดินเอาเท้าเหยียบย่ำเหมือนคนนวดถั่วพระภูริทัตเจ็บปวดคล้ายกระดูกจะแหลกละเอียดจากนั้นพราหมณ์อลัมพายก็จับหางภูริทัตหิ้วให้หัวห้อยลงแล้วฟาดลงกับพื้นดินเหมือนคนตีผ้าแม้พระโพธิสัตว์เจ็บปวดทุกทรมานถึงปานนี้ก็ไม่โกรธเมื่อพราหมณ์อลัมพายทำให้พญานาคภูริทัตอ่อนแรงลงแล้วจึงเอาเถาวัลย์ถักเป็นกระโปรงใส่พระโพธิสัตว์แต่ตัวพระโพธิสัตว์ใหญ่กว่ากระโปรงส่วนหัวจึงเข้าลำบากพรานอลัมพายใช้ส้นเท้าถีบยันพระโพธิสัตว์เข้าไปพระโพธิสัตว์ได้รับความเจ็บปวดทุกทรมานมากจากนั้นพรานก็แบกกระโปรงใส่พระโพธิสัตว์ไปจนถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งวางกระโปรงลงกลางหมู่บ้านแล้วร้องประกาศบอกประชาชนให้มาดูพญานาคแสดงการฟ้อนรำเมื่อชาวบ้านมาชุมนุมกันแล้วพรานอลัมพายจึงเรียกพญานาคภูริทัตออกมาพระโพธิสัตว์คิดว่าวันนี้จะเล่นให้ผู้คนสนุกสนานเพลิดเพลินเมื่ออลัมพายได้ทรัพย์มากแล้วจะปล่อยเราไปดังนั้นวันนี้เราจะทำตามที่อลัมพายสั่งทุกอย่างอลัมพายนำพระโพธิสัตว์ออกจากกระโปรงกล่าวว่าเจ้าจงทำตัวให้ใหญ่พระโพธิสัตว์จึงทำลำตัวให้ใหญ่ตามที่บอกอลัมพายบอกทำตัวให้เล็กให้ขดเป็นขนดให้คลายให้แผ่พังพานให้สูงให้ต่ำให้เห็นตัวให้หายตัวให้เห็นครึ่งตัวให้ตัวเป็นสีเขียวเหลืองแดงขาวหงสะบาดให้พ่นเปลวไฟพ่นน้ำพ่นควันอลัมพายสั่งให้ทำอาการใดๆพระโพธิสัตว์ก็เนรมิตกายแสดงตามที่อลัมพายสั่งทุกอย่างผู้คนเห็นพระโพธิสัตว์แล้วก็เกิดความสงสารกลั้นน้ำตาไว้ไม่ได้ต่างนำข้าวของเงินทองและเครื่องประดับมาให้พราหมณ์ด้วยความสงสารพระโพธิสัตว์อาลัมพายได้เงินประมาณ 1,000 กหาปณะจากหมู่บ้านนั้นทีแรกเขาตั้งใจจับพระโพธิสัตว์มาแสดงให้ได้เงิน 1,000 กหาปณะก็จะปล่อยแต่ครั้นได้เงิน 1,000 กหาปณะกลับคิดว่าแค่แสดงในหมู่บ้านเล็กๆยังได้เงินมากถึงเพียงนี้ถ้าแสดงในพระนครจะได้มากมายขนาดไหนเพราะความโลภจึงไม่ยอมปล่อยพระโพธิสัตว์พรานอลัมพายได้เงินจากหมู่บ้านนั้นจึงให้นายช่างทำกระโปรงแก้วใส่พระโพธิสัตว์ขึ้นพาหนะไปอย่างสบายมีผู้มาสมัครเข้าเป็นบริวารติดตามไปเป็นจำนวนมากอลัมพายให้พระโพธิสัตว์แสดงไปตามหมู่บ้านและนิคมต่างๆจนถึงกรุงพาราณสีอลัมพายไม่ให้พระโพธิสัตว์กินน้ำผึ้งและข้าวตอกแต่เอากบให้กินพระโพธิสัตว์ไม่ยอมกินสัตว์จึงต้องอดอาหารแม้จะอ่อนเพลียเพราะอดอาหารแต่ถึงอย่างนั้นอลัมพายก็ยังให้พระโพธิสัตว์แสดงตามชุมชนต่างๆใกล้ประตูกำแพงพระนครทั้ง4ด้านพระโพธิสัตว์ก็แข็งใจแสดงทั้งที่เหนื่อยล้าเจียนขาดใจเพราะกลัวอลัมพายจะไม่ปล่อยครั้นถึงวันอุโบสถขึ้น15ค่ำพราหมณ์อลัมพายให้เจ้าหน้าที่กราบทูลพระราชาว่าจะให้นาคราชแสดงถวายพระองค์พระราชาจึงรับสั่งประกาศไปทั่วพระนครให้ประชาชนประชุมกันประชาชนจึงพากันมาประชุมที่ท้องสนามหลวงเพื่อดูการแสดงหัวอกแม่ในวันที่พรานอลัมพายจับพระโพธิสัตว์ไปนั้นพระมารดาพระโพธิสัตว์ฝันว่าพระนางถูกชายคนหนึ่งตัวดำในตาแดงหน้าตาโหดเหี้ยมน่ากลัวเอาดาบตัดแขนขวาของพระนางขาดแล้วถือไปทั้งที่เลือดสดๆยังไหลอยู่ครั้นพระนางตื่นขึ้นมาก็ตกใจกลัวลุกขึ้นลูบคลำแขนขวาของพระองค์ก็ทราบว่าฝันร้ายพระองค์รู้สึกใจคอไม่ดีไม่รู้ว่าจะเกิดอันตรายแก่พระโอรสแก่เท้าทัตตรสมหาราชหรือแก่พระองค์เอง ครั้นนั้นพระนางก็ทรงเป็นห่วงพระโพธิสัตว์ยิ่งกว่าคนอื่นขึ้นมาอย่างจับใจด้วยคนอื่นๆอยู่ในแนบพิภพกันหมดมีเพียงพระโพธิสัตว์คนเดียวเท่านั้นที่ไปรักษาอุโบสถศีลอยู่ในโลกมนุษย์พระองค์เป็นห่วงว่าภูริทัตจะถูกหมองูหรือครุฑจับไปครั้นแล้วพระองค์ก็ทรงรู้สึกเย็นเยียบไปทั้งตัวจากวันที่พระมารดาพระโพธิสัตว์ฝันร้ายจนผ่านไปได้กึ่งเดือนก็ไม่เห็นภูริทัตมาเฝ้าพระนางเต็มไปด้วยความระทมทุกข์ว่าลูกภูริทัตไม่เคยหายไปนานขนาดนี้นี่ก็เกินกึ่งเดือนเข้าแล้วเห็นทีจะเกิดอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่พระนางสมุทัชชาทรงเฝ้ามองทางที่พระโพธิสัตว์จะกลับมาวันแล้ววันเล่าทรงรำพึงว่าลูกภูริทัตจะมาวันนี้ลูกภูริทัตจะมาวันนี้แต่วันแล้ววันเล่าก็เงียบหายครั้นผ่านไปได้หนึ่งเดือนพระนางสมุทัชชาไม่เห็นบุตรก็ทรงโศกเศร้าผุดลุกผุดนั่งไม่เป็นอันกินอันนอนร้องไห้ไม่มีเวลาใดที่ไม่มีน้ำตาดวงหฤทัยเหือดแห้งพระเนตรทั้งสองบวมเป่งขึ้นมาเมื่อครบกำหนดหนึ่งเดือนเป็นเวลาที่สุทัศนะพระโอรสองค์ใหญ่มาเยี่ยมสุทัศนะให้บริษัทรออยู่ข้างนอกแล้วขึ้นปราสาทไหว้พระชนนีเนื่องจากพระนางสมุทัชชากำลังโศกเศร้าถึงภูริทัตจึงไม่ได้ทักทายปราศัยไม่ยอมตัดอะไรกับสุทัศนะเหมือนที่ผ่านมาสุทัศนะรู้สึกแปลกใจว่าทุกครั้งที่ตนมาพบพระมารดาจะยินดีต้อนรับแต่วันนี้พระมารดาโศกเศร้าน้อยพระทัยคงมีอะไรแน่จึงทูลถามถึงสาเหตุแต่พระชนนีก็ยังเอาแต่นิ่งเงียบไม่ได้ตรัสอะไรสุทัศนะคิดว่าหรือจะเกิดเหตุร้ายอะไรจึงถามว่าใครทำให้แม่ไม่สบายใจหรือมีเหตุร้ายอะไรพระนางสมุทัชชาตรัสว่าสุทัศนะแม่ฝันร้ายมาเดือนหนึ่งแล้วแม่ฝันว่ามีชายคนหนึ่งตัดแขนแม่ไปดูเหมือนเป็นแขนข้างขวาเขาถือติดมือไปทั้งที่เลือดสดๆยังไหลเป็นทางตั้งแต่แม่ฝันร้ายแม่ไม่มีความสุขเลยลูกรักน้องของลูกหายไปได้เดือนหนึ่งแล้วไม่เห็นมาเยี่ยมแม่ไม่รู้จะเป็นตายร้ายดีอย่างไรเขาไม่เคยหายไปนานขนาดนี้เราจะไปนิเวศของภูริทัตกันไปเยี่ยมน้องของลูกกล่าวเช่นนั้นแล้วจึงเสด็จไปอย่างนิเวศของพระภูริทัตพร้อมด้วยนาคข้าราชบริพารเป็นอันมากฝ่ายพวกภริยาพระโพธิสัตว์เมื่อไม่เห็นพระภูริทัตที่จอมปลวกก็คิดว่าคงจะอยู่ในนิเวศของมารดาจึงไม่ได้พากันสงสัยหรือสอบถามถึงครั้นเหล่าภริยาพระภูริทัตทราบว่าแม่ผัวมหาบุตรของตนก็พากันออกมาต้อนรับจึงรู้ว่าพระภูริทัตหายไปได้หนึ่งเดือนแล้วต่างตกใจหมอบลงแทบพระบาทพระนางสมุทัชชาร้องไห้รำพันถึงพระโพธิสัตว์มารดาพระโพธิสัตว์ขึ้นไปตรวจดูบนปราสาทพร้อมหญิงสะใภ้เห็นที่นอนและที่นั่งบุตรก็ยิ่งเศร้าใจคร่ำครวญรำพันว่าแม่ไม่เห็นลูกภูริทัตจะตรอมตรมจนสิ้นใจเหมือนแม่นกที่ลูกถูกฆ่าเห็นแต่รังเปล่าจะระทมทุกข์จนสิ้นใจเมื่อมารดาพระโพธิสัตว์รำพันอยู่อย่างนี้แม่นาคสักตนหนึ่งก็ไม่อาจทรงภาวะของตนอยู่ได้ต่างสงสารพระนางร้องระงมเป็นเสียงเดียวกันปานประหนึ่งเสียงคลื่นในท้องมหาสมุทรซัดฟังอยู่ไม่ขาดสายเหล่าภริยาพระโพธิสัตว์ต่างล้มตัวลงนอนระเกะระกะอย่างหมดอาลัยทั่วทั้งพระราชนิเวศยิ่งดูวังเวงขณะนั้นอริฏฐะและสุโภคะสองพี่น้องก็ตามมาถึงต่างช่วยกันปลอบมารดาให้เบาใจว่าเป็นธรรมดาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาย่อมมีความพลัดพรากอย่างนี้พระนางสมุทัชชาตรัสว่าลูกรักถึงแม่จะรู้ว่าสัตว์ทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาแต่แม่ก็ทำใจไม่ได้เมื่อแม่ไม่เห็นภูริทัตในคืนวันนี้เห็นทีแม่จะต้องตายแน่พระโอรสทั้งสามกล่าวว่าแม่อย่าเศร้าโศกไปเลยลูกทั้งสามคนจะออกตามหาภูริทัตไปทุกหนทุกแห่งแม่จะได้เห็นภูริทัตภายใน7 วันสุทัศนะคิดว่าถ้าไปทางเดียวกันทั้ง3 คนจะทำให้ชักช้าไม่ทันการควรแยกกันไปคนละทางคนหนึ่งไปเทวโลกคนหนึ่งไปป่าหิมวันส่วนอีกคนหนึ่งไปโลกมนุษย์ถ้าให้อริฏฐะไปโลกมนุษย์หากพบภูริทัตเข้าในบ้านหรือนิคมใดเขาก็จะเผาบ้านและนิคมนั้นให้มอดไหม้เสียหมดเพราะอริฏฐะมีนิสัยมุทะลุดุร้ายไม่กลัวใครจึงไม่ควรให้ไปโลกมนุษย์เมื่อคิดเช่นนั้นสุทัศนะนาคราชจึงให้อริฏฐะไปเทวโลกกำชับว่าถ้าเทวดาต้องการฟังธรรมได้นำภูริทัตไปเทวโลก ก็ขอให้พากลับมาก่อนสุโภคะให้ไปป่าหิมวันส่วนสุทัศนะเองจะไปโลกมนุษย์ธิดานาคราชสุทัศนะคิดว่าถ้าเราแปลงกายเป็นชายหนุ่มไปพวกมนุษย์จะไม่เคารพควรจะแปลงเป็นฤาษีไปเพราะบรรพชิตเป็นที่เคารพรักของเหล่ามนุษย์จึงแปลงกายเป็นฤาษีกราบลามารดาแล้วจากไปพระภูริทัตโพธิสัตว์นั้นมีนางนาคน้องสาวต่างมารดาอยู่คนหนึ่งชื่อว่าอัจจิมุขีเธอมีรูปร่างหน้าตาน่ารักภูริทัตเอ็นดูน้องสาวคนนี้มากเธอจึงเคารพรักพระโพธิสัตว์เหลือเกินนางเห็นสุทัศนะจะไปโลกมนุษย์จึงร้องขอติดตามไปด้วยสุทัศนะห้ามน้องสาวว่าน้องไปกับพี่ไม่ได้เพราะพี่ไม่ได้ไปอย่างธรรมดาพี่จะแปลงเป็นบรรพชิตไปแม้อัจจิมุขีรู้ว่าพี่ชายลำบากใจที่จะให้เธอติดตามไปด้วยแต่เธอก็ไม่ลดละความพยายามอ้อนวอนขอร่วมเดินทางไปด้วยว่าถ้าเช่นนั้นน้องจะแปลงกายเป็นลูกเขียดน้อยนอนไปในชดาของพี่แม้สุทัศนะจะห้ามปรามอย่างไรเธอก็อ้อนวอนแล้วอ้อนวอนเล่าจนสุทัศนะใจอ่อนยอมอนุญาตให้ติดตามไปด้วยสุทัศนะนาคราชและนางนาคสาวอัจจิมุขีคิดกันว่าควรจะต้องเริ่มต้นตรงที่ภูริทัตไปรักษาอุโบสถก่อนจึงสอบถามสถานที่นั้นๆจากภริยาภูริทัตแล้วแปลงเป็นลูกเขียดน้อยนอนในชดาของพี่ชายไปจนถึงบริเวณจอมปลวกใกล้ต้นไทรใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำยมุนาเห็นเลือดและร่องรอยเถาวัลย์ที่ถูกตัดมาถักเป็นกระโปรงตรงที่อาลัมพายจับพระโพธิสัตว์นางอัจจิมุขีรู้ชัดว่าพี่ชายที่เธอรักถูกหมองูจับไปก็ใจหายเกิดความเศร้าโศกขึ้นมาทันทีเธอร้องไห้น้ำตานองหน้านางคิดว่าก็แล้วหมองูคนใดจึงมีอำนาจเหนือภูริทัตพี่ชายของเธอจนสามารถจับพี่ชายของเธอไปได้นาคทั้งสองจึงตามรอยอาลัมพายไปจนถึงหมู่บ้านที่อาลัมพายให้พระโพธิสัตว์แสดงครั้งแรกถามชาวบ้านว่ามีหมองูนำนาคราชรูปร่างหน้าตาเช่นนี้มาเล่นในหมู่บ้านนี้บ้างหรือไม่ทั้งสองจึงทราบจากชาวบ้านว่ามีหมองูนำนาคมาแสดงที่นี่จากวันนั้นจนถึงวันนี้ได้ประมาณ1เดือนแล้วพญานาคสุทัศนะในคราบฤาษีถามชาวบ้านว่าหมองูได้อะไรจากการแสดงไปบ้างชาวบ้านตอบว่าได้เงินประมาณ 1,000 กหาปณะฤาษีถามต่อไปว่าหมองูออกจากหมู่บ้านนี้แล้วไปแสดงที่ไหนต่อชาวบ้านบอกหมู่บ้านที่อาลัมพายมุ่งหน้าไปฤาษีจึงออกเดินทางถามตั้งแต่หมู่บ้านนั้นเรื่อยไปจนถึงประตูพระนครขณะนั้นผู้คนกำลังหลั่งไหลเข้าสู่พระนครต่างส่งเสียงเชิญชวนกันไปดูการแสดงตามท้องถนนนาคสองพี่น้องจึงปะปนเข้าพระนครไปกับฝูงชนเช้าวันนั้นพรานอาลัมพายคิดว่าวันนี้จะแสดงต่อเบื้องพระพักของพระราชาต้องแสดงให้ดีอาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วจึงให้คนยกกระโปรงแก้วขังพระโพธิสัตว์ไปยังประตูพระราชฐานประชาชนมาชุมนุมดูการแสดงแน่นขนาดขณะนั้นพระเจ้ากรุงพาราณสียังประทับอยู่ในพระราชนิเวศทรงส่งสารไปแจ้งว่าพระองค์จะเสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงของพญานาคเจ้าหน้าที่พระราชวังจึงทอดพระราชอาสน์ไว้บริเวณที่จะจัดการแสดงพรานอาลัมพายวางกระโปรงแก้วใส่พระโพธิสัตว์ลงบนพรมอันวิจิตรเปิดฝาออกแล้วส่งสัญญาณให้พญานาคออกมาพระโพธิสัตว์โผล่ศีรษะออกจากกระโปรงแล้วมองดูไปรอบๆตามสัญชาตญาณของนาคทั้งหลายเพื่อจะดูว่ามีอันตรายจากครุฑหรือไม่และดูว่ามีญาติของตนอยู่หรือไม่เป็นธรรมดาว่าเมื่อพวกนาคเห็นครุฑก็กลัวจึงไม่กล้าแผ่พังพานฟ้อนรำและเมื่อเห็นพวกญาติก็ละอายไม่แผ่พังพานฟ้อนรำเช่นกันขณะนั้นฤาษีสุทัศนะยืนแทรกอยู่ท้ายสุดของฝูงชนพระโพธิสัตว์มองเห็นพี่ชายท่ามกลางฝูงชนก็เลื้อยออกจากกระโปรงพุ่งตรงรีเข้าไปหาพี่ชายทั้งที่น้ำตายังหนองหน้าผู้คนเห็นพญานาคภูริทัตพุ่งออกจากกระโปรงแล้วเลื้อยตรงรีเข้าใส่ฝูงชนก็พากันตกใจกลัวแตกตื่นแหวกเป็นทางออกไปยังยืนอยู่แต่สุทัศนะคนเดียวพญานาคภูริทัตซบศีรษะร้องไห้อยู่ที่หลังเท้าพี่ชายสุทัศนะเห็นสภาพน้องชายก็รู้สึกรันทดใจไม่อาจกั้นน้ำตาไว้ได้จึงยืนร้องไห้เช่นกันแม้นางนาคสาวอัจจิมุขีที่อยู่ในชดาเห็นสภาพพี่ชายที่ตนเคารพรักยิ่ง พรันความสงสารก็พรั่งพรูเข้าสู่จิตใจกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่ได้เธอสะเทือนใจกับภาพที่เห็นร้องไห้ด้วยความสงสารพระโพธิสัตว์ซบศีรษะร้องไห้อยู่ที่หลังเท้าพี่ชายเมื่อข่มความโศกเศร้าได้แล้วจึงค่อยๆเลื้อยกระปุกกระเปรียกกลับเข้าไปในกระโปรงเช่นเดิมพรามอลัมพายมองเห็นเหตุการณ์นั้นเข้าใจว่าฤาษีหนุ่มถูกนาคกัดคิดจะปลอบโยนจึงเข้าไปหาแล้วกล่าวว่านาคหลุดออกไปฟุบที่เท้าพระคุณเจ้าอย่างกระทันหันพระคุณเจ้าถูกกัดหรือไม่แต่พระคุณเจ้าอย่ากลัวเลยข้าพเจ้ามียาวิเศษรักษาสุทัศนะกล่าวว่านาคตัวนี้ทำอะไรเราไม่ได้หรอกหมองูเท่าที่มีอยู่ก็ไม่เห็นจะมีคนไหนดีไปกว่าเราอลัมพายได้ยินเช่นนั้นไม่รู้ว่าเป็นใครก็โกรธตวาดว่าฤาษีเซ่อเงอะงะแต่งตัววางท่าเป็นฤาษีมาท้าเรากลางประชาชนสุทัศนะกล่าวกับหมองูนั้นว่าหากท่านเก่งก็เอาพญานาคของท่านมาสู้กับลูกเขียดน้อยของเราพนันกันด้วยเงิน 5,000 กหาปณะพราหมณ์อลัมพายกล่าวว่าฤาษีน้อยเรามีเงินมากมายแต่ท่านจะหาเงินจากที่ไหนมาเดิมพันแล้วใครจะค้ำประกันเดิมพันของท่านสุทัศนะนาคราชในคราบฤาษีหนุ่มชะงักอยู่ครู่หนึ่งจำนนต่ออลัมพายไม่กล้ายืนยันเพราะตนไม่มีเงินหากจะนำมาด้วยฤทธิ์ก็เกรงอลัมพายจะรู้ว่าตนเป็นนาคจึงตัดสินใจขึ้นสู่พระราชนิเวศด้วยท่าทางองอาจเข้าไปเฝ้าพระเจ้ากรุงพาราณสีกราบทูลว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอพระองค์จงมีพระชนยิ่งยืนนานขอพระองค์ทรงเป็นหลักประกันเงินเดิมพัน 5,000 กหาปณะของอาตมภาพด้วยเถิดพระราชาทรงสงสัยว่าทำไมฤาษีหนุ่มนี้ขอทรัพย์มากเหลือเกินจึงตรัสว่าท่านฤาษีท่านจะเอาเงินไปใช้หนี้ของบิดาหรือว่าเป็นหนี้ที่ท่านก่อขึ้นเองเหตุไรจึงขอเงินมากมายจากโยมเช่นนี้พญานาคในร่างฤาษีถวายพระพรว่าพราหมณ์อลัมพายต้องการจะเอาพญานาคสู้กับอาตมาอาตมาจะให้ลูกเขียดน้อยกัดพราหมณ์อลัมพายในวันนี้ขอเชิญพระองค์พร้อมทั้งเหล่าทหารเสด็จทอดพระเนตรลูกเขียดน้อยของข้าพระองค์ต่อสู้กับพญานาคพระราชาตรัสว่าถ้าเช่นนั้นเราจะไปจึงเสด็จออกไปพร้อมกับสุทัศนะฤาษีพราหมณ์อลัมพายเห็นพระราชาเสด็จมากับฤาษีตกใจคิดว่าฤาษีนี้เห็นจะเป็นบรรพชิตในพระราชสำนักจึงไปเชิญพระราชาเสด็จออกมาเมื่อจะโอนอ่อนผ่อนตามจึงกล่าวว่าท่านฤาษีเราไม่ได้ดูหมิ่นท่านด้วยวิทยาคมเลยแต่ท่านหลงวิทยาคมของท่านมากเกินไปโดยไม่ยำเกรงพญานาคสุทัศนะกล่าวว่าพราหมณ์แม้อาตมาก็ไม่ได้ดูหมิ่นท่านในด้านวิทยาคมแต่ท่านเอาพญานาคที่ไม่มีพิษมาหลอกลวงประชาชนหากิน

เขียวก็ยังพอมีพิษอยู่บ้างแต่หน้าหัวแดงตัวนี้ไม่มีพิษแน่แม้อาลัมพายก็เย้ยหยันสุทัศนะตอบเช่นกันว่าเราได้ยินพระอรหันต์สอนไว้ว่าคนให้ทานในโลกนี้จะได้ไปเกิดในสวรรค์ขณะนี้ท่านยังมีชีวิตอยู่มีโอกาสก็จงรีบให้ทานเสียเถิดไม่เคยมีใครรอดชีวิตจากฤทธิ์พญานาคของเราได้สุทัศนะในคราบฤาษีหนุ่มก็ตอบโต้อย่างไม่ลดละเช่นกันว่าสหายเอ๋ยแม้เราก็เคยได้ยินพระอรหันต์สอนไว้เช่นกันว่าคนให้ทานในโลกนี้แล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ตัวท่านนั่นแหละยังมีลมหายใจอยู่จงรีบให้ทานเสียถ้ามีสิ่งของที่ควรให้ก็จงรีบให้ลูกเขียดน้อยชื่อว่าอัจจิมุขีนี้มีพิษร้ายแรงยิ่งจะกัดท่านให้เป็นขี้เถ้าครั้นสุทัศนะกล่าวอย่างนี้แล้วจึงเหยียดมือออกเรียกน้องสาวออกมาจากชดาประกาศให้ประชาชนได้ยินไปทั่วว่าอัจจิมุขีน้องจงออกจากชดามายืนบนฝ่ามือพี่นางอัจจิมุขีได้ยินพี่ชายเรียกจึงออกจากชดามาจับอยู่ที่จงอยบ่าแล้วกระโดดมายืนอยู่บนฝ่ามือพี่ชายคลายพิษสามหยดไว้ในฝ่ามือพี่ชายแล้วกลับเข้าไปในชดาตามเดิมสุทัศนะยืนถือพิษอยู่แล้วประกาศก้องสามครั้งว่าบัดนี้ชนบทจะต้องพินาศบัดนี้ชนบทจะต้องพินาศบัดนี้ชนบทจะต้องพินาศเสียงของสุทัศนะดังกึกก้องไปทั่วนครพาราณสีสะท้อนออกไปไกลถึง12โยชน์ประชาชนไม่เคยได้ยินเสียงเช่นนี้มาก่อนต่างตกตะลึงเกิดความหวาดกลัวไปทั่วพระนครพระเจ้ากรุงพาราณสีตรัสถามว่าเพราะเหตุไรชนบทจึงจะพินาศสุทัศนะถวายพระพรว่ามหาบพิตรชนบทจะพินาศเพราะหยดพิษของลูกเขียดน้อยตัวนี้พระราชาขอให้ฤาษีนำหยดพิษไปทิ้งเสียสุทัศนะตอบว่าไม่รู้จะนำไปทิ้งที่ไหนได้พระเจ้ากรุงพาราณสีบอกให้นำไปทิ้งตรงบริเวณแผ่นดินที่ว่างเปล่ากว้างใหญ่สุทัศนะกล่าวว่าถ้าหยดพิษตกลงบนแผ่นดินต้นหญ้าเถาวัลย์และต้นไม้ที่เป็นยาจะเหี่ยวแห้งตายไปหมดพระราชาให้ขว้างขึ้นไปในอากาศสุทัศนะกล่าวว่าถ้าขว้างพิษขึ้นไปในอากาศทั้งฝนทั้งหิมะจะไม่ตกตลอด7ปีพระราชาตรัสว่าถ้าเช่นนั้นจะหยดพิษลงในน้ำสุทัศนะกล่าวว่าถ้าหยดพิษลงในน้ำสัตว์น้ำทั้งปลาและเต่าจะตายกันหมดพระราชาตรัสว่าข้าพเจ้าไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรแล้วท่านจงช่วยหาวิธีที่จะไม่ให้แคว้นของเราพินาศด้วยเถิดฤาษีสุทัศนะถวายพระพรว่าขอจงทรงรับสั่งให้คนขุดบ่อสามบ่อติดต่อกันไปในที่แห่งหนึ่งพระราชารับสั่งให้ทำตามนั้นสุทัศนะจึงเอายาต่างๆใส่บ่อแรกให้เต็มบ่อที่สองให้ใส่โคไมส่วนบ่อที่สามให้ใส่โอสถทิพย์จากนั้นจึงเอาหยดพิษใส่ลงในบ่อที่หนึ่งทันใดนั้นเองได้เกิดกลุ่มไฟพวยพุ่งขึ้นราวดอกเห็ดเปลวไฟเลยลามไปติดบ่อโคใหม่แล้วลุกลามต่อไปถึงบ่อโอสถทิพย์แล้วไหม้โอสถทิพย์จนหมดจึงดับพราหมณ์อลัมพายยืนดูอยู่ใกล้บ่อนั้นไอควันพิษฉาบผิวกายพองขึ้นกลายเป็นขี้เรื้อนด่างอลัมพายตกใจกลัวตายจึงร้องเสียงหลงว่ายอมปล่อยนาคราชแล้วยอมปล่อยนาคราชแล้วพระโพธิสัตว์ได้ยินดังนั้นจึงเลื้อยออกจากกระโปรงแก้วเนรมิตกายประดับด้วยเครื่องอลังการต่างๆยืนอยู่ด้วยท่าทางเหมือนเท้าสักกะเทวราชทั้งสุทัศนะนาคมานพและอัจจิมุขีนาคกัญญาต่างก็ดีใจจนน้ำตาคลอปรากฏตนมายืนอยู่เคียงข้างพระโพธิสัตว์สุทัศนะนาคมานพทูลถามพระเจ้ากรุงพาราณสีว่าข้าแต่มหาราชพระองค์รู้ไหมว่าข้าพระองค์ทั้งสามนี้เป็นลูกใครพระราชาตรัสว่าเราไม่รู้สุทัศนะนาคมานพกราบทูลว่าพระองค์ไม่รู้จักข้าพระองค์ก็ไม่เป็นไรแต่พระองค์ทรงจำเรื่องที่พระเจ้ากาสีพระราชทานเจ้าหญิงสมุทชาพระธิดาให้เท้าทัตรรถได้หรือไม่พระราชาตรัสว่าเรารู้เพราะสมุทชาเป็นน้องสาวเราสุทัศนะนาคมานพกราบทูลว่าข้าพระองค์ทั้งสามองค์นี้เป็นลูกของพระมารดาสมุทชาพระองค์จึงเป็นลุงของข้าพระองค์พระราชาทราบเช่นนั้นก็ทรงยินดีสวมกอดจุมพิตหลานที่ศีรษะพลางทรงกันแสงสะเทือนพระทัยแล้วนำขึ้นปราสาททรงทำการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่แล้วถามว่าโหริทัตหลานมีฤทธิ์เดชสูงถึงเพียงนี้ทำไมอา

ลำพายยังจับหลานมาทรมานได้พระภูริทัตจึงกราบทูลเรื่องราวให้ฟังแล้วแสดงราชธรรมแก่พระเจ้าลุงให้ปกครองอาณาประชาราษฎร์ด้วยทศพิธราชธรรมสุทัศนะกราบทูลพระราชาว่าพระมารดาของข้าพระองค์ไม่ได้เห็นหน้าภูริทัตก็ยังกรัดกรุ่มอยู่ข้าพระองค์ไม่อาจอยู่ช้านานได้พระราชารับสั่งให้เดินทางกลับกันได้แต่ว่าพระองค์อยากพบน้องสาวของพระองค์บ้างทำอย่างไรจึงจะได้พบกันสุทัศนะกราบทูลว่าขณะนี้พระอัยการของหลานอยู่ที่ไหนพระราชาตรัสบอกให้ทราบว่าพระเจ้ากาสิกราชผู้เป็นพระอัยการนั้นนับตั้งแต่น้องสาวของลุงจากไปทรงอยู่ไม่ได้โดยไม่มีน้องสาวของลุงจึงทรงสละราชสมบัติออกผนวดเป็นฤาษีอยู่กลางป่าใหญ่สุทัศนะนาคมานพกราบทูลว่ามารดาของข้าพระองค์ประสงค์จะพบพระเจ้าลุงและพระอัยการด้วยถึงวันโน้นพระองค์จงเสด็จไปพบพระอัยการข้าพระองค์จะพาพระมารดาไปอาสมพระอัยการพระเจ้าลุงจะได้พบพระมารดาของข้าพระองค์ในสถานที่นั้นจึงกำหนดวันนัดหมายกับพระเจ้าลุงครั้นแล้วนาคสามพี่น้องก็แทรกแผ่นดินกลับไปนาคพิภพเมื่อพระโพธิสัตว์กลับถึงนาคพิภพแล้วเสียงร่ำให้พิลาบรำพันของเหล่านาคทั้งหลายก็เกิดขึ้นพร้อมกันพระโพธิสัตว์เหน็ดเหนื่อยเพราะถูกขังอยู่ในกระโปรงนานนับเดือนจึงนอนเป็นไข้มีพวกนาคมาเยี่ยมนับไม่ถ้วนต้องเหน็ดเหนื่อยกับการทักทายปราศัยคอยตอบคำถามของพวกนาคเหล่านั้นอริทธะซึ่งไปเทวโลกครั้นไม่พบพระโพธิสัตว์จึงกลับมาก่อนพวกญาติมิตรจึงให้อริทธะเป็นผู้เฝ้าประตูห้องบรรทมของพระโพธิสัตว์เพราะเห็นว่าจะห้ามพวกนาคบริษัทได้เนื่องจากเป็นผู้ดุร้ายหยาบคายกรรมตามสนองทางด้านสุโภคะเที่ยวตามหาพระโพธิสัตว์ไปทั่วป่าหิมวันจึงเที่ยวไปตามฝั่งมหาสมุทรและแม่น้ำต่างๆจนมาถึงแม่น้ำยมุนาส่วนพราหมณ์เนสาทะได้เห็นพราหมณ์อลัมพายเป็นโรคเรื้อนเกิดจากพิษนาคจึงคิดว่าเจ้านี่ทรมานพระภูริทัตนาคราชเพราะกรรมนั้นจึงเป็นโรคเรื้อนส่วนเราเป็นผู้บอกให้อลัมพายรู้ที่อยู่ของพระภูริทัตซึ่งมีบุญคุณแก่เราเพราะอยากได้แก้วมณีกรรมคงตามสนองเราในไม่ช้าแต่ตอนนี้กรรมยังไม่สนองเราจะไปประกอบพิธีลอยบาปที่ท่าน้ำปยาคะแม่น้ำยมุนาพราหมณ์เนสาทะจึงไปที่ท่าน้ำปยาคะเพื่อประกอบพิธีลอยบาปแล้วกล่าวว่าเราได้ทำกรรมด้วยการประทุษร้ายพระภูริทัตผู้เป็นมิตรเราจึงลอยบาปนั้นในแม่น้ำนี้ขอให้บาปกรรมของเราจงหมดสิ้นไปด้วยเถิดขณะที่พราหมณ์นั้นกำลังลอยบาปสุโภคะตามหาพี่ชายไปจนถึงท่าน้ำปยาคะแม่น้ำยมุนาได้ยินเสียงพราหมณ์เข้าพอดีจึงคิดว่าเจ้าคนนี้เป็นคนบาปหนาพี่ชายเราให้ยศศักดิ์มากมายกับเนรคุณไปนำหมองูอลัมพายมาจับไปเราฆ่ามันเสียเถิดจึงเอาหางตวัดรวบเท้าทั้งสองข้างของพราหมณ์ลากให้จมลงในน้ำพอจวนจะขาดใจก็ปล่อยให้โผล่หัวขึ้นมาหายใจครู่หนึ่งแล้วลากให้จมลงไปอีกทรมานให้ลำบากอย่างนี้อยู่หลายครั้งพราหมณ์เนสาทะโผล่หัวขึ้นได้จึงกล่าวว่าน้ำที่ท่าปยาคะคนทั้งหลายเชื่อว่าสามารถลอยบาปได้เราได้ลอยบาปแล้วก็แล้วผีหาอะไรฉุดเราลงแม่น้ำยมุนาสุโภคะกล่าวกับพราหมณ์นั้นว่าไม่มีผีหาที่ไหนหรอกตาพราหมณ์เราเป็นลูกพญานาคราชพวกนาคเรียกเราว่าสุโภคะพราหมณ์เนสาทะคิดว่านาคนี้เป็นพี่น้องของภูริทัตจะไม่ไว้ชีวิตเราแน่แต่ช่างเถอะ

0: ายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำชีแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดการแข่งขันมวยไทยนักเรียนชิงแชมป์โลกครั้งที่1ที่ประเทศมาเลเซียนักมวยไทยเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้แล้ว2รุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขของประชาชนณโครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์47อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการจัดกิจกรรมที่จังหวัดเพชรบุรีในครั้งนี้ถือเป็นจังหวัดที่3ของการดำเนินงานในส่วนภูมิภาคซึ่งมีเป้าหมายสำคัญเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสอดคล้องกับพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริในการมุ่งส่งเสริมศิลปาชีพการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสร้างความยั่งยืนสำหรับกิจกรรมภายในงานเป็นการบูรณาการร่วมกันของหลายภาคส่วนในรูปแบบการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการเสริมสร้างองค์ความรู้อาทิการปลูกป่าทางไกลการบรรยายให้ความรู้เรื่องป่า3อย่างประโยชน์4อย่างการศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานหรือ CPR ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพลังความร่วมมือของจิตอาสาและภาครัฐในการร่วมกันสร้างสังคมที่เข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาวจังหวัดพิษณุโลกส่งมอบรถเข็นผู้ป่วยแก่กลุ่มเปราะบางตามโครงการ1ล้านความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยผู้พิการและผู้สูงอายุ
2: นายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีมอบรถเข็นผู้ป่วยตามโครงการ1ล้านความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกปันสุขมอบรถเข็นผู้ป่วยเพื่อกลุ่มเปราะบางประจำปี2569ณศาลาประชาคมศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกโครงการนี้จัดขึ้นโดยเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเป็นการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัวโดยมอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกดำเนินการคัดกรองผู้ป่วยผู้พิการทางการเคลื่อนไหวและผู้สูงอายุที่มีปัญหาในการเดินที่มีความจำเป็นต้องใช้รถเข็นและมีฐานะยากจนจาก9อำเภออำเภอละ8รายรวมทั้งสิ้น72รายโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเน้นย้ำถึงความสำคัญของการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางในสังคมเพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันและการดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานด้านการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนพัทธิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: ตลอดทั้งวันพระสงฆ์กนิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่อง
3: ตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังประชาชนจากทั่วประเทศเดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างไม่ขาดสายด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นายณัฐพลเพชรมากอายุ48ปีชาวกรุงเทพมหานครเล่าว่ารู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมผ้าไหมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ทรงเล็งเห็นถึงภูมิปัญญาและฝีมือการทอผ้าของชาวบ้านในท้องถิ่น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ราษฎรมีช่องทางในการสร้างรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง
4: ชาวบ้านน่ะก็คือว่าทอผ้าไหมไว้ใช้เองทำเองได้ทุกอย่างแต่แนวทางที่จะมาสร้างการตลาดเพื่อที่จะขยายให้มีรายได้น่ะไม่มีโอกาสแต่นี้พอพระองค์ท่านมีโครงการนี้ขึ้นมาเปิดโอกาสให้ชาวบ้านสร้างรายได้อีกทางหนึ่งพระองค์ท่านเข้าถึงชาวบ้านเข้าถึงประชาชนโดยที่ว่าพอทราบตรงไหนไม่มีการพัฒนาไม่มีความเจริญพระองค์ท่านก็เข้าไปด้วยพระองค์ท่านเอง
3: เช่นเดียวกับนางนายนาอายุ59ปีประชาชนจากจังหวัดสุรินทร์กล่าวว่ารู้สึกประทับใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงส่งเสริมให้ชาวจังหวัดสุรินทร์มีรายได้จากผ้าไหมอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นซึ่งจากเดิมการทอผ้าไหมของชาวบ้านยังไม่เป็นระบบและขาดตลาดรองรับแต่ด้วยพระวิริยะอุตสาหะและแนวทางพระราชดำริที่พระราชทานแก่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจึงสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่ผ้าไหมสุรินทร์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านอย่างยั่งยืน
5: ท่านทรงทำคนสุรินทร์เรามีรายได้ในเรื่องของผ้าไหมผ้าไหมของสุรินทร์เนี่ยมันจะเป็นเอกลักษณ์ก็เริ่มเป็นแนวทางทำให้มีรายได้จนทุกวันนี้ในเรื่องของโอท็อปสุรินทร์ก็มีชื่อเสียงค่ะ
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาศิรวันช่วยเท้ารายงาน
1: จังหวัดลพบุรีจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมกันทุกพื้นที่เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่อาคารหอประชุมดร.อุไรศรีโรงเรียนวินิจศึกษาในพระราชูปถัมภ์อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนางสาวชนันชิตาณระนองผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นวันที่9โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมวัชิระสุนทรเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคมโดยมีหน่วยงานราชการในพื้นที่ร่วมเป็นเจ้าภาพทั้งนี้จังหวัดลพบุรีได้ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรีกำหนดจัดพิธีขึ้นอย่างสมพระเกียรติณหอประชุมที่ว่าการอำเภอและวัดต่างๆพร้อมกันในทุกพื้นที่ทั้ง11อำเภอเพื่อแสดงความจงรักภักดีความผูกพันและร่วมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยเสมอมาประชาชนและพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเข้าชมงานนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามตลอดทั้งวัน
6: ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประชาชนและพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเข้าร่วมงานนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาอย่างต่อเนื่องโดยนางอุไรวันอังคสถิตชัยกุลหนึ่งในผู้ร่วมงานกล่าวว่ารู้สึกปิติและประทับใจที่ได้เข้าชมนิทรรศการเนื่องจากมีความเคารพและศรัทธาในสมเด็จพระสังฆราชเพราะทรงเคร่งครัดในพระวินัยและทรงมีพระเมตตารวมทั้งทรงอุทิศพระกุศลในวาระฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
7: สมเด็จสังฆราชเราก็เคารพท่านเรียกว่าศรัทธาท่านในปฏิบัติที่เราเห็นมาทุกครั้งที่มีเกี่ยวกับวันสำคัญท่านก็จะให้โอวาทโชบายอะไรพวกนี้คือดีให้สติมีความรู้สึกว่าวันนี้เราต้องมาเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยอุทิศกุศลให้องค์พาเราก็เลยมีความรู้สึกว่าหลักของศาสนากับพระมหากษัตริย์คือผูกพันกันมาก
6: ขณะที่นางยุวดีมงคลศิลป์กล่าวว่ามีทัศนคติครั้งนี้ถ่ายทอดพระประวัติและพระกรณียกิจของสมเด็จพระสังฆราชได้อย่างครบถ้วนอีกทั้งยังประทับใจที่มีโอกาสได้เข้าชมความงดงามในพระอุโบสถวัดราชบพิตรซึ่งเปิดให้เข้าชมเฉพาะในโอกาสสำคัญซึ่งอยากเชิญชวนประชาชนมาร่วมงานเนื่องจากเป็นโอกาสพิเศษที่หาได้ยาก
8: ประทับใจมากสวยงามมากพระอุโบสถสวยงามมากแล้วก็รอบๆบริเวณจัดงานได้ดีมากอันนี้ฉลองครบพระสังฆราชครบ99พรรษาโดยเฉพาะข้างในเข้าไปสวยงามมากอยากให้ทุกคนมาชมค่ะ
6: ทั้งนี้นิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมงานในวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายระหว่างเวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามโดยภายในงานยังมีกิจกรรมสาธิตงานศิลปะหัตถกรรมและภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอาทิการทำขนมอาลัวดอกบัวการผลิตเครื่องหอมสมุนไพรจากดอกไม้และการทำเครื่องแขวนไทยปุริมปัสโสภาภารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดงาน84ปีกรมการแพทย์ขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูงยกระดับบริการสุขภาพ
9: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดงานมหกรรมสุขภาพ84ปีกรมการแพทย์และการประชุมวิชาการภายใต้แนวคิด DMH Health Tech for All ก้าวล้ำเทคโนโลยีสร้างสุขภาพดีเพื่อคนไทยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าปัจจุบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์มีบทบาทสำคัญต่อการดูแลสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างมากกระทรวงสาธารณสุขจึงเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายนวัตกรรมทางการแพทย์อัจฉริยะเพื่อยกระดับความแม่นยำในการรักษาโดยมุ่งเน้นใน3ด้านสำคัญได้แก่การนำ AI และหุ่นยนต์ทางการแพทย์มาเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาการสนับสนุนอุตสาหกรรมการแพทย์และนวัตกรรมการแพทย์ขั้นสูงหรือ ATMPและการพัฒนาการแพทย์จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำเพื่อให้การวินิจฉัยและรักษาโรคเป็นไปอย่างตรงจุดนอกจากนี้ยังเตรียมผลักดันร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ในการบรรจุเทคโนโลยีเหล่านี้เข้าสู่สิทธิประโยชน์เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในระยะยาว
10: การนำเทคโนโลยีใหม่ๆที่กรมการแพทย์มุ่งเน้นในอนาคตอาทิเช่นเรื่องโรบอติกเรื่อง AI เรื่องจีโนมิกต่างๆนำมาใช้หรือว่าจะเป็น precision medicine ต่างๆการที่เรานำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ได้มากขึ้นก็จะทำให้คนไข้พักฟื้นน้อยลง
9: ทั้งนี้งานมหกรรมสุขภาพ84ปีกรมการแพทย์จะจัดขึ้นไปจนถึงวันพรุ่งนี้ที่ MCC Hall The Mall Life Store งามวงวานจังหวัดนนทบุรีโดยมีการจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงพร้อมเปิดให้ประชาชนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพและคัดกรองโรคโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการบริหารจัดการลุ่มน้ำชีแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
11: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่อำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดโดยพื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำชีมีลำน้ำสาขาสำคัญได้แก่ลำห้วยดางเดียวซึ่งรับน้ำจากอ่างเก็บน้ำทวัชชัยและไหลลงสู่แม่น้ำชีรวมถึงลำห้วยน้ำเค็มและพื้นที่แก้มลิงกุดกะชาและกุดแขแซซึ่งเป็นแหล่งรองรับน้ำสำคัญของพื้นที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าในช่วงฤดูฝนของทุกปีระดับน้ำในแม่น้ำชีจะหนุนสูงส่งผลให้น้ำจากลำห้วยดังเดียวไม่สามารถระบายลงสู่น้ำชีได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เป็นประจำขณะที่หน้าแล้งพื้นที่ยังขาดแคลนแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่และระบบกระจายน้ำที่เพียงพอทั้งนี้กรมชลประทานได้วางแนวทางการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยควบคู่กับการเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำในช่วงหน้าแล้งโดยระยะเร่งด่วนในช่วงที่แม่น้ำชีหนุนสูงจะดำเนินการปิดประตูระบายน้ำห้วยดางเดียวควบคู่กับการเดินเครื่องสูบน้ำประจำสถานีและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพิ่มเติมเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่นอกจากนี้ยังได้วางแผนพัฒนาโครงการระยะสั้นจำนวน9โครงการอีกทั้งยังมีแนวทางการพัฒนาแก้มลิงและพื้นที่หน่วงน้ำการปรับปรุงระบบประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำการก่อสร้างฝ่ายชะลอน้ำในลำน้ำสาขาคาดว่าเมื่อโครงการต่างๆแล้วเสร็จจะสามารถป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ได้ประมาณ 22,000 ไร่ช่วยเหลือประชาชนได้กว่า 4,700 ครัวเรือนและสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้แก่ชุมชนและพื้นที่ลุ่มน้ำชีได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามการขับเคลื่อนนโยบายมหาดไทยทำทันทีแอคชั่น 5+ ที่จังหวัดเลยให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
12: นายพลพีสุวรรณชวีพร้อมด้วยนายเจเสศไทยเศษและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดเลยพร้อมประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการโดยจะเน้นย้ำการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญตามนโยบายเร่งด่วนมหาดไทยทำทันที Action 5 Plusเพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดยครอบคลุมตั้งแต่การลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ผ่านการสนับสนุนโครงการไทยช่วยไทยพลัสการยกระดับสินค้าโอท็อปและการเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินตลอดจนการแก้ไขปัญหาความมั่นคงยาเสพติดและอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยให้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปราบปรามผู้มีอิทธิพลยาเสพติดและปัญหาหนี้นอกระบบอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนและนักท่องเที่ยวขณะเดียวกันให้ดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมควบคู่ไปกับการป้องกันและจัดการภัยพิบัติอย่างรอบด้านด้วยการเตรียมความพร้อมทั้งกำลังคนเครื่องจักรกลและแผนเผชิญเหตุเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วรวมถึงการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนผ่านการส่งเสริมพลังงานสะอาดและการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าทั้งนี้ยังมุ่งเน้นการพัฒนาระบบราชการให้ทันสมัยสะดวกรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ลดขั้นตอนการทำงานและยกระดับศูนย์ดำรงธรรมเป็นกลไกหลักในการรับเรื่องร้องเรียนภายใต้แนวทางมหาไทยใสสะอาดโดยขอให้ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมดิธามาตรักษาพันธ์รายงาน
12: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
13: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าขั้นตอนต่อไปของการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางอยู่ระหว่างการพบหารือกับคนกลางการเจรจาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเจรจาในรอบใหม่ซึ่งจะมีการประกาศกำหนดการให้ทราบโดยทันทีเมื่อมีการตกลงเงื่อนไขต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วนายบากาอีกล่าวเพิ่มเติมว่าการเจรจาระหว่างผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านที่รีสอร์ทบนยอดเขาเบอร์เกนสต็อกของสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวานนี้เพื่อลงนามในบันทึกความเข้าใจและหารือเกี่ยวกับการเจรจาในการบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายซึ่งถูกยกเลิกไปถือว่าไม่ใช่เรื่องด่วนแล้วภายหลังสหรัฐกับอิหร่านมีการลงนามผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ของจีนประกาศว่าจีนจะเรียกเก็บภาษีสำหรับเนื้อวัวของออสเตรเลียเพิ่มเติมในอัตราร้อยละ55นับตั้งแต่วันที่20มิถุนายนนี้เป็นต้นไปภายหลังการนำเข้าเนื้อวัวที่กำหนดไว้ของออสเตรเลียอยู่ที่ 250,000 ตันถึงโควต้าประจำปีนี้แล้วขณะที่มาตรการจัดสรรโควต้านำเข้าประจำปีสำหรับเนื้อวัวหลายประเทศรวมถึงออสเตรเลียเริ่มประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วภายหลังพบว่าปริมาณการนำเข้าเนื้อวัวสร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมปศุสัตว์และการผลิตเนื้อวัวภายในประเทศทั้งนี้รัฐบาลออสเตรเลียแสดงความรู้สึกผิดหวังต่อมาตรการดังกล่าวเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาที่ตัดสินใจเรียกเก็บภาษีนำเข้าเนื้อวัวอัตราใหม่โดยกลุ่มอุตสาหกรรมออสเตรเลียเตือนว่าการกระทำเช่นนี้อาจสร้างความเสียหายต่อการค้าระหว่างสองประเทศเป็นมูลค่าสูงถึง 1,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของหน่วยบริการฉุกเฉินของโดมินิกันเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงแรมวีวาวินแฮมโดมินิกัสบีชโฮเทลบริเวณชายทะเลบายาฮีเบในจังหวัดลาอันตากาเซียของโดมินิกันส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บอีก9รายขณะที่มีการอพยพนักท่องเที่ยวเกือบ 1,700 คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้ว ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินแห่งชาติของโดมินิกันกล่าวว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าไฟลุกลามอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นผลมาจากส่วนประกอบของโครงสร้างหลังคาที่ทำจากใบปาล์มที่ติดไฟง่ายรวมถึงสภาพลมที่เอื้อต่อการลุกลามของไฟโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วพร้อมยืนยันว่ากิจกรรมด้านการท่องเที่ยวบริเวณชายทะเลบายาฮิเบและพื้นที่โดยรอบยังคงดำเนินไปอย่างปลอดภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: ศึกฟุตบอลโลก2026ในกลุ่ม4บราซิลปลดล็อกคว้าชัยชนะในฟุตบอลโลกครั้งนี้หลังถล่มเอาชนะเฮติ3-0โดยมาเทอุสคุนย่าเหมา2ขณะที่วินิกีอุสจูเนียยิงไปอีก1ลูกส่วนสกอตแลนด์แพ้โมร็อกโก 0-1 โดย3ทีมยังต้องลุ้นเข้ารอบหลังจากที่บราซิลมี4คะแนนเท่ากับโมร็อกโกและสกอตแลนด์มี3คะแนนส่วนกลุ่มดีสหรัฐอเมริกาชนะออสเตรเลีย 2-0 สหรัฐผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์เป็นสมัยที่2ติดต่อกันศึกมวยไทยนักเรียนชิงแชมป์โลกครั้งที่1ที่กรุงโคลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนักมวยไทยเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้2รุ่นโดยในรอบรองชนะเลิศรุ่น48กก.ภูวเดชบุญเลิศชนะคะแนนนักชกเจ้าถิ่นมาเลเซียผ่านเข้าชิงชนะเลิศเจอกับดานิเอลอีลิซาลอฟจากรัสเซียส่วนรุ่น54กก.ชัยโชติหลุมบางล้าชนะคะแนนนักชกจากมาเลเซียไปได้เช่นกันผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองกับโมฮัมเหม็ดฮาริลเบรัตต้าด้านความเคลื่อนไหวของทัพนักมวยไทยชุดใหญ่ในศึกชิงแชมป์โลกมวยไทย World Championship 2026ที่มาเลเซียเช่นกัน6นักชกไทยเตรียมประเดิมสังเวียนในวันพรุ่งนี้จะรุ่น51กิโลกรัมหญิงกุรณัฐอ่อนอกพบกับกัลยาธรรมาชิวจากฮ่องกงรุ่น51กิโลกรัมชายสุพนัทเพชรรักพบกับจีอันปีแอร์ดีเอสมันริกจากเปรูรุ่น54กิโลกรัมชายนพรุษวันเพลงพบกับเขียนนี่เดอรูจากเบลเยียมรุ่น57กิโลกรัมชายสุปกรณ์สิริลนพบกับฟาริสไฮคานบินอับดุลลาจากมาเลเซียรุ่น60กิโลกรัมชายชูศักดิ์จิตใจดีพบกับโทวันโนปานจากอินเดียและรุ่น 63.5 กิโลกรัมชายอับดุลมาเล็กชิงน้ำรอบพบโมฮัมเหม็ดโอเมอร์จากซาอุดีอาระเบียการแข่งขันสเก็ตบอร์ด WST สเก็ตบอร์ด World Cup โรม2026ที่ประเทศอิตาลี ST วริรยาสุขเกษมพลาดเข้ารอบชิงชนะเลิศประเภทสตรีทวูแมนไปอย่างน่าเสียดายหลังจบอันดับ17ด้วยคะแนน 52.12 ห่างจากอันดับ16ซึ่งเป็นโควต้าสุดท้ายเพียง 0.66 คะแนนเท่านั้นนั่นคีรินเพชรคีรีดาวรุ่งวัย11ปีลงแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทสตรีทแมนจบอันดับ28ด้วยคะแนน 38.77 ได้ผ่านเข้ารอบต่อไปการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ภายในสวนสุขภาพชรานจิตเขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีในอนุสรณ์สง่าแสงในอำเภอทองผาภูมิเป็นประธานเปิดการแข่งขันซึ่งผลปรากฏว่ารุ่นประชาชนชายโกเมสสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20ทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยพุทธภูมินาคแป้นและนพดลคล้ายมณีหารผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้ง3คนขณะที่รุ่นประชาชนหญิงเขมิกาศรีโสภาทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยชุติการกิจวณิศเถียรและหทัยเพชรใจสว่างผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศด้านนายอนุสรสง่าแสงนายอำเภอทองผาภูมิเปิดเผยว่าการแข่งขันรายการนี้สร้างความคึกคักให้เศรษฐกิจท้องถิ่นพร้อมเชิญชิมทุเรียนเงาะและมังคุดของดีประจำอำเภอทองผาภูมิด้านนายชลาวุฒิศรีทันดรนายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิยืนยันพร้อมสนับสนุนสมาคมกีฬาจักรยานจัดแข่งขันต่อเนื่องในปีหน้ากอล์ฟ LPGA ทัวร์เมเยอร์ LPGA คลาสสิกรอบ2โปรเมียปัจจารีอนันตฤกษ์การและโปรพาวชเนตีวรรณแสนเป็น2สาวไทยที่ทำผลงานดีสุดสกอร์รวมเท่ากันที่4อันเดอร์พาร์140หลังอันดับ22ร่วมขณะที่ผู้นำเปลี่ยนมือเป็นจิ้งหยานโปรเจ้าถิ่นสกอร์รวม10อันเดอร์พาร์โดยมีโปรจัสมินทิดาภาสุวรรณภูระเป็นอีก1สาวไทยที่ผ่านการจัดตัวหลังหวดรวม2อันเดอร์พาร์อยู่อันดับ49ร่วมอย่างไรก็ตามน่าเสียดายที่โปรจีนอัจฉยาจิติกุลที่แม้รอบนี้จะเร่งเครื่องทำ2อันเดอร์พาร์แต่สกอร์รวมอีเวนพาร์144ไม่ดีพอขาดไป2สโตรกไม่ผ่านการตัดตัวไปอย่างน่าเสียดายศึกฟุตบอลโค้กคัพ U17 โซนภาคกลางและตะวันตกรอบรองชนะเลิศที่สนามกรีบัวสเตเดียมนครปฐมยูไนเต็ดเอาชนะพลังการ FC 2-0ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยนครปฐมยูไนเต็ดผ่านเข้าไปเล่นในรอบชิงแชมป์ประเทศ12ทีมสุดท้ายและหา4ทีมสุดท้ายเข้าชิงชนะเลิศแห่งชาติที่สนามสุพัชราไสวันที่22-23สิงหาคมต่อไปเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J60 ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีรอบคัดเลือกรอบแรกชายเดี่ยววิรวิทย์กำพุทธที่เคยติดเยาวชนทีมชาติไทยมาแล้วโหชนะเอรอยชิริปามเบรีจากออสเตรเลีย6-0และ6-2ผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบ2ไปเจอกับพงศธรรมอสัมพินพงศ์ที่ล้มมือวางอันดับ4ของรอบคัดเลือกทะเลยันมหันเทชาจากอินเดีย6-2และ7-5ขณะที่หญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบ2 จิรัตอุดมอัครพลพลิกเอาชนะสาริธาเอ็นตูรี่มือวางอันดับ2จากอินเดีย2-1เซต3-6 6-2และซุปเปอร์ไทเบรก10-6ผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบสุดท้ายต่อไปพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
13: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
0: เนื่องในมงคลลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
15: การทำงานทุกระดับและทุกประเภทตลอดจนการดำเนินชีวิตของผู้มีปัญญาจำเป็นต้องอาศัยความอดทนอดกลั้นเป็นพื้นฐานที่จะต่อยอดไปสู่ผลสำเร็จของภารกิจหรือเป้าหมายในชีวิตส่งตามความมุ่งมาตรปรารถนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบุคคลต้องอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะสถาบันองค์กรไปจนถึงสังคมประเทศชาติยิ่งจำเป็นต้องเพิ่มพูนความอดทนอดกลั้นให้เจริญงอกงามในอัธยาศัยเพื่อให้สามารถระงับมูลเหตุอันอาจบานปลายไปสู่ความแตกแยกร้าวฉานพระคติธรรมประธานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการเป็นปีที่128วันที่1เมษายน2563
16: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอนัญญาชมชื่นและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: รายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับทุกๆค่ำคืนของวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่สองทุ่มครึ่งไปจนถึงสามทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนะบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวในระหว่างนี้รายการอ่านเล่าเอาเรื่องได้นำเอานวนิยายอิงพงศาวดารจีนที่ชื่อว่าห้องศิลป์มาคุยให้ฟังกันเรื่องราวของห้องศิลป์นั้นเป็นการพูดถึงเบื้องหลังมหาสงครามของบรรดาถวยเทพรวมทั้งวิญญาณของนักรบผู้กล้าที่ตายในหน้าที่และตอนหลังก็ได้รับการสถาปนาเป็นเทวดาจีนกันดังนั้นถ้าว่าท่านผู้ฟังกันอย่างต่อเนื่องก็คงจะมีความเข้าใจเวลาที่เข้าไปเยี่ยมชมศาสนสถานของจีนหรือว่าการก่อสร้างของจีนที่มีรูปเพราะว่ามักจะมีเรื่องราวของห้องศิลป์ปรากฏอยู่ในนั้นเสมอๆทีเดียวนะครับก่อนที่จะฟังเรื่องราวของห้องศิลป์ต่อก็ขอใช้เวลาตอนต้นนิดเดียวในการที่จะเรียนเชิญท่านผู้ฟังว่าถ้าหากว่าท่านต้องการที่จะแนะนำรายการนะไม่ว่าจะในมิติใดนะครับทางวิธีการนำเสนอเรื่องราวที่อยากจะนำให้มาพูดมาคุยกันหรือว่ามีส่วนที่อยากจะให้เสริมบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะรู้เพิ่มเติมตลอดเลยไปจนกระทั่งถ้าหากว่ามีคำถามเราก็คิดว่ารายการนี้น่าจะหาคำตอบที่น่าจะเป็นที่พึงพอใจได้ก็ถามกันมาได้เหมือนกันนะครับมี2ช่องทางในการที่เราจะได้พูดได้คุยกันนะครับช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันรายการจ่าหน้า2ตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ BJ วัฒนะนะ BJ ก็บุญจับนะครับตัดย่อเป็น2ตัวอักษรท่านผู้ฟังก็พิมพ์ B-Boy J Japan ปิดกับชื่อวัฒนะที่สะกดด้วย WAWTANA จุกแอร์แซนนั้นก็ @gmail.com BJ วัฒนะ @gmail.com แค่นี้เราก็ได้พูดได้คุยกันแล้วนะครับเอาละเรามาเข้าเรื่องของห้องศิลป์ผลงานการเขียนของสีจงหลินเลยกันละกันเมื่อครั้งที่แล้วนั้นโตหยินได้เข้าไปหาเซาฮูนะครับซึ่งเซาฮูนั้นเห็นว่าเป็นคนที่มีสามตาใส่เสื้อสีแดงเหน็บกระบี่สะพายน้ำเต้าเห็นจะเป็นผู้วิเศษก็เลยกำนับเชิญให้นั่งในที่สมควรแล้วก็ถามว่าท่านชื่ออะไรล่ะมาแต่ไหนกันโตหยินก็เลยบอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยชื่อว่าหลีงักอยู่ที่เขากิวหลงสัวสิงคงป้านั้นไปเชิญมาให้ช่วยท่านตีเมืองไซกีสิงข้าพเจ้าสี่คนก็มาช่วยท่านแต่ว่ายังมาไม่ถึงนะเซาหูพอได้ยินดังนั้นก็ไม่สบายใจพอแต้หลุนร้องครางขึ้นด้วยความเจ็บหลีงักได้ยินก็ถามบอกว่าเออคนที่ร้องครางน่ะเจ็บไข้ด้วยเรื่องอะไรล่ะเซาหูก็บอกว่าแต้หลุนทายของข้าพเจ้าเนี่ยไปออกรบกับโลเฉียถูกโลเฉียตีด้วยกระบองป่วยอยู่นะหลีงักก็ให้พยุงแต้หลุนออกมาพอได้เห็นรูปร่างแล้วก็อาการของแต้หลุนแล้วก็เทยาออกจากน้ำเต้าให้กับแต้หลุนกินแล้วก็เสกน้ำพรมตัวของแต้หลุนจนทั่วสักพักเดียวแต้หลุนก็ค่อยคลายเจ็บแล้วก็คุกเข่าคำนับบอกว่าโอ้ท่านมาช่วยข้าพเจ้าให้หายป่วยในครั้งนี้คุณหาที่สุดไม่ได้เลยทีเดียวจะขอเป็นสิทธิ์ให้ท่านใช้สอยสืบไปหลีงักก็เลยบอกว่าท่านจงอยู่แต่ในห้องอย่าพูดจาท้วน3วันจึงจะหายเรียกกันว่าการที่จะให้หายสนิทต้องปิดวาจาว่างั้นเถอะนะครับแล้วหลีงักก็อยู่รักษาพยาบาลจนกระทั่งครบท้วน3วันพอแต้หลุนหายสนิทแล้วหลีงักก็คิดการที่จะไปตีเมืองไซกีนะครับทุกฝั่งพ พอนายประตูเข้ามาบอกกับแต้หลุนบอกว่ามีคนอยู่4คนบอกว่าเป็นศิษย์หลีงักจะเข้ามาหาแต้หลุนก็เลยให้นายประตูเนี่ยพาเข้ามาในค่ายพอพบกันต่างคนต่างก็คำนับกันแต้หลุนเห็นคนทั้ง4สูง8ศอกเศษสมเป็นทหารโอ้โหท่านผู้ฟังนึกสภาพนะ4ศอกเป็น1วานะวาหนึ่งก็เข้าไป2เมตรแล้วนะ4ศอกนี่8ศอกนะสูงเรียกว่า2วาเลยทีเดียวเพราะได้เห็นอย่างนั้นก็เลยถามหลีงักว่าทั้ง4คนเนี่ยชื่ออะไรบ้างหลีงักก็บอกว่าชื่อจิวซินที่หน้าเหลืองหนวดแดงชื่อว่าหลีงักถ้าหน้าดำหนวดขาวนั่นชื่อว่าจูเทียนหลินหน้าแดงหนวดแดงนั้นชื่อว่าบุญขุยนะแต่หลุนก็ยกโต๊ะมาตั้งเชิญให้หลีงักกับศิษย์ของหลีงักนั้นกินโต๊ะเสพสุราแต่ยามบ่ายจนกระทั่งถึง2ยามท่านผู้ฟังพอได้ฟังเรื่องราวอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะที่ทหารเทพเหล่านี้มีลักษณะต่างๆกันคิดว่าพอเวลาที่เราไปตามงานแห่ต่างๆในสถานของจีนหรือมีเทศกาลของจีนแล้วก็มีการทำบุญตัวใหญ่นี่คือภาพพวกนี้เท่านั้นแหละนะครับคราวนี้เมื่อตอนที่แต้หลุนเลี้ยงโต๊ะหลีงักกับศิษย์อยู่นั้นเซาหูเข้ามาแอบฟังอยู่ที่นอกฝาได้ยินแต้หลุนกับหลีงักพูดกันบอกว่าพรุ่งนี้จะไปตีเมืองไซกีเซาหูจึงคิดได้ว่าได้สั่งอึ้งปวยฮอไปบอกเกียงจูแย่ว่าจะไปเข้าด้วยแต่ตอนนี้แต้หลุนกับหลีงักคบคิดกันจะตีเมืองไซกีในวันพรุ่งนี้เนี่ยเกียงจูแย่ไม่แจ้งความก็จะสงสัยว่าไอ้เราเจรจาไปเนี่ยมันไม่จริงซะแล้วพอคิดได้ก็ให้ทหารมาตีเมืองครั้นจะว่ากล่าวห้ามปรามแต้หลุนเราแต้หลุนก็คงจะไม่ฟังคำแน่มาถึงตรงนี้เซาหูก็ไม่รู้ที่จะทำประการใดก็กลับมาที่อยู่ครั้นเวลาลุ่งขึ้นจิวซินสิทธิ์ของหลีงักถือกระบี่ออกมาจากค่ายไปถึงประตูค่ายหน้าเมืองเรียกว่าร้องท้าชวนรบทหารก็เลยเข้าไปบอกเกียงจูแย่เกียงจูแย่ก็เลยบอกว่าเซาหูเนี่ยสั่งอึ้งปวยฮอมาว่าจะมาเข้าด้วยแต่คอยอยู่ก็หลายวันแล้วไม่เห็นออกมาสักทีแล้วมาตอนเนี้ยมีทหารมาชวนรบอีกเกียงจูแย่ก็คิดสงสัยก็เลยสั่งกิมเฉียให้คุมทหารออกไปกิมเฉียขี่ม้าถือทวนพาทหารมารบกับจิวซินได้สัก50เพลงอาวุธจิวซินก็แกล้งทำเสียทีชักม้าห่าออกไปแล้วก็หยิบกระดึงออกมาจากเสื้อแล้วก็สั่นกระดึงให้ดังพอกิมเฉียได้ยินเสียงกระดึงก็ปวดศีรษะหน้ามืดไปเราก็ว่าจะตกจากม้าเลยทีเดียวแต่ก็แข็งใจขับม้าหนีกลับเข้าเมืองจิวซินก็ไม่ได้คิดที่จะตามกลับเข้าค่ายครั้นเวลาลงเช้าหลีกีออกจากค่ายไปที่หน้าเมืองออกมาชวนรบอีกเกียงจูแย่ก็เลยให้บกเฉียออกรบกับหลีกีได้สัก5เพลงอาวุธเอาอีกแล้วหลีกีแกล้งทำเป็นเสียทีโดดลงจากหลังม้าวิ่งไปปักธงแล้วก็อ่านมนต์กำบังตัวอยู่บกเฉียไล่ไปเห็นตะธงหาเห็นตัวของหลีกีไม่บกเฉียก็เลยจับธงเข้าแล้วก็ถอนทำให้ตัวสั่นสะท้านหนาวปวดศีรษะวิงเวียนเหมือนว่าจะตกลงมาจากหลังม้าพอถึงตรงนี้บกเฉียก็ชักม้ากลับเข้าเมืองลงจากม้าตัวสั่นเดินไม่ได้เลยทีเดียวทหารต้องเข้าช่วยพยุงไปถึงที่อยู่เกียงจูแย่เกียงจูแย่ก็ตกใจแล้วก็ให้รีบหาหมอมารักษาทั้งฝ่ายของหลีกีพอได้รับชัยชนะกลับเข้ามาที่ค่ายรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งหลีงักก็ให้จูเทียนหลินแล้วก็เอียวบุญหุยออกไปชวนรบเกียงจูแย่ให้หลุยจินจูหลิงซิวเฮาออกไปรบกับจูเทียนหลินกับเอียวบุญหุยทหารทั้ง4คนนี้ก็รบกันเป็นสามารถเอียวบุญหุยจูเทียนหลินแกว่งกระบองเป็นหมอกควันมืดไปทั้งที่รบหลิงซิวเฮาหลุยจินจูก็เห็นเป็นหมอกมืดดังกลางคืน ไม่รู้ที่จะสู้รบกันยังไงก็พาทหารหนีเข้าเมืองแจ้งความกับเกียงจูแยให้รู้เกียงจูแยได้ยินดังนั้นก็ถอนใจใหญ่แล้วก็เล่าให้เอียวเจี้ยนฟังบอกว่าครั้งเมื่อเราไปหาง่วนสีเทียนจุนง่วนสีเทียนจุนได้ทำนายเอาไว้ว่าเรามาช่วยผู้มีบุญครั้งนี้จะได้ความยากถึง36ครั้งบัดนี้ได้มารบกับคนมีความรู้ได้ความลำบากใจนักก็สมดังคำที่ง่วนสีเทียนจุนทำนายมาครั้งหนึ่งแล้วขณะเมื่อหลิงลักให้สิทธิ์สี่คนออกรบชนะทหารเมืองไซกีนั้นเซาหูไม่สบายใจพอข้ามลงก็ขึ้นไปบนหอคอยดูดาวฮ่องเต้เห็นดาวพระเจ้าติวอองรัศมีมืดมัวใกล้จะตกเต็มทีส่วนดาวของพระเจ้าบูอองเพิ่งขึ้นมาโอ้โหรัศมีส่องสว่างไปทั่วทั้ง8ทิศเซาหูพอเห็นแสงของดาวเป็นดังนั้นก็ดีใจลงมาจากหอคอยพอเวลารุ่งเช้าเซาชวนตงเข้ามาบอกว่าข้าหลวงถือหนังสือมาแต่เมืองจิวโก้เซาหูก็เลยหาตัวเข้ามาแล้วก็รับหนังสือมาอ่านอักษรประจำพันดึกบอกว่าเป็นหนังสือนางขันกีให้มาถึงเซาหูผู้บิดาให้ตั้งใจทำการดีเมืองไซกีเซาหูก็โกรธฉีกหนังสือทิ้งเสียแล้วก็ด่านางขันกีว่าเป็นคนชั่วไม่ฟังคำพ่อแม่สั่งสอนแล้วเซาหูก็ให้ข้าหลวงนั้นกลับไปฝ่ายเกียงจูแย่กระหนังเบอร์ทหาร4คนออกไปรบแพ้เข้ามาแล้วก็ป่วยอยู่อย่างนั้นพอได้ยินเสียงครางก็วิตกนักจึงว่าแกเอียวเจี้ยนบอกว่าทหารเมืองจิวโกทั้ง4คนมีความรู้ฝีมือกล้าแข็งเราจะเอาชัยชนะเห็นจะยากนักพอทหารเข้ามาบอกว่ามีคน3ตาพาทหารมาร้องบอกว่าให้เชิญท่านออกไปรบเกียงจูแยก็เลยจัดแจงยกทหารออกจากเมืองไปที่รบเห็นนายทหารคนหนึ่งหน้าเขียวมี3ตาเขียวงอกออกพ้นปากผมและก็หนวดสีแดงใส่เสื้อแดงถือกระบี่ขี่โลโตหน้าเหมือนม้าหนวดเป็นแพะตัวแล้วก็เท้าเหมือนกระแรดลิงักเห็นกองทัพเมืองไซกีออกมาไม่ได้รู้ว่าเกียงจูแยนั้นคือคนไหนก็เลยเอากระบี่ชี้ไปแล้วก็ลองถามบอกว่าคนนี่หนวดขาวชื่อว่าเกียงจูแยหรือยังไงเกียงจูแยก็รับว่าเออเรานี่แหละเกียงจูแยแม่ทัพเมืองไซกีแล้วตัวท่านล่ะชื่ออะไรแล้วใครเป็นคนที่ใช้ให้ท่านออกมารบกับเราหลีงักก็เลยบอกว่าเรานี่ชื่อว่าหลีงักอยู่เขากิมลงซัวซินกงป้าไปเชิญเรามาช่วยเซาฮูตีเมืองไซกีเซาฮูไม่นับถือเราเราจะช่วยแต่หลุนให้มีความชอบในพระเจ้าติวอ๋องเกียงจือก็บอกว่าท่านเป็นโตหยินรักษาสัจธรรมมีสติปัญญาอยู่เหตุใดจึงไม่ได้พิจารณาดูการแผ่นดินเชื่อฟังซินกงป้าหล่อลวงให้มาเป็นทหารเซาฮูเซาฮูรู้ว่าพระเจ้าติวอ๋องจะสิ้นเชื้อพระวงศ์พระเจ้าบูอ๋องจะได้เป็นกษัตริย์บำรุงแผ่นดินสืบไปเซาฮูเห็นว่าท่านเนี่ยเป็นคนหลงจึงไม่ได้นับถือท่านกับเราเล่าก็ไม่เคยมีความขัดเคืองกันจะรบพุ่งกันนั้นเห็นว่าไม่ควรแล้วนะแม้ท่านมาช่วยบำรุงพระเจ้าบูอ๋องเห็นจะดีกว่าถ้าท่านมีฝังเราอันตรายจะถึงตัวท่านเป็นมั่นคงเจอคำกึ่งชวนกึ่งขู่อย่างนี้หลีงักได้ฟังก็โกรธขับโลโตจะเข้ารบกับเกียงจูแย่เกียงจูแย่ก็เลยโบกธงสัญญาให้ทหารซ้ายขวาเข้ารบโลเฉียหนึ่งอึ่งเทียนหัวหนึ่งเอียวเชียนหนึ่งทั้งสามคนก็เข้ารบล้อมหลีงักเอาไว้หลีงักรบพุ่งป้องกันตัวอยู่กลางทหารแต่หลุนเห็นอึ่งเทียนหัวก็แค้นใจว่าเสาหูปล่อยไปเสียจึงขับม้ารำทวนเข้ารบอึ้งเทียนหัวได้10เพลงอาวุธโลเชียเห็นอึ้งเทียนหัวรบกับแต้หลุนเกรงว่าแต้หลุนจะจับอึ้งเทียนหัวไปได้โลเชียก็เลยละหลีงักเสียแล้วก็เข้าช่วยอึ้งเทียนหัวรบแต้หลุนกับโลเชียรบกันแต่เช้าจนกระทั่งบ่ายยังไม่มีใครแพ้ยังไม่มีใครชนะกันทหารทั้งสองฝ่ายก็รบพุ่งกันเป็นสามารถหลีงักนั้น รบอยู่กลางทหารจะป้องกันอาวุธไม่ทันทีจึงอ่านมนต์แปลงตัวเป็น3หน้า6มือถืออาวุธต่างๆแล้วก็ทำเป็นพายุใหญ่พัดกรวดทรายรวมทั้งก้อนศิลาปลิวมาถูกทหารของเกียงจูแยบาดเจ็บล้มตายไปอันมากโลเฉียก็เลยอ่านมนต์ให้พายุหายไปหลีงักก็ขับโลโตเข้าจะจับเกียงจูแยเกียงจูแยจวนตัวหนีไม่ทันก็เลยแทรกแผ่นดินหลบหลีงักอยู่เหยวเจียนก็เลยทิ้งด้วยแท่งทองคำถูกไหล่หลีงักหลีงักเจ็บเป็นสาหัสดำดินลงไปครึ่งตัวอึ่งเทียนหัววิ่งเข้ามาตีด้วยกระบองถูกขาซ้ายหลีงักเจ็บเป็นสาหัสพอเกียงจูแยผุดขึ้นมาจากแผ่นดินตีด้วยกระบองถูกขาขวาหลีงักก็หายตัวแทรกแผ่นดินหนีเข้าไปที่ค่ายขณะนั้นแต้หลุนกับโทเฮงสุนรบกันอยู่โลเฉียเห็นโทเฮงสุนสิ้นกำลังจะเสียทีแต้หลุนโลเฉียก็วิ่งเข้ามาช่วยรบเอาทวนแทงถูกหลังของแต้หลุนแต้หลุนต้านทานไม่ได้ก็ขับม้าหนีเข้าค่ายพอเวลาค่ำเกียงจูแยก็ให้ตีม้าล่อเรียกทหารกลับเข้าเมืองหลีงักกับแต้หลุนครั้นมาถึงค่ายก็เทยาอันวิเศษนั้นออกจากน้ำเต้าแล้วก็ให้สิทธิ์ทั้งสี่นั้นฝนทาแผลที่ต้องอาวุธก็คลายเจ็บหลีงักตอนนี้คิดพยาบาททหารเมืองไซกีมากมายเลยทีเดียวก็เลยให้สิทธิ์สี่คนเอายาพิษแทรกแผ่นดินไปโปรยลงในบ่อน้ำและกระสะน้ำรวมทั้งห้วยคลองในเมืองไซกีทุกตำบลชาวเมืองไซกีกินน้ำก็บังเกิดโรคลงท้องแล้วก็เจ็บไข้ไปอันมากร้องครางละงมไปทั่วทั้งเมืองแต่เอียวเย่นกับโลเฉียนั้นยังคงดีอยู่จึงปรึกษากันว่าพระเจ้าบูอ๋องกับเกียงจูแยแม่ทัพแล้วก็นายทหารเอกทหารเลียวก็เป็นไข้เป็นอันมากชะนี้เห็นจะพากันตายเสียทั้งเมืองเป็นมั่นคงทีเดียวเอียวเจียนตอนนี้ทุกข์ใจหนักก็เลยจุดธูปเทียนบวงสรวงแล้วก็ร้องประกาศแก่เทพพยาดาบอกว่าบัดนี้เมืองไซกีเกิดความไข้ผู้คนตายไปอันมากพระเจ้าบูอ๋องและทักแก้วทหารทั้งปวงก็ป่วยเจ็บหามีผู้ใดจะรบกับข้าศึกไม่ถ้าพระเจ้าบูอ๋องจะได้เป็นกษัตริย์บำรุงแผ่นดินไปในภายหน้าขอเทพพยาดาจงช่วยทหารและชาวเมืองให้หายเจ็บหายไข้ได้คิดการศึกสืบไปทั้งฝ่ายอุยเหลงจินหยินหยกเต็งจินหยินเทพพยาดาผู้ใหญ่ทั้งสององค์รู้ว่าหลีงักนั้นโปรยยาพิษบูอ๋องกับชาวเมืองไซกีให้เกิดการเจ็บไข้ไปอันมากหลีงักจะเข้ามาทำอันตรายแก่บูอ๋องเทพพยาดาทั้งสององค์ก็เลยขึ้นขี่นกกระเรียนมาพาเทพพยาดาบริวาร 3,000 ถืออาวุธสำหรับมือลงมาอยู่รักษาเมืองที่เชิงเทินเมืองไซกีพอหลีงักออกมาจากค่ายมาถึงเชิงกำแพงเห็นเทพพยาดารักษาอยู่บนเชิงเทือนสำคัญกว่าทหารเมืองไซกีหลีงักก็ตกใจชักม้ากลับมาที่ค่ายขณะนั้นเอียวเจียนเห็นเทพพยาดาลงมาก็ดีใจขึ้นไปบนเชิงเทือนคุกเข่าคำนับแล้วก็ร้องไห้บอกว่าบัดนี้บูอ๋องกับเกียงจูแย่ป่วยหนักลงทุกวันขอท่านจงโปรดช่วยชีวิตบูอ๋องกับเกียงจูแย่ด้วยเถอะรวมทั้งทักแก้วทหารชาวเมืองขอให้รอดจากความตายยกเต็งจิ้นหยินก็เลยบอกว่าหลีงักนั้นใช้สิทธิ์ทั้งสี่เข้ามาโปรยยาลงในน้ำคนทั้งปวงกินน้ำจึงได้ลงท้องแล้วก็เจ็บไข้ต่างๆท่านจงรีบไปทำโหยหุน

อิ๋วเจิ้นก็ดำดินไปผุดขึ้นที่ปากถ้ำหวยหุนตงเข้าไปคำนับบอกความให้แก่กิมตงจูได้รู้กิมตงจูก็พาเอี๋ยวเจี้ยนเข้าไปเฝ้าซำฮ่องเต้เอี๋ยวเจี้ยนก็คำนับแล้วก็เล่าความว่าเมืองไสกีเกิดความไข้ขึ้นมาหยกเต็งจินยินบอกว่าหลีงักนั้นปลัวยาจะฆ่าชาวเมืองไสกีซะให้สิ้นหยกเต็งจินยินนั้นให้ข้าพเจ้ามาขอยาท่านไปแก้ยาของหลีงักถึงตรงนี้บูอ๋องแล้วก็ทหารชาวเมืองไสกีจะได้รอดชีวิตกันเทวทัพผู้ใหญ่ทั้งสามองค์ได้ฟังดังนั้นก็ปรึกษากันว่าบูอ๋องจะได้บำรุงแผ่นดินสืบกษัตริย์ไปในภายหน้าบูอ๋องยังต้องยาของหลีงักป่วยอยู่แม้เรามีช่วยบูอ๋องแล้วก็เกียงจูแย่กับชาวเมืองไสกีก็จะพากันตายทั้งสิ้นเทวทัพผู้ใหญ่ก็เลยให้ยาวิเศษแก่เอียวเจี้ยน3เม็ดแล้วก็สั่งเอียวเจี้ยนบอกว่าให้เอายาเนี้ยไปใส่ลงในบ่อแล้วก็สระแก้ยาหลีงักเสียแล้วก็ซ้ำบอกว่าจงเอาต้นซาโหไปต้มให้ผู้เป็นไข้กินเอาไปให้อาบโรคก็จะหายสิ้นเอี่ยวเจียนพอรับยาแล้วก็คำนับลากลับไปที่เมืองไสกีแล้วก็เอายาไปใส่ในน้ำแล้วก็ต้มต้นซาโหให้บูอ๋องกับเกียงจูแย่รวมทั้งทหารชาวเมืองอาบไปกินไปตามตำราที่เทวดาบอกโรคก็เลยหายกันสิ้นทั้งเมืองเลยทีเดียวนะทั้งฝ่ายหลีงักอยู่ในค่ายให้ทหารไปสอดแนมทหารกลับมาบอกว่าคนไข้ในเมืองไซกีบัดนี้คลายขึ้นดีกันหมดแล้วหลีงักนับนิ้วดูยามก็รู้ว่าเทวดาเอายามาช่วยแก้ไข้ชาวเมืองไซกีหลีงักทำการไม่สำเร็จไม่สมความคิดก็เสียใจก็เลยปรึกษาแต้หลุนบอกว่าทหารในกองทัพเมืองไสกีนั้นเทวดามาช่วยแก่ยาตอนนี้เสื่อมซะแล้วบัดนี้คนในเมืองเพิ่งหายไข้กำลังอิดโรยอยู่จำจะขอทหารซาฮูยกเข้าไปตีเมืองเห็นจะได้ชัยชนะโดยง่ายคำขอตรงนี้แต้หลุนเห็นชอบด้วยก็เลยเข้าไปขอทหารของซาฮู 30,000 ตั้งใจว่าจะไปตีเมืองไสกีซาฮูยังคิดว่าแต้หลุนมาขอทหารครั้งนี้ขันจะมาให้แต่หลุนก็ดูท่าว่าจะโกรธก็เลยเกณฑ์ทหารให้แต่แค่ 16,000 แต่หลุนกับหลีงักก็เลยแบ่งทหารให้สิทธิ์4คนกองละ 4,000 ยกเข้าไปล้อมเมืองไสกีไว้ทั้ง4ด้านทั้งฝ่ายอุยเหลงจินหยินหยกเต็งจินหยินเทวดาทั้งสองพอรู้ว่าหลีงักยกมาตีเมืองไสกีเทวดาทั้งสององค์ก็ลงมาหาเกียงจูแยเกียงจูแยยังไม่หายไข้สนิทขณะนั้นโลเชียเข้ามาบอกว่ากองทัพหลีงักยกมาล้อมเมืองทหารทั้งปวงนั้นเพิ่งจะหายไข้หามีผู้ใดจะขึ้นรักษาหน้าที่เชิงเทินไม่เกียงจูแย่ก็เลยคำนับอ้อนวอนเทวดาทั้งสองว่าให้ช่วยป้องกันข้าศึกครั้งนี้ด้วยเทวดาทั้งสององค์ก็เลยสั่งให้เอียวเย็นไปอยู่ที่ประตูทางด้านตะวันออกให้โลเชียไปอยู่ประตูทางฝั่งทิศตะวันตกแล้วก็ยกเต็งจินหยินไปอยู่ประตูด้านใต้อุยเหลงจินหยินไปอยู่ประตูด้านเหนือแล้วก็ให้เปิดประตูเมืองทั้ง4ด้านลวงให้พวกหลีงักเข้ามาท่านผู้ฟังว่าเข้ามาไหมถ้าเข้ามาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้าไม่เข้ามาล่ะจะมีอะไรเกิดขึ้นตรงนี้ต้องติดตามต่อกันในครั้งหน้านะครับเพราะว่าช่วงเวลาของอ่านเล่าเอาเรื่องวันนี้หมดลงแล้วผมว่าท่านบุญจับก็คงจะต้องขอลาไปก่อนแล้วติดตามห้องสินต่อกันในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: วันและเวลานี้ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อ

0: อมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
5: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็น

0: ศึกษาคือภูมิคุ้มกันสำคัญในการที่จะหยุดปัญหาท้องไม่พร้อมได้รวมป้องกันการตั้งครรภ์ในเด็กและเยาวชนด้วยการสร้างความรู้ให้เด็กได้เข้าใจและตระหนักในคุณค่าของตัวเองมีเป้าหมายชีวิตมีทักษะที่จะปฏิเสธและหลีกเลี่ยงป้องกันได้อย่างถูกต้องเพื่อหยุดปัญหาท้องไม่พร้อม
1: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
2: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
3: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
2: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
3: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง

0: าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับประเทศไทยและญี่ปุ่นร่วมกันยกระดับความร่วมมือด้านการอนุรักษ์

0: และพัฒนาแหล่งมรดกทางธรณีวิทยาด้วยการผลักดันซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ของไทยสู่หมุดหมายท่องเที่ยวโลกอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ธนดลตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ประเทศไทยและญี่ปุ่นร่วมกันยกระดับความร่วมมือด้านการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งมรดกทางธรณีวิทยาด้วยการผลักดันซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ของไทยสู่หมุดหมายท่องเที่ยวโลก
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินทางเข้าพบหารือกับนายทากาโตะอิชิดะผู้ว่าราชการจังหวัดฟุกุอิณประเทศญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการอนุรักษ์และบริหารจัดการแหล่งมรดกทางธรณีวิทยารวมถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่นซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องขยายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งมรดกทางธรณีวิทยาตลอดจนสร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาด้วยการศึกษาต้นแบบจากจังหวัดฟุกุอิซึ่งเป็นแหล่งค้นพบและขุดซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ที่ใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดของญี่ปุ่นทั้งนี้กรมทรัพยากรธรณีจะนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้พัฒนาแหล่งซากดึกดำบรรพ์และแหล่งมรดกทางธรณีวิทยาของไทยที่มีศักยภาพโดดเด่นด้านการค้นพบซากไดโนเสาร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อยกระดับสู่แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพระดับโลกปิยาพันยางเทียนรายงาน
0: กองทัพภาคที่3เร่งเสริมความแข็งแกร่งผนังกั้นน้ำลำน้ำสายลดล่วงกว่า80%เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและป้องกันอุทกภัยซ้ำรอย
5: พลตรีวินไทยสวารีโฆษกองทัพบกเปิดเผยว่ากองทัพภาคที่3ได้จัดกำลังพลและยุทธโภคกรเข้าดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมแนวผนังกั้นน้ำชั่วคราวกึ่งถาวรตลอดแนวลำน้ำสายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อป้องกันปัญหาน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและบ้านเรือนประชาชนในช่วงฤดูฝนตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาปัจจุบันภาพรวมการดำเนินงานมีความก้าวหน้า 180.74 มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้และคาดว่าจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ภายในวันที่28มิถุนายนนี้รวมระยะเวลาปฏิบัติงานทั้งสิ้น45วันในช่วงที่ผ่านมาผู้บังคับบัญชาจากกองทัพบกและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าของโครงการพร้อมให้กำลังใจกำลังพลผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องภาคเอกชนและประชาชนในอำเภอแม่สายรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงได้ร่วมมอบอาหารและเครื่องดื่มเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลอย่างต่อเนื่องทั้งนี้กองทัพบกโดยกองทัพภาคที่3ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนและพร้อมเร่งดำเนินภารกิจให้แล้วเสร็จเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝนและดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
0: จ้าหน้าที่ตำรวจปิดกั้นการจราจรถนนพระราม4มุ่งหน้าแยกหมอมีเร่งเคลียร์พื้นที่เกิดเหตุอาคารเก่าย่านหมอมีทรุดตัวจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต1รายจากกรณีเกิดเหตุอาคาร2ชั้นทรุดตัวบริเวณแยกหมอมีใกล้เคียงวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารถนนพระราม4มีเศษซากของตัวอาคารร่วงลงมาบนถนนเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสวนมะลิและหน่วยงานกู้ภัยเบื้องต้นพบเศษซากของตัวอาคารร่วงลงมาบนถนนเป็นแผ่นปูนกันสาดบริเวณชั้นที่2ทรุดตัวลงมาทับประชาชนเสียชีวิต1รายเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครนำร่างผู้เสียชีวิตออกจากซากนำส่งโรงพยาบาลแล้วด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการปิดกั้นการจราจรถนนพระราม4มุ่งหน้าแยกหมอมีให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าดำเนินการตรวจสอบเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยยืนยันล่าสุดไม่มีผู้ติดค้างภายในอาคารด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.สั่งเตรียมพร้อมทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองแห่งชาติยูซ่าไทยแลนด์เพื่อสนับสนุนกรุงเทพมหานครหากมีการร้องขอการสนับสนุนหากเกิดอาคารทรุดตัวพร้อมได้ส่งแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรตั้งแต่สะพานเจริญสวัสดิ์จนถึงแยกหมอมีเพื่อความปลอดภัยจนกว่าการช่วยเหลือและการจัดการพื้นที่จะแล้วเสร็จปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ีกหนึ่งนักรบวัฒนธรรมจากพุทธดอกบัวสหายเชี่ยวชาญผู้จากไปก็เหลือไว้ในความทรงจำจากบทเพลงที่มาแสดงเมื่อสายลมเปลี่ยนทิศแต่ดวงจิตนี้ได้เปลี่ยนเลยทำให้รู้จักบทเพลงโคนกาหลงจากสหายเชี่ยวชาญซึ่งก็มีชื่อจริงว่าสบายนะสบายเครือดีก็จากไปเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็จะมีงานในวันที่18จะเสียชีวิตในวันที่18ที่ผ่านมาแล้วที่วัดป่าเลิศรังสีบ้านน้องเกล้าตำบลบุ่งคาอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรขอแสดงความเสียใจด้วยแล้วก็เรียกมาเริ่มต้นกันในช่วงเวลาของทนดนตรีในคืนวันเสาร์ผมพินโยรุ่งสมัยและคือวันนี้คุณอุเทนพงษ์บรรจัยก็กลุ่มเสียงที่ห้องส่งที่วิทยุแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตนะครับแล้วผมก็อยู่ที่บ้านที่น้องแขมสวัสดิ์เพชรเกษม79ก็ชุลมุนกับเครื่องไม้เครื่องมือใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามาเพราะว่าเหลือเวลาอีก4เดือนจากเกษียณราชการก็มีงานนะครับนอกเหนือจากที่จะไปภาคสารคดีที่ไทย PBS แล้วก็ซึ่งปกติก็ไปภาคอยู่ประจำอยู่แล้วก็มีเพิ่มเติมหนังแนวตั้งเป็นซีรีส์ต่างๆเขาจะได้นะครับให้มาทำในช่วงที่มีเวลาเขาบอกมีเวลาแล้วนี่นะครับก็ต้องขอบคุณนะบุญชนะนะฮะที่ได้ติดต่อประสานให้แล้วก็เป็นนักภาคนะครับที่ภาคเสียงแบบดังๆดาราดังๆหลายตัวหลายคนนี่นะครับที่ภาคด้วยกันที่ไทย PBS ก็บอกว่าเขาติดต่อเอาไว้อยากให้คุณพินโยภาคนานแล้วนะฮะนางแนวตั้งก็ไม่ได้ตอบรับเขาสักทีคราวนี้ก็เลยตอบรับที่จะได้มาทำงานกันในนะครับในช่วงเวลานี้ก็เลือกทำงานที่คิดว่าคงจะพอมีเวลาแล้วก็ตอนนี้ก็เลยตั้งอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่น้องเขยคุณณรงค์ศักดิ์นิยมทองได้ขนมาให้คือเครื่องคอมมันมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ขนอุปกรณ์เรื่องการต่อเชื่อมเข้าไปทั้งไมโครโฟนแล้วก็อะไรอีกหลายตัวหลายอย่างนะฮะทั้งเรื่องโปรแกรมที่ใช้สำหรับการภาคภาพยนตร์แล้วก็อะไรอุปกรณ์อะไร CPU ที่ก็มีอยู่แล้วนะฮะก็เพิ่มเติมขึ้นมาทีนี้ก็พลุงพลังอยู่ที่หน้าจอหน้าเนี่ยหน้าโต๊ะข้างหน้าเนี่ยนะครับเต็มไปหมดก็เลยส่งไปให้คุณดูในไลน์ของทนดนตรีนะครับว่ามันชุลมุนชุลเกขนาดไหนนะฮะก็ใช้เทคโนโลยีอะไรให้มันเป็นประโยชน์กันแล้วกันนะครับเรื่องของ AI อะไรนี่ก็ตอนนี้ก็กำลังเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นกันขึ้นอยู่ในขณะนี้ด้วยครับก็ใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วกันนะครับแล้วก็เดินทางกันไปในช่วงเวลาของทนดนตรีทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์กับผมพินโยรุ่งสมัยนะครับและทีมงานของเราคุณเมฆกันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองฤกษ์ลักษณ์กัญจนันท์วัสันต์วงศ์สว่างมณีภาเทียมแสนเตือนใจชนันท์เมืองหัสดินเทพหัสดินนายพิยาช่างน้อยนักเดินทางนะครับ0816346452หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0816346452ของทนดนตรีวันนี้ก็เพิ่งจะไปงานศพนะครับของสามีพี่ฟองสนานจามอนจันนะฮะที่วัดสมิญนารีเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาคุณสูงสันจามอนจันนะครับพี่หนุ่ยก็เสียชีวิตลงมันมีแต่ความเศร้าข่าวความเศร้าช่วงเวลานี้นะครับก็คงจะให้ไว้ในเรื่องราวของบทเพลงนะครับทั้งเพลงที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางด้านของการที่ศิลปินได้ทำงานทำหน้าที่กันมานะฮะแล้วก็ถนนดนตรีด้วยที่จะทำหน้าที่กันอยู่อีกประมาณ3เดือน4เดือนข้างหน้าในถนนดนตรีไลฟ์ที่จะอีก3ครั้งที่จะมีศิลปินมาให้คุณได้ชมกันในวันที่26มิถุนายนนะครับจุดพักของนักเดินทาง78ปีนะงาคารวานและวันนี้เจอพี่กอเขตด้วยนะครับเจอบุญระดมจิตดอนเจอพี่จิตพิสิกนะครับแล้วก็อีกหลายต่อหลายคนที่ทำงานด้านผู้สื่อข่าวที่อยู่กับเคยทำงานร่วมกันกับพี่ฟองสนานจามอนจันอ้อพบกับท่านชวนหลีกภัยด้วยนะฮะชมท่านชวนหลีกภัยด้วยก็เป็นบุคคลที่เราเคารพนับถืออีกท่านหนึ่งนะครับแล้วก็พี่กอเขตก็บอกว่าเดี๋ยวซ้อมกันให้เต็มที่เลยสำหรับคาราวานน้อยนะฮะแล้วเดี๋ยววันนั้นจะมาบอกกล่าวกันในเรื่องของ
วงคาราวานน้อยนะฮะเพราะว่าสมาชิกของคาราวานน้อยที่ตีกลองเป็นลูกชายของพี่ก่อเขตจันทเลิศหลักจากไทย PBS นะครับเพลงที่คุณข่าวมาใน Google Form ของถนนดนตรีนะครับจากภูผาถึงทะเลครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: 3ทุ่ม27นาทีนะครับครึ่งชั่วโมงแรกของถนนดนตรีในคืนวันเสาร์ผมพิจารณ์รุ่งสมัยครับสรุปถามคือเมฆกันแก้วพี่น้องของเราที่อยู่ที่ลมสักว่าคุณเมฆลาออกไปแล้วเหรอหรือออกจากราชการแล้วเหรอครับก็เขาคงใกล้ๆจะไล่ออกกันแล้วครับเขาชอบไปตกปลาไปหาปลาหาเห็ดอะไรอย่างนี้นะฮะงานการไม่ทำอยู่ที่รังสิตนะครับทำเป็นประจำห้องเครื่องส่งที่นั่นนะฮะก็รังสิตก็มีสถานีเครื่องส่งของเราก็อยู่แบบบ้านๆอยู่แบบวิถีคนเพื่อชีวิตแบบนี้นะครับชอบแบบนั้นก็เลยไปอยู่ตามอยู่ตามป่าตามเขาอยู่นั้นนะครับตามชายขอบอยู่แถวชายขอบนะฮะหาปลาหาเห็ดไปเรื่อยนะครับก็ยังอยู่นะครับยังทำงานอยู่แล้วก็ช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยได้มาถนนดนตรีเพราะว่าติดภารกิจอยู่เยอะนะครับก็ตอนนี้แฟนรายการถามหาแล้วนะเดี๋ยวจะจำหน่ายออกนะครับถ้าเกิน3ครั้งนะครับจะต้องถูกจำหน่ายออกจากนะครับจากถนนดนตรีนะฮะก็อันนี้เป็นกฎกติกาของเรานะครับผู้ฟังถามว่าจะ walk in มาได้ไหมมาจากต่างจังหวัดแล้วจองไม่ทันในวันที่26มิถุนายนก็มาเลยนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเบียดกันนะฮะยิ่งใกล้วันจะครบจำนวนที่จะได้อยู่กับคุณแค่อีก3ปีไอ้โทษอีก3เดือนสำหรับถนนดนตรีไลฟ์นะครับก็อัดกันยังไงไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวซ้อมก่อนรอบนี้ซ้อมนะวันที่26แล้ววันที่13กรกฎาคมรอบจริงนะครับอัดแน่สำหรับคาราบาวแล้วยังมีอาจารย์ธนิตศรีกินดีอีกนะฮะจะเอาใครอีกพี่เขียวมาด้วยไหมนะก็ครบทีมไปเลยนะครับก็คาราบาวชุดไลอัพเก่าเลยไหมฮะถนนดนตรีทำได้ใช่ไหมครับก็ทำให้นะครับแล้วก็ไม่ต้องจะดราม่าเรื่องการแบ่งชั้นวรรณะเรื่องการอะไรนะไม่เท่าเทียมเรื่องการจองแล้วมีแบบพรีเมียมอะไรครับให้สิทธิ์ของผู้ที่เคยเข้าชมมาตลอดต่อเนื่องเนี่ยไอ้ก่อนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มาค้นดราม่าความเท่าเทียมอะไรกันนะครับไม่ค่อยอยากจะไปใส่ใจตรงนั้นนะฮะเพราะว่ามันคือเราให้สิทธิ์อยู่แล้วนะครับสำหรับทุกท่านแต่ว่าเรามีจำกัดอยู่เท่านี้แล้วก็เราต้องให้สำหรับผู้ฟังผู้ชมที่มาต่อเนื่องนะครับอันนี้ดูได้จากอะไรดูได้จากทุกครั้งเนี่ยเขาจะมีนะครับมีบัตรนะครับที่แจกให้เป็นบัตรเข้าชมงานที่มีเลขที่นั่งแล้วก็เป็นแบนเนอร์เป็นโปสเตอร์ของงานที่คุณวสันต์วงสว่างออกแบบมาให้ทุกครั้งเนี่ยก็จะแจกให้ทุกครั้งเขาก็จะเก็บรวบรวมแล้วก็ส่งมาให้ดูตลอดแล้วเราทางคุณรงศักดิ์นิยมทองก็ดูสถิติไว้ตลอดนะครับโดยเฉพาะในปีนี้เราจะมีสถิติลงไว้อย่างเรียบร้อยสำหรับการเข้าจองที่นั่งแล้วก็มาอย่างสม่ำเสมอไม่ได้เคยขาดนะครับบางท่านอาจจะมาแล้วก็ขาดบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับเราก็จะให้สิทธิ์ท่านอื่นไปนะฮะส่วนท่านที่จองแล้วนะครับไม่ได้มาเราก็จะให้คนที่เขาวอล์กอินมาดูว่ามาที่หน้างานได้เข้าชมกันนะครับแต่ที่นั่งก็จะมีจำนวนแค่ 1,000 ที่นั่งนะครับส่วนที่จะเป็นของทางหน่วยงานก็คือทางกรมประชาสัมพันธ์ที่จะมีแขกผู้ใหญ่นะครับซึ่งเป็นผู้บริหารแล้วก็เป็นผู้ที่อนุมัติ โครงการของดนตรีให้เราทำงานได้นะครับก็จะเข้าชมแล้วก็แขกของศิลปินนะครับแขกของศิลปินแล้วก็รวมไปถึงผู้มีพระคุณของดนตรีอันนี้เราต้องให้ที่ดังไว้นะครับก็ไม่ต้องมาดราม่ากันเรื่องที่นั่งจับจองหรือเส้นสายหรืออะไรทั้งนั้นนะครับเลิกคุยเรื่องพวกนี้ได้นะครับเดี๋ยวจะพาไปหาแถววินประชาสงเคราะห์นะฮะมีปัญหามากนะครับครับหรือหาไปหาพี่ตชด.ของผมนะฮะเดินทางกันนะครับในช่วงเวลาของดนตรีนะครับแล้วก็เพลงที่คุณขอมาทางแบบฟอร์มของ Google Form ไว้นะครับแล้วก็ทาง0816346452กับร้อยบุพภานะครับแล้ววันที่26เนี่ยจะมีที่หน้างานจะมีเสื้อของคารวานแล้วก็จะมีหนังสือของป้อมเจริญกรุงเนี่ยนะครับมาจำหน่ายด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่อยู่หน้างานสำหรับดนตรีไลฟ์ที่จะมีขึ้นอีก3ครั้งสุดท้ายนะครับ

0: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทางคนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 3:40 นะครับเดินทางกันในชั่วโมงแรกของถนนดนตรีผมพิจิตรรุ่งสมัยทางป้าหมายคลอง8บอกมาเสียดายเสียงยังกังวานอยู่จะ60แล้วเหรอนะฮะก็ใช่ครับอีก4เดือนนะฮะบอกไม่อยากให้ไปเลยครับบอกไม่อยากให้โดนปลดเลยบอกไม่ใช่ผมเกษียณไม่ได้โดนปลดก็เสียดายนะครับก็ที่โทรมาทาง0816346452ก็ถ้าทำถนนดนตรีทางวิทยุต่อที่ทางสถานีให้ดำเนินการดำเนินรายการอยู่ก็จะทำหน้าที่ต่อนะครับแต่ว่าทางทีวีทางถนนดนตรีไลฟ์เนี่ยที่มาชมฟรีทุกเดือนละครั้งจะหยุดวันนี้พี่กอเขตก็บอกว่าเสียได้อยากให้ทำต่ออยากให้ทำต่อแต่ว่าคือก็ทางผู้บริหารท่านรองชัยวัฒน์บุญชวริตรองบิ๊กเนี่ยท่านก็อยากให้ทำต่อแต่มันไม่ได้อยู่แค่เรื่องของการแค่สั่งการว่าทำได้ไม่ทำได้ไม่ได้มันอยู่ที่เรื่องงบประมาณนะครับเรื่องคนที่ต้องทำโครงการที่เสนอผ่านเรื่องเงาของการอนุมัติโครงการการจืมเงินการจัดซื้อจัดจ้างการทำเอกสารราชการต่างๆทั้งหมดนี่นะครับซึ่งคุณวีรลักษณ์รุ่งสมัยภรรยาผมที่เป็นผู้บริการส่วนใจสิ่งในประเทศเนี่ยก็ช่วยทำงานอยู่แต่ว่าก็ระยะหนึ่งเขาก็ต้องไปทำหน้าที่เติบโตขึ้นไปทำในหน้าที่อื่นอีกแล้วก็น้องๆรุ่นใหม่ๆที่ทำงานให้เนี่ยเขาก็เหนื่อยกันเต็มที่แล้วก็ต้องมีภารกิจหน้าที่อื่นๆอีกแล้วโดยเฉพาะผมเองก็จะเป็นคนนอกแล้วไม่ได้มีโอกาสที่จะเหมือนอยู่กับภายในซึ่งเมื่อตอนอยู่ภายในแล้วยังพี่ๆน้องๆยังคุยกันได้นะครับยังสามารถที่จะประสานงานได้แต่พออยู่ข้างนอกแล้วเราก็หมดแล้วนะครับไม่มีอะไรทั้งนั้นนะหัวโขนตำแหน่งหน้าที่เรื่องอะไรต่างๆที่เราเคยมีก็จะต้องหมดไปตามวาระนะครับแต่ว่าอาจจะช่วยกันได้นะถ้าเกิดว่าทางผู้ใหญ่อยากจะให้เข้ามาแล้วก็ถ้าโครงการมันสามารถที่จะเดินหน้านั้นต่อไปได้ถ้าเกิดว่ามีคนที่ทำงานและเข้าใจในทีมงานที่ทำงานด้วยกันนะครับเพราะว่าทีมงานนั้นไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ภายในจะมีคนข้างนอกที่มาช่วยงานอยู่อย่างเช่นอย่างน้องเขยนี่นะครับคุณรงศักดิ์นิยมทองมาช่วยเรื่องอุปกรณ์เรื่องทางด้านเทคโนโลยีเรื่องอินเทอร์เน็ตอะไรที่ประทับที่ผมโลเทคที่สุดแล้วเนี่ยนะครับผมไม่จะไปติดตามอะไรขึ้นมาแต่ก็จำเป็นต้องใช้งานให้เป็นประโยชน์เราก็รู้ว่าใครทำงานด้านใดที่มีศักยภาพเราก็ให้เขาทำงานตรงนั้นนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการออกแบบเนี่ยนะฮะการออกแบบโลโก้แบนเนอร์โปสเตอร์ต่างๆที่คุณวสันต์วงสว่างทำงานมาให้หรือว่าคุณโดมที่อยู่ที่นครสวรรค์ที่ทำโปสเตอร์แบนเนอร์ทำอินเจกทำป้ายเนี่ยมาให้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายเนี่ยนะครับมา3ปีแล้วผมก็เกรงใจมากเลยเกินตอนนี้ก็ลิก2ครั้งที่จะต้องรบกวนเพราะว่าป้ายแบนเนอร์ต่างๆในพวกนี้ก็เป็นเงินเป็นทองเท่านั้นแต่เรามีงบประมาณทั้งนี้ทางราชการจำกัดแล้วก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดเพื่อที่จะทำงานให้เราได้บรรลุผลสำเร็จแล้วก็ลุล่วงไปแล้วก็ได้มีสิ่งที่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมสามารถที่จะได้มาชมแล้วก็มีความสุขมีสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์ต่างๆกันไปสำหรับการแสดงของถนนดนตรีไลฟ์ที่มีเป็นประจำทุกเดือนผ่านมา3ปีที่ผ่านมาแล้วก็ตอนนี้ก็เหลืออีก3ครั้งทั้ง3ครั้งจะเป็นครั้งที่เก็บไว้ในความรู้สึกความทรงจำไม่ว่าจะเป็นนางหงาคารวานกับดวงดาวเดียวดายและคารวานน้อยไม่ว่าจะเป็นคาราบาวเต็มวงกับอาจารย์ธนิตศรีกินดีในเดือนกรกฎาคมและสุดท้ายกับมาริโอน่าเดือนสิงหาคมซึ่งก็จะมีแขกรับเชิญเหมือนกันผมกำลังรออยู่ว่าจะเชิญใครต่อใครมาบ้างก็ติดตามกันได้ในทนดนตรี ในคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891และ1467 kHz พร้อมด้วยเครือข่ายทั่วประเทศเพลงที่คุณได้ฟังได้ขอกันมาผมก็จัดให้แล้วครับทั้งเกาเหว่าร้อยบุพผาและขอโกดำมาด้วยครับก็จัดให้ในช่วงหลังของทนดนตรีในช่วงท้ายของชั่วโมงแรกกันครับ

0: นตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ช่วงท้ายของถนนดนตรีในชั่วโมงแรกก็เดินหน้าถ้ากระบาวมานี่เราหักหลังบรรดาคอเต้นทั้งหลายด้วยเพลงเบาๆแบบลมพัดใจเพลเหมือนคอนเซปต์ว่าหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกันดีไหมครับก็เดี๋ยวเพลงนี้เดี๋ยวกลัวไม่นะครับเดี๋ยวจะไม่จบนะฮะก็ขอมาจากป้าใหม่คลอง8นะครับปงตาหลองได้กลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2กันครับ

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับจังหวัดกระบี่เปิดปฏิบัติการปูพรมกวาดล้างนอมินีครั้งใหญ่อีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นำกำลังเจ้าหน้าที่ปูพรมกวาดล้างนอมินีครั้งใหญ่พบต่างชาติครอบครองที่ดินและทำธุรกิจสร้างบ้านหรูปล่อยเช่ามูลค่ารวมเกือบ500ล้านบาท
5: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยนายอังกูลศิลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นำกำลังตำรวจทหารกอรมน.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม200นายปูพรมเข้าตรวจค้นทั่วจังหวัดกระบี่13หมายค้น40หมายจับผลการตรวจค้นพบบริษัทนอมินีซื้อและครอบครองที่ดินโดยผิดกฎหมาย9บริษัทมูลค่า209ล้านบาทได้ผู้ต้องหาชาวไทย27คนต่างชาติ11คนนอกจากนี้ยังพบคนต่างชาติถือหุ้นมากกว่ากึ่งหนึ่ง8บริษัทที่ดิน8แปลงมูลค่า290ล้านบาทธุรกิจบันเทิงซึ่งมีชาวแอฟริกาใต้เป็นเจ้าของแต่ใช้ชื่อคนไทยที่เสียชีวิตแล้วมาใช้จดทะเบียนนิติบุคคลถือหุ้นแทนโดยได้รับความช่วยเหลือจากทนายความและผู้ตรวจสอบบัญชีในพื้นที่ในการปลอมแปลงเอกสารด้านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ชื่นชมจังหวัดกระบี่ที่เป็นต้นแบบในการปราบปรามขบวนการนอมินีพร้อมย้ำว่าเป้าหมายหลักของการปฏิบัติการในครั้งนี้คือการจัดระเบียบจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญได้แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่และพังงาให้มีการลงทุนและการท่องเที่ยวที่ถูกต้องตามกฎหมายป้องกันการเอารัดเอาเปรียบจากกลุ่มทุนต่างชาติอรพิณเกียรติวิชัยดิษวทกระบี่รายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเปิดผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศปี2569การศึกษาไทยดีขึ้นพร้อมเดินหน้าแผนงานยกระดับทุนมนุษย์4ด้านต่อเนื่อง
6: กระทรวงศึกษาธิการรายงานผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยสถาบัน IMD ประจำปี2569พบว่าภาพรวมของประเทศไทยมีพัฒนาการเชิงบวกปรับตัวดีขึ้น4อันดับมาอยู่ที่อันดับ26ของโลกขณะที่ปัจจัยย่อยด้านการศึกษาขยับขึ้น3อันดับมาอยู่ที่อันดับ52ของโลกซึ่งสะท้อนการฟื้นตัวหลังอันดับลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาสำหรับตัวชี้วัดสำคัญที่ปรับตัวดีขึ้นได้แก่ อัตราการรู้หนังสือของประชากรอายุ15ปีขึ้นไปที่ขยับดีขึ้นสูงสุดถึง9อันดับมาอยู่ที่อันดับ48งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาต่อนักเรียนดีขึ้น5อันดับมาอยู่ที่อันดับ50รวมถึงมุมมองของภาคธุรกิจต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาที่ปรับตัวดีขึ้นเช่นกันอย่างไรก็ตามยังมีประเด็นท้าทายที่ต้องเร่งพัฒนาคือทักษะแรงงานสูงที่ลดลงไป8อันดับและทักษะทางภาษาที่ลดลง5อันดับทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเดินหน้าแผนงานขับเคลื่อนต่อเนื่องใน4ด้านสำคัญจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคติดตั้งระบบโซล่ารูฟท็อปโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำร่อง25แห่งหวังนำเงินที่ประหยัดค่าไฟได้คืนกลับเป็นงบพัฒนาบริการเพื่อประชาชน
7: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าได้รับความร่วมมือจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.ในการสำรวจและติดตั้งโซล่ารูฟท็อปให้กับโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขยกระดับสู่การเป็นโรงพยาบาลสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมาย Net Zero ภายในปี2593โดยจะนำร่องก่อน25แห่งเบื้องต้นคาดว่าจะช่วยประหยัดค่าไฟได้รวม55ล้านบาทต่อปีซึ่งงบประมาณที่ประหยัดได้จะนำกลับไปเป็นงบประมาณในการพัฒนาบริการทางการแพทย์ให้แก่ประชาชนเพราะมีแผนขยายการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปให้โรงพยาบาลขนาดใหญ่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้ครบ100แห่งในปีนี้โดยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าภายใต้ความร่วมมือนี้กฟผ.จะรับผิดชอบในการออกแบบติดตั้งดูแลระบบอย่างครบวงจรฟรีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและคุ้มค่าสูงสุดซึ่งหากติดตั้งครบได้ทั้งประเทศคาดว่าจะช่วยประหยัดงบประมาณได้เป็นหลักพันล้านบาทนฤมลอุดมพรรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็น

ในเพจของฮาร์ปศิรินุชหมื่นจิตลูกสาวครูสันสมพงษ์หมื่นจิตผู้ล่วงลับไป20ปีแล้วบอกว่าวันพ่อวันนั้นเป็นวันที่5ธันวาปีจำไม่ได้พ่อโทรมาบอกว่าพ่อพาเด็กๆกะเหรี่ยงจากอุ้มผางร่วมเกือบร้อยชีวิตมาแสดงบนเวทีที่สนามหลวงเนื่องในวันพ่อคนอุ้มผางรับชมทางทีวีอย่างใจจดใจจ่อเพราะจะได้เห็นลูกหลานตัวเองได้แสดงการเฉลิมพระเกียรติเด็กๆในชุดกะเหรี่ยงยืนต่อแถวเพื่อขึ้นเวทีเวลาถ่ายทอดสดรายการอื่นดำเนินอย่างต่อเนื่องจนมาถึงคิวเด็กอุ้มผางก็มีเจ้าหน้าที่ข้างเวทีรีบมาบอกพ่อด้วยหน้าตาตื่นแบบหน้าเสียๆว่าเวลาถ่ายทอดสดทางทีวีต้องตัดจบโดยเด็กๆจะไม่ได้ขึ้นแสดงเพราะเหตุเนื่องจากเวลาไม่พอเราหันไปดูหน้าพ่อพ่ออึ้งไม่พูดอะไรเลยน้ำตาคลอเดินมาที่รถกระบะคันเก่าของพ่อพ่อเข้าไปนั่งพร้อมกับดึงเบาะให้นอนราบที่สุดเอามือกายหน้าผากเราเข้าไปนั่งข้างๆคนขับไม่พูดอะไรสักคำไม่รู้จะปลอบยังไงรู้เลยว่าพ่อแอบร้องไห้เพราะแบกความหวังของอำเภอจากบนดอยพันกว่ากิโลเพื่อให้ทุกคนรู้จักอำเภออุ้มผางไม่รู้จะกลับไปบอกครูผู้ปกครองยังไงว่าทำไมถึงไม่ได้ออกทีวีเราก็น้ำตาไหลสงสารพ่อมากวันพ่อแทนที่เราจะได้บอกรักพ่อบ้างก็พูดไม่ออกจุกอกไปหมดเวลานั้นก็มีเสียงพลุเฉลิมพระเกียรติดังขึ้นพ่อเลยไปดูเด็กๆที่ตั้งแถวอยู่ตื่นเต้นไม่เคยเห็นพลุของจริงบางก็มือปิดหูกระโดดตื่นเต้นดีใจพ่อเดินไปบอกเด็กๆกับครูที่ดูแลเด็กว่าเราไม่ได้ขึ้นแสดงแล้วนะให้เด็กๆเตรียมตัวกลับมีเสียงแว่วมาข้างหลังว่าเสียเวลาชิบพ่อหันไปมองเด็กๆยังเล่นหยอกล้อกันแล้วคุยโม้ว่าจะกลับไปเล่าให้พ่อกับแม่ฟังว่าได้เห็นจระเข้ตัวเป็นๆเพราะตอนกลางวันได้พาเด็กๆไปเที่ยวสวนสัตว์มาเด็กไม่ได้รู้สึกเสียใจอะไรยังหยอกล้อเล่นกันปกติเรายืนอยู่หลังเงาของพ่อรู้สึกว่าเหงาพ่อโคตรใหญ่จิตใจต้องแบกรับเรื่องอะไรมากมายที่ใครก็ช่วยแบกไม่ไหวพ่อหันมาหาเราแล้วก็ยิ้มบางๆบอกว่าถือว่าพ่อพาเด็กๆมาดูจระเข้พ่อเราคือที่สุดของความเป็นพ่อครูแล้วครบรอบ25ปีการจากไปของครูสันสมพงษ์หมื่นจิต18มิถุนายน2544ศิรินุชหมื่นจิตเริ่มต้นในชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีด้วยเรื่องราวตรงนี้ที่ทำให้ตะวันล้าของครูคนนี้ที่จากไปนะครับได้นึกถึงในสิ่งที่เราได้เคยทำให้ครูสันได้มีรอยยิ้มอยู่หลายครั้งเมื่อมาถนนดนตรีนะครับถึงแม้วันนี้ไม่ได้มีแล้วเราก็ยังคิดถึงแล้วก็ยังนึกถึงในการจากไปของ25ปีของครูสันสมพงษ์หมื่นจิตขอบคุณคุณฟังที่ขอเพลงนี้ทางอุ้มผางขอพระอภัยกับทางลมศักดิ์ทาง0816346452ที่ขอมานะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีผมเป็นโยรุ่งสมัยแล้วสกู๊ตนี้ที่พูดถึงคนที่อยู่เบื้องหลังการทำงานอีกคนหนึ่งก็คือช้างน้อยแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยานี่ก็เป็นลูกชายของเพื่อนดีเจนะครับคุณปิยนุชพรมทองที่อาสาสมัครมาช่วยงานถนนดนตรีในการดูแอดมินแล้วก็ดูเรื่องราวต่างๆของนะครับของผู้ที่เป็นสมาชิกของรายการแล้วก็ในเรื่องของเกินฟอร์มการขอเพลงด้วยคุณเมฆขันแก้วส่งมาบอกว่ามีผู้ฟังถามเรื่องคุณยิ้มอารยาอนันต์ประกิตว่ายังจัดรายการอยู่หรือเปล่าครับตอนนี้ไม่ได้จัดแล้วแล้วคุณยิ้มอารยาอนันต์ประกิตที่เคยจัดเพลงเพื่อชีวิตจะมาชมทนดนตรีไลฟ์ในวันที่26มิถุนายนด้วยก็คิดว่าพวกเราคงได้เจอเธอกันนะครับแต่คุณแม่บอกปาร์ตี้หลังบ้านมีนบุรีครับดีครับเพลิดเพลินเจริญใจกันทุกคนม่วนชื่นกันนะฮะมีความสุขก็ยินดีครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของทนดนตรีในคืนวันเสาร์ที่20มิถุนายนนะครับเพลงที่คุณขอมาทาง0816 346452จากสมุยแรกหลักครับ

0: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เดินทางกันในช่วงชั่วโมงที่2นะครับกับผมพิจิตรรุ่งสมัยและคุณอุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้งที่ถนนวิภาวดีรังสิตและก็ที่หนองแขมออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศนะครับผมก็อยู่ที่บ้านติดตั้งอุปกรณ์ทั้งเรื่องการจัดรายการและก็อุปกรณ์ที่จะเพิ่มเติมในอนาคตข้างหน้าทางการไลฟ์ในระหว่างจัดรายการหรือการภาคซีรีส์แนวตั้งที่เตรียมอุปกรณ์เสร็จไว้ในวันนี้เรียบร้อยแล้วของน้องเขยแล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับที่จะเรียนรู้ของอุปกรณ์ในการที่จะส่งหนังเข้ามานะครับทำยังไงอะไรยังไงก็ใช้เครื่องไม้เครื่องมือมันให้เป็นประโยชน์นะฮะหลังจากเกษียณแล้วก็คงจะรับงานซีรีส์ต่างๆนะฮะที่เขาติดต่อเข้ามาแล้วก็ไม่ได้อะไรหรอกครับเพราะว่าไม่ได้พากมานานแล้วนะฮะก็ได้ภาคแต่สารคดีหนังก็ไม่ค่อยได้ภาคมาตั้งแต่ที่ช่อง3เขาหยุดไปตรงคนช่วงโควิดนั่นแหละครับเราก็ไม่ได้ภาคหนังเลยภาคก็จะเป็นหนังใหญ่ที่จะเป็นหนังที่เข้าโรงมากกว่านะครับอย่างเช่นที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็น Mission Impossible นะครับหรือว่าStar Wars หรือว่าเรื่องอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันที่ก็ไปภาคแล้วก็จำไม่ได้ว่าเลือกอะไรบ้างครับเดินทางกันในช่วงชั่วโมงที่2นะครับเพลงที่คุณขอมาทั้ง Google Form ที่แอดมินช้างน้อยส่งมาให้นะครับแล้วก็ทั้ง0816346452นะครับทั้งสุดใจนะฮะแล้วก็มีขอเจ้าควายน้อยนะครับเนี่ยผมขอมอบให้กันในช่วงนี้สำหรับเจ้าควายน้อยนะฮะแล้วก็ชาวนากันนะครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เพลงที่คุณไม่ได้ขอแต่ว่าผมจัดให้ก็แล้วกันนะคือชาวนายังคงลำบากลืมตาอ้าปากต่อสู้หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินอยู่เสมอแม้วันเวลาที่มีเทคโนโลยีเข้ามาถึงขั้นใช้โดรนจะหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วหรือมีเทคโนโลยีเครื่องจักรหรือจะใช้ AI ในอนาคตข้างหน้าก็ไม่แน่ไม่ทราบได้แต่ก็ยังยากจนอยู่เช่นเดิมสำหรับชาวนาครับเพลงที่มีผู้ฟังก็ขอเข้ามาทั้งถนนดนตรีที่อยู่ในไลน์แล้วก็ทั้งที่แบบฟอร์ม Google ฟอร์มที่ให้ไว้นะครับแล้วก็ทั้ง0816346452มีถามกันเยอะทีเดียวหนึ่งเรื่องถ้ามาข้างหน้างานกลัวว่าเต็มเนี่ยนะฮะจะทำยังไงก็ทุกครั้งก็จะประมาณเนี้ยนะฮะคือประมาณที่จองไว้พันหนึ่งก็จะมาประมาณ700-700นะฮะนอกจากว่าในที่ผ่านมานั้นคือคาราบาวที่นั่นเอียดเต็มจริงๆอันนั้นเยอะจริงๆแล้วก็ทั้งน้ำหมูพงเทพด้วยแต่ก็ยังมีพอที่ว่างสำหรับที่ท่านที่แจ้งแล้วก็ไม่ได้มาอันนี้เป็นต้นแล้วก็มาที่หน้างานกันแล้วกันนะฮะโอ้ที่หลาดใต้โหนดก็ส่งไม่ใช่ส่งผมเห็นโพสต์นยุทธใต้สวรรค์ดนตรีภาคกลางวันอาทิตย์21มิถุนายนเก๊ะอาทิตย์พรุ่งนี้แล้วนี่บ่าย2รัฐบาลจังกัดนะฮะบัตร150โต๊ะ 1,000 ต่อ5คนโอ้ยถูกจังแล้วก็แฮมเมอร์อะคูสติกด้วยโอ้แสดงว่าแฮมเมอร์เดินทางไปทางใต้แน่เลยนะฮะไปแถวๆนั้นก็เลยคงจะถือโอกาสแวะเวียนที่หลักใต้โหนดโอ้สุดยอดดีจังนะครับก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ผมเพิ่งได้เดินทางไปเมื่อช่วงที่ผ่านมาเขาไม่ได้เชิญแต่ว่าตั้งใจไปว่าไปร่วมงานกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมใหญ่มากๆทั้งการประทับลอยมือของศิลปินแห่งชาติทั้งไทยมาเลเซียและลาวแล้วก็นักเขียนซีไรท์ที่ไปร่วมงานกันแล้วก็รวมไปถึงไปรับรางวัลผู้มีผลงานด้านวัฒนธรรมด้วยนะผมเนี่ยไม่ธรรมดาเพราะจัดรายการมานานพี่เจนเขาก็เลยให้นะฮะทางสภาวัฒนธรรมที่พัทลุงต้องขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็ไปเยี่ยมบ้านนักเขียนที่หลักที่บ้านกนกพงศ์แล้วก็ไปร่วมงานหุบเขาฝนโปรยไพรที่คุณได้ฟังบรรยากาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่คุณเมฆกันแก้วตัดต่อเอามาออกอากาศกันนะฮะส่วนทั้งกิจกรรมทั้งหมดตอนนี้ก็พยายามจะเดินทางไปช่วยไปร่วมงานแล้วก็ไปตอบแทนบุญคุณด้วยนะฮะเพราะว่าเด็กโนราที่เยาวชนที่มาแสดงให้กับถนนดนตรีเมื่อข่าวแฮมเมอร์มาถนนดนตรีปีแรกก็มาจากทางที่พัทลุงนี่แหละครับนะฮะเด็กๆจากโครงการของหลักใต้โหนดแล้วก็วันนั้นเราได้สัญญากับเด็กไว้ว่าจะไปหาที่บ้านที่พัทลุงผมก็ได้ทำตามสัญญาที่พูดไปแล้วเด็กยิ้มแก้มปริเลยนะครับคือถ้าเราเคยพูดแล้วทำได้ตามที่เราเคยพูดไว้ให้กับสัญญาไว้ให้กับเด็กๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นความทรงจำของเขาวันหนึ่งเขาก็จะได้นึกถึงในสิ่งที่เราได้เคยพูดแล้วทำตามคำพูดที่เราได้ให้ไว้นะครับเพลงถึกควายถุยครับ

0: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทางคนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีในคืนวันเสาร์นะครับก็มีผู้ฟังที่จะได้ประสงค์เข้าชมในวันที่26พฤศจิกายนที่ลงทะเบียนไม่ทันก็ลองมาลุ้นในช่วงหน้างานดูแล้วกันนะครับว่าจะสามารถที่จะมีพื้นที่นะครับที่คุณผู้ฟังหรือคุณผู้ชมที่ติดต่อเข้าชมแล้วทาง Facebook ที่เต็มไปแล้วตั้งแต่ช่วงต้นๆของการให้เปิดให้ลงทะเบียนโดยแอดมินช้างน้อยหัสดินเทพหัสดินอยุธยาแล้วก็คุณณรงค์ศักดิ์นิยมทองนะครับก็ได้เปิดให้ลงทะเบียนแล้วเต็มตั้งแต่ช่วงทั้งต้นนะฮะส่วนเดือนหน้านี่คงไม่ต้องพูดถึงนะฮะถ้าเปิดทุกคนกำลังจ้องรอเวลาอยู่ก็ต้องคิดว่าจะคุยกับพี่แอดดูว่าจะเปิดเพลงคราวนี้จะนำเสนออะไรยังไงเพราะว่ามีเวลาจำกัดด้วยนะฮะเนื่องจากว่าเล่นเสร็จที่ทนดนตรีไลฟ์ต้องเดินทางไปเมืองการต่อด่วนเลยและก็ไม่ได้รับงานนะครับก็กะว่าจะเล่นแบบสบายๆชิวๆสัก2 ชั่วโมงกว่าตอนนี้ก็คงจะ

มวลชนอย่างนี้เป็นต้นแล้วเดี๋ยวถนนตรีหลังเกษียณแล้วผมก็จะเดินทางไปตามสถานที่ที่เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมส่วนรวมโดยเฉพาะที่ที่นานาคนเดือนตุลาเขาได้ทำงานกันอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะครับเหตุระทึกเหรอฮะใกล้แยกหมอหมีเฉลิมกรุงมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายโอ้ยมีแต่ข่าวในไลน์ทั้งนั้นเลยนะฮะก็ข่าวหลายฟรีข่าวดีเสียเงินว่าอย่างนั้นนะครับช่วงท้ายนะครับของชั่วโมงที่สองกับเพลงแดดสุดท้ายมาริโฮน่าปิดท้ายถนนดนตรีไลฟ์ในปีนี้แล้วก็จะมีงานที่มาริโฮน่าจะครบรอบปีของการเดินทางเคียงข้างมากับถนนดนตรีกันด้วยก็จะอยู่ในช่วงปลายปีนะฮะแล้วก็ติดตามกันต่อไปได้ในแวดวงของบทเพลงเพื่อชีวิตที่เราได้ทำหน้าที่กันอยู่31ปีของถนนดนตรีก็มาริโฮน่าจะมาให้กับถนนดนตรีไลฟ์ในวันที่6สิงหาคมปิดท้ายล่ำลากันด้วยบทเพลงของมาริโฮน่านะฮะเอามิตรภาพผูกดวงใจกอดขอกันร้องเพลงชื่อตอนของถนนดนตรีไลฟ์ในปีที่3ปีสุดท้ายอำลาทนดนตรีและผมก็เกษียณราชการในปีนี้แต่สุดท้ายครับแล้วกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีครับ

0: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
2: ก่อนนี้นั้นเวลา 11:00 นพระตีกองเพลงตําตําตําตําตําเป็นอันรู้กันที่โคราชเนี่ยจะมีสถานีวิทยุเปิดเพลงโคราชอยู่สถานีนึงน่าจะเป็นสถานีประเทศไทยแต่ไม่รู้หรอกว่าเขาประมูลได้แล้วเขาถอดออกแล้วเขาประมูลช่องความถี่นั่นจากกรุงเทพแล้วเขาก็ส่งเสียงจากกรุงเทพไปนั่นแต่ไม่ชื่อกันนักอะแค่ไหนว่าจะให้จีเขาส่งอย่างนี้ไปหมดแล้วเพลงอีแซวเพลงก๊บไก่เพลงโคราชลองแงงหนังตะลุงลิเกป่าไม่มีช่องออกแล้วพร้อมทั้งเพื่อชีวิตด้วย
3: สายทานของดนตรีเพื่อชีวิตศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นยังมีให้คุณได้ติดตามทุกวันเสาร์และอาทิตย์ถนนดนตรี

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับประสบกรณิกรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมพิธีประกาศพระปริตรเจริญจิตตภาวนาตามแนวทางธรรมนาวาวังถวายเป็นพระราชกุศลอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ประสบกรณิกรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมพิธีประกาศพระปริตรเจริญจิตตภาวนาตามแนวทางธรรมนาวาวังถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณี
5: ที่วัดพระธาตุดอยวิสุทธิยานอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นายสมศักดิ์อนุราชเสนาประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ10พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเพื่อประกาศพระปริตรเจริญจิตตภาวนาตามแนวทางธรรมนาวาวังถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีสำหรับธรรมนาวาวังเป็นแนวทางการศึกษาและเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปสามารถนำหลักธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตโดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าผ่านหลักธรรมสำคัญเช่นพระรัตนตรัยอริยสัจสี่และการเจริญสติเปรียบเสมือนเรือแห่งธรรมที่นำพาผู้ศึกษาให้ก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคในชีวิตด้วยปัญญาและความเข้าใจอันนำไปสู่การพัฒนาจิตใจลดความทุกข์และสร้างความสงบสุขแก่ตนเองและสังคมต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับคณะกรรมการอิสลามจัดงานเมาลิดกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีฮิจเราะห์ศักราช1447
6: นายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้นายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้การต้อนรับนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีในโอกาสเดินทางมาร่วมงานเมาลิดกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีฮิจเราะห์ศักราช1447 ที่จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายน2569ณโรงเรียนวัดโพธารามอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานการอ่านบทประพันธ์รำลึกถึงศาสดานบีมูฮัมหมัดการบรรยายธรรมการจัดแสดงนิทรรศการและการแข่งขันทักษะของนักเรียนภาคฟันดูอินเพื่อส่งเสริมให้พี่น้องมุสลิมและประชาชนทั่วไปได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนของศาสดานบีมูฮัมหมัดไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสมานฉันท์พชรพลมาลาแย้มสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี้เนเธอร์แลนด์พบสวีเดนทั้ง2ทีมต้องการชัยชนะเพื่อเพิ่มโอกาสผ่านเข้าสู่รอบต่อไป
7: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้มีโปรแกรมลงสนามทั้งหมด4คู่โดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม F เป็นการพบกันระหว่างเนเธอร์แลนด์พบกับสวีเดนโดยผลงานในเกมแรกทีมอัศวินสีส้มเสมอญี่ปุ่นมา2ประตูต่อ2ส่วนทัพไวกิ้งถล่มตุนิเซียมา5ประตูต่อ1เกมนี้ทั้ง2ทีมยังคงมีขุมกำลังหลักพร้อมลงสนามแต่เนเธอร์แลนด์จำเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาเกมรับหลังเสียถึง2ประตูในนัดเปิดสนามแม้จะมีแนวรับระดับท็อปอย่างเวอร์จิลฟันไดกัปตันทีมรวมถึงมิกกี้ฟันเดอร์เฟนและนาธานอาเก้คอยประคองแนวหลังขณะที่เกมรุกนำโดยโคดี้กักโปดอนเยลมาเล่นและเมมฟิสเดปายที่พร้อมลงล่าตาข่ายด้านสวีเดนกำลังอยู่ในช่วงความมั่นใจเต็มเปี่ยมหลังแนวรุกผลิตสกอร์ได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมแรกไม่ว่าจะเป็นอเล็กซานเดอร์อิซักวิกตอร์โยเคเรสและมาเตียสสแวนเบิร์กที่ทำคนละ1ประตูขณะที่ยาซินอายารีโชว์ฟอร์มโดดเด่นด้วยการซัด2ประตูและพร้อมลงสนามเป็นกำลังสำคัญในการล่าชัยชนะนัดนี้สำหรับโปรแกรมในคู่อื่นๆกลุ่ม E เยอรมันพบโกติวัวเวลา3นาฬิกาเอกวาดอร์พบกูราเซาเวลา7นาฬิกาและกลุ่ม F เวลา11นาฬิกาตูนิเซียพบญี่ปุ่นปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5ช่วยลดค่าใช้จ่ายลดการใช้พลังงานในระยะยาวจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสง
1: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในหลายโอเพ่นแชทถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรงโอเพ่นแชทโดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

เป็นศิลปินที่ช่วงเวลาที่เขาทำงานอยู่ก็มีเพลงดีๆหลายเพลงแล้วก็มีเรื่องราวที่น่าติดตามอยู่เยอะแยะเลยแต่ว่าก็เสียดายว่าหยุดเส้นทางของการทำงานดนตรีไปเขายังใช้ชีวิตอยู่ที่แถวชัยนาทต่างจังหวัดเราคิดเหมือนกันว่าแม้ถ้าทำดนตรีไลฟ์หยุดต่อเนี่ยจะเชิญเข้ามาเหมือนกันเพลงของเสกสรรทองวัฒนามีผู้ฟังขอมานะครับทางใน Google Form นะฮะคุณสายกล้าแดงวันนี้มีสมาชิกเข้ามาใหม่ๆกันหลายท่านในไลน์ยังไม่ได้อ่านเลยก็ขออภัยด้วยขอไล่คุณสายกล้าแดงนี่ก็อยู่ในไลน์ด้วยขอบคุณมาสำหรับทางสายเปลี่ยวทางสายเปลี่ยวมาด้วยคืนนี้นานมากแล้วเพลงนี้แต่ผมร้องประจำคุณปอชิตาก็ใช่ครับคิดถึงเขาอยู่เหมือนกันคุณโตเนี่ยแหละครับแล้วก็อยากเชิญมาบ้างต่อไปข้างหน้าแต่ถึงแม้ว่าถนนดนตรีไลฟ์จะไม่ได้มีแล้วแต่จะมีถนนดนตรีในภาคของทางโซเชียลทางด้านอื่นยูทูบนี่เป็นต้นแล้วก็โซเชียลอื่นด้วยจะมีการพูดคุยกับศิลปินถึงเรื่องของเพลงถึงเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องของการเดินทางอะไรเนี่ยนะครับก็ทางนิวมีเดียก็จะบันทึกเอาไว้นะฮะผมก็เตรียมทีมไว้หมดละเอาไว้ก็เริ่มต้นกับนังหงาในวันที่26นี้ที่นังหงามาทนดนตรีไลฟ์แล้วช่วงระหว่างหลังจากซาวด์เช็คเรียบร้อยก็นั่งคุยกันสักครึ่งชั่วโมงนะครับนะฮะก็ขอบคุณทางนิวมีเดียทั้งหลายด้วยทั้งน้องเอกน้องฟิลน้องโบ๊ทน้องที่น่ารักทุกน้องแดนนะครับก็จะได้ช่วยนะฮะบันทึกรายการแล้วก็จะออกอีกช่องทางหนึ่งนอกเหนือจากที่เราจะได้พบได้เจอกันทางทนดนตรีไลฟ์ที่มากันเป็นประจำทุกเดือนแล้วก็บันทึกออกอากาศทางช่อง NBT ทุกวันเสาร์ที่1ที่2ต้นเดือนตอนนี้ยังไม่ได้ออกอากาศเลยนะครับเดี๋ยวต้องบอกท่านรองบิ๊กว่าให้เอาเทปเก่าๆมาออกกันบ้างนะฮะคิดถึงศิลปินที่มากันนะฮะแล้วก็ตั้งแต่ต้นปีมาที่เดินทางมาให้กับทนดนตรีตั้งแต่ต้นปีไม่ว่าจะเป็นหนูมิเตอร์กับบิวกัลยานีพี่แอดสุนทรีเบชานนท์นะฮะไทยธนาวุฒิกบไมโครและอินบุโดกันนะฮะก็ต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงวันนี้ก็นังหงาในวันที่26วอลเลย์บอลเหรอครับชนะนะฮะสวทระยองชัดเจนมากคุณปอชิตา FM 91.75 MHz ฝนไม่ตกลอยลำรอดตกชั้นแหละคุณเลศบอกตกสาวชัยชนะแคนาดาเออฟุตบอลโลกไม่ได้ดูเลยอ่ะไม่มีตังค์ไปซื้อแพ็กเกจก็หรอกฮะแล้วก็จะดูว่าอะไรที่มันจะคู่หลังๆนี่จะได้ดูหรือเปล่านะครับวันเวลาครับพี่คุณเรศอ๋อได้ครับส่วนถามถึงพี่ออสจักริดว่าจัดที่ไหนเพลงประชาชนตอนนี้ก็หายไปจัดเรโทรเพลงเก่าที่ FM 96 MHz ผมเคยฟังอยู่คุณปูบอกโกดำเพราะจังขอบคุณผู้ขอช่วงนี้ได้ยินเพลงนี้บ่อยมากครับแล้วสักครู่น้องเคยเขาคุณนรงศักดิ์มีมทองก็ไปตามข้อมูลมาอ๋อผมก็เพิ่งรู้ว่าเขาเอาละครนี้มันมีเรื่องคล้ายๆมันคือเนื้อเรื่องจากความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ที่สะพานรัศดรศิลป์นี่แหละครับแล้วผมก็ไปมาแล้วนะสะพานรัศดรศิลป์ตอนที่ไปพังงาตอนไปเป็นพิธีกรที่พังงาสารใจไทยสุดใหญ่ใต้จากภูเก็ตจากภูเก็ตเข้าพังงาก็ต้องผ่านสะพานรัศดรศิลป์ก็เป็นเรื่องของศพเป็นเรื่องของความรักแล้วก็ความไม่สมหวังแล้วก็จบชีวิตลงไปนะฮะบัวดำนะครับในละครในเรื่องนี้ก็จะมีฉากอะไรต่างๆความเรื่องความรักที่ไม่สมหวังนี่ก็จะมีอยู่ด้วยในหลายทั้งละครแล้วก็เพลงฟังไม่ได้ครับลิงก์รายการจากคุณโน้ตนะฮะคุณแอดบอกขอบคุณกระเหว่ากับหนึ่งก็แจ้งมาเรื่องผู้ที่จองระดับขั้นว่าไทยบรอนซ์ทองแดงมาร่วมงาน1ครั้งเงินซิลเวอร์มาร่วม2ครั้งระดับทองนี่3ครั้งแพลตินัมนี่4ครั้ง
ระดับเพชรนี่ไดมอนด์นี่5ครั้งแล้วตำนานนี่คือ6ครั้งขึ้นไปตำนานนะฮะตำนานเออมีใครมาครบ3ปีทุกครั้งบ้างเนี่ยมีไหมมียืนยันตัวตนหน่อยวันงานสุดท้ายของมาริโฮน่าเดี๋ยวจะมีรางวัลให้ใครมาได้ครบทุกคนเอาหลักฐานมายืนยันด้วยนะว่ามาถนนตีไหลครบทุกครั้งไม่เคยขาดเลยแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ที่ใช้สิทธิ์บัตรฟรีได้อย่างมีศักยภาพมากที่สุดนะฮะและจะหารางวัลให้ครับเพลงที่ผมมอบให้นะครับแค่นั้นครับ

0: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: 5ทุ่ม29นาทีนะครับครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของนักเดินทางถนนดนตรีคืนวันเสาร์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับคุณพัฒน์บอก23ครั้งครับคุณพัฒน์438นะฮะรับรางวัลเลยนะฮะเดือนสุดท้ายครับมาได้ยังไงจองได้ยังไงเนี่ยนะครับ23ครั้งนี่คือเกือบจะครบทั้ง3ปีเลยนะฮะเจ๋งมากต้องยอมนะครับยังไงเดี๋ยวมารับรางวัลเออได้เสื้อหรือยังได้เสื้อถนนดนตรีหรือยังครับเดี๋ยวเราก็ต้องแจกในคอนเสิร์ตนะฮะครั้งละ30ตัวก็เลยอีก3ครั้งครับทั้งดูฟรีทั้งมีของแจกนะครับอ๋อคราวนี้มีพอดีผมไปลื้อหนังสือไปมอบให้กับทางสมาชิกของทนดนตรีที่มาช่วยกันขนหนังสือแล้วก็ลื้อข้าวของของทางราชการที่เขามากองสุ่มมันไว้แล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยก็ช่วยกันลื้อแม่บ้านได้ค่ากระดาษจนไปพอจะเอาไปนะครับให้ค่าขนมลูกก็บ่นได้บ้างแล้วก็หนังสือดีๆเนี่ยพอดีเขาทำให้บ้านเขาบอกว่าถ้าเอาไปขายเนี่ยมันจะได้โลละไม่กี่ตังค์ผมก็เลยเสียดายก็เลยให้คุณเลแล้วก็พี่น้องของถนนดนตรีมาช่วยกันแยกหนังสือแล้วก็นำไปให้กับห้องสมุดหรือว่าไปให้กับโรงเรียนต่างๆในต่างจังหวัดแล้วก็มีหนังสืออีกเยอะนะฮะก็เลยแยกกันแล้วพอดีเจอซีดีธรรมะในตอนที่มีรายการธรรมะของพี่ปัญญาชมจำปีแล้วก็เลยจะเอามาแจกด้วยแล้วก็มีหนังสือดีๆหลายเล่มก็จะมาแจกนอกเหนือจากพจนานุกรมฉบับสื่อที่เคยส่งไปหลายๆแล้วมีผู้แจ้งความประสงค์มารับได้คุณที่คุณเลนะครับ4สื่อประท่านแล้วก็เจอซีดีเนี่ยที่เป็นธรรมะนี่จะมีเยอะแล้วก็มีหนังสือด้วยแจกวันคอนเสิร์ตทนดนตรีไลฟ์ก็แล้วกันนะครับส่วนเสื้อยืดก็ลุ้นกันนะฮะเราจะมีการที่จะจับรางวัลนะฮะแล้วก็ดูนะฮะดูพอสุ่มรางวัลแล้วก็จะมีขึ้นนะขึ้นเป็นชื่อของคุณที่ได้รับรางวัลแล้วก็มารับรางวัลกันได้ครับก็มิตรภาพที่เรามีต่อกันแล้วก็กิจกรรมที่มีต่อกันตรงนี้3ปีขอบคุณทางกรมประชาสัมพันธ์ท่านอธิบดีสุทธิไทยเลิศเกษมที่ได้มอบหมายให้ท่านดนตรีมาทำหน้าที่กันให้คนได้รู้จักสถานที่คือห้องออดิโทเรียมศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่และใช้ประโยชน์ทางราชการสถานที่ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดก็ตรงใจนะฮะแล้วก็เพลงเพื่อชีวิตที่ได้มีเนื้อที่พื้นที่สำหรับการแสดงออกบนเวทีที่มีเกียรติและก็มีมิตรภาพนะครับก็มาชมฟรีก็ได้นะฮะในวันที่26มิถุนายนนี้ก็มาที่ร่างงานแล้วกันสำหรับท่านที่ลงทะเบียนไม่ทันนะครับอาจจะลงทะเบียนเป็นประจำทุกเดือนนะครับสำหรับถนนดนตรีไลฟ์ปีที่3ปีสุดท้ายและเดือนนะเดือนหน้านะครับเอาเตรียมไว้ก็คาราบาวนะครับหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขชื่อตอนนะครับหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขและจอมยุทธคลุยในตำนานอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีด้วยครับกับเพลงที่คุณขอมาในไลน์นะครับวันเวลาครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: จัดให้แล้วนะครับสำหรับสาวสุราษฎร์ที่ขอ2เพลงก็มอบให้ทั้ง2เพลงแล้วก็บ้านกลางไพรนะฮะส่วนศิลปินท่านนี้คุณโยชื่อเดียวกับผมเนี่ยนะฮะเรวัตพันพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติที่ไปที่หลาใต้โหนดที่พัทลุงกันมาด้วยกันก็บอกว่าคนนี้เป็นนักเขียนและไม่ธรรมดาสำหรับดวงดาวเดียวดายแต่ชื่อเพลงเนี่ยแหละครับโอ้โหผมพิมพ์ไปเนี่ยคือเหมือนจะพิมพ์เสร็จเพลงจบพอดีเมื่อสักครู่นี้สำหรับบ้านขางไพรพิมพ์ให้คุณอุเทนพรหมบรรจัยเขาหาเพลงนี้คุณเชื่อไหมครับนี่คือชื่อเพลงผมมีความรู้สึกมันเหมือนชื่อแบบเหมือนเป็นเรื่องสั้นเรื่องหนึ่งเลยอะทิ้งบางอย่างเอาไว้ให้กลายเป็นเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นก็พอแล้ววันงานผมจะไปจำชื่อเพลงของน้องเขาได้ยังไงครับดวงดาวเดียวดายครับ

0: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงฆ์

าจารย์ศิลป์พีระศรีก็บอกว่าทางศาสนาและก็ศิลปะมันเป็นขัดเกลามนุษย์ให้มีสุนทรียะเป็นเรื่องใกล้เคียงกันแทบจะไม่แตกต่างกันจะทำให้มนุษย์มีอาหารด้านไหนก็คือด้านจิตใจอาจารย์ศิลป์พีระศรีเคยกล่าวอย่างนี้ครับ

ผมพิมพ์ผิดเข้าไปเปิดเพลงวจนาสนะไม่เป็นไรครับอย่างนั้นมีผู้ฟังขอคนเดินดินจากสกลนครมานะฮะน่าจะเป็นเพลงที่จะนำเสนอกันในช่วงท้ายของทนดนตรีงั้นเดี๋ยวผมพิมพ์เข้าไปใหม่เป็นคาเฟ่โพเอตรีเป็นเพลงท้ายก็แล้วกันนะครับขอบคุณคนผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามทนดนตรีนะครับทั้งสื่อทางออนไลน์โซเชียลต่างๆแล้วก็ทั้งในทางวิทยุนะฮะที่ถ่ายทอดทั่วประเทศอยู่ในขณะนี้แล้วก็ในทางสื่อโซเชียลทุกส่วนด้วยกันนะครับวันที่26นะฮะวันที่26นี้มิถุนายนนะครับศุกร์หน้านี้ก็78ปีนังหงาคารวะนะฮะจุดพักของนักเดินทางก็คงจะมาพบกันและเจอกันบางทีบางคนอาจจะเข้าไปแล้วก็ยังเข้าไม่ได้ในช่วงแรกแต่ตอนช่วงหลังๆอาจจะเข้าได้เพราะว่าที่ว่างก็จะมีขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณผู้ฟังที่ติดตามทนดนตรีขอบคุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคนะครับของกรมประชาสัมพันธ์และทีมงานของทนดนตรีทุกท่านนะครับคุณเมฆขันแก้วนงศักดิ์นิยมทองธุรกิจและการจนันวสันต์วงสว่างสมเกียรติท่านมณีบริพาเทียมแสนตื่นใจชุมนันในเมืองแอดมินหัสดิน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรัปปรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นเวลาทุกเช้าตั้งแต่เปิดสถานีเป็นต้นไปในเวลาตีห้านะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์แน่นอนว่าเมื่อพบกันในเช้าวันอาทิตย์นั้นดิฉันก็จะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแล้วก็ฟังท่านตอบปัญหาธรรมะที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ถามเข้ามาในรายการนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจ้าพานเจ้าพาน
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ทุกวันอาทิตย์ก็จะเป็นการทบทวนเรื่องราวที่เราได้พูดคุยกันมาในตลอดสัปดาห์ในรูปแบบของคำถามที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอาจจะสงสัยในประเด็นเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็ส่งกันเข้ามาถามโดยคำถามเนี้ยก็เป็นได้ทุกเรื่องเลยอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนิทานเกี่ยวกับพระสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ทานเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตเราก็จะมาคุยมาตอบกันในทุกวันอาทิตย์โดยช่องทางที่จะติดต่อสื่อสารกันมาได้ก็จะเป็นทางจดหมายก็ได้นะหรือว่าที่เว็บไซต์หรือไปที่แฟนเพจก็ได้แฟนเพจ Facebook หรือทาง YouTube Channel ก็มีเหมือนกันนั่น drop เป็น inbox ได้เป็นคอมเมนต์ได้เมื่อส่งกันเข้ามาแล้วพระอาจารย์ก็จะทำความเข้าใจแล้วก็มาพูดคุยผ่านทางคุณเตือนใจนี่แหละเป็นตัวแทนของท่านผู้ฟังมาตอบคำถามกัน
0: เชิญค่ะเชิญค่ะวันนี้ก็จะมีคำถามที่น่าสนใจหลายๆคำถามหลากหลายเลยนะเจ้าค่ะก็เก็บรวบรวมกันมาจากทางเว็บไซต์บ้างแล้วก็ตาม Facebook บ้างลูกศิษย์ลูกหาถามมาบ้างนะเจ้าค่ะคำถามแรกจะถามดังนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าการทำบุญทำทานเนี่ยจำเป็นไหมเจ้าค่ะถ้าเราไม่ได้มีเงินมากมายแล้วเราก็จะทำบุญทำทานตามจิตศรัทธาของเราอาจจะเล็กๆน้อยๆหรืออะไรเงี้ยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: มันอยู่ที่ว่าเราจะไปไหนโอเคนะ
0: ค
1: ือถ้าเราไม่ต้องการจะไปนิพพานไม่ต้องการจะไปสวรรค์อย่างเงี้ยเราไม่ต้องให้ทานก็ได้เข้าใจมั้ยก็จะตระหนี่เอาไว้มันก็อยู่ที่ว่าเราจะไปไหนซึ่งแน่นอนว่าพระพุทธเจ้าท่านก็จะแนะนําให้ให้ทานเพราะว่ามันเป็นไปเพื่อความสุขความดีประเด็นคือมันไม่จําเป็นคําว่าไม่จําเป็นเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่จําเป็นให้ทานนะแต่ไม่จําเป็นต้องมีเงินมากมายแล้วถึงจะให้ทานได้ฟังให้ดี
0: ใช่ค่ะ
1: คุณมีเงินไม่มากมายคุณก็ให้ทานได้โอเคนะไม่จำเป็นว่าต้องมีเงินมากมายอะไรถึงจะให้ทานได้แต่คุณมีเงินไม่มากมายอะไรคุณก็ให้ทานได้ข้อนี้จำเป็นโอเคนะจำเป็นต้องให้ทานแต่ไม่จำเป็นว่าต้องมีเงินมากมายอะไรท่านจึงสอนเรื่องวิธีการแบ่งจ่ายทรัพย์ต้องทำในสี่หน้าที่ไม่ได้เคยระบุเลยว่ากี่เปอร์เซ็นต์สัดส่วนเท่าไหร่หรือว่าเป็นดอลลาร์เป็นเงินกี่บาทกี่บาทเนี่ยไม่ได้ระบุเอาไว้คือหมายเพียงแต่ระบุหน้าที่เอาไว้ถ้าเงินหมดไปโดยไม่ได้ทำสี่หน้าที่เนี่ยโอ้นั่นคือไม่ดีคือมันจะเป็นการใช้จ่ายโดยไม่ถูกต้องไปผิดที่สี่หน้าที่นี่จึงเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากคือเอาหน้าที่เป็นหลักไม่ได้เอาตัวเงินเป็นหลักคนเราเนี่ยมันจะเข้าใจคลาดเคลื่อนคือถ้าเรามีความยึดถือผิดใช่ไหมเรามีความยึดถือคือตัณหาในลักษณะที่เข้าใจไปอย่างเงี้ยพอพลาดคลาดเคลื่อนปุ๊บมันก็จึงปฏิบัติผิดเข้าใจผิดไปโดยคิดว่าเป็นเรื่องของเงินทองเป็นหลักไม่ใช่แต่เป็นเรื่องของหน้าที่ด้วยเงื่อนไขของเงินทองนั้นซึ่งอันนี้พระอาจารย์ได้เคยพูดอยู่ในช่วงของสมการชีวิตในที่พูดถึงหน้าที่ของการเงินว่าพอเรามีเงินจะน้อยก็ตามจะมากก็ตามนะแค่คุณมีพอกระซับเนี่ยคุณสามารถใช้จ่ายได้โทษของมันอันนี้โทษนั้นต่ำซามคือบางทีเราก็ลุ่มหลงได้แต่ข้อดีของมันคือเราใช้จ่ายได้ซึ่งการใช้จ่ายตรงนี้จะเป็นข้อดีที่ว่าน้อยก็ตามมากก็ตามเนี่ยเราสามารถใช้จ่ายใน4หน้าที่นี้ได
0: ้ค่ะ
1: 4หน้าที่อยากจะทบทวนสักหน่อยนึงนะก็คือ1ในการเลี้ยงตนเองใช้จ่ายในการเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตนเองเลี้ยง คนอื่นอะไรต่างๆให้เหมาะสมคือถ้าจะแบ่งสองส่วนมาในหน้าที่ที่หนึ่งแบ่งสองส่วนมาในหน้าที่ที่หนึ่งโอเคหน้าที่ที่หนึ่งเนี่ยรวมถึงการจ่ายซัพพลายเออร์การจ่ายเงินลูกน้องการใช้จ่ายในตัวเราเองครอบครัวอะไรต่างๆสองส่วนมาในหน้าที่ที่หนึ่งถ้าจะแบ่งเป็นสัดส่วนนะเป็นคร่าวๆสองส่วนคือ 50% ถัดมาอีกในการรักษาคำว่ารักษาเนี่ยหมายถึงเก็บไว้ในรูปแบบเงินสดหรือเก็บไว้ในรูปแบบสินทรัพย์อื่นๆพูดง่ายๆก็คือลงทุนนั่นเองบางคนก็จะลงทุนในลักษณะที่ว่าไม่ได้เก็บเงินสดเก็บเป็นทองคำบางคนก็เก็บเป็นหุ้นบางคนก็เก็บไปในรูปแบบอื่นๆเป็นอสังหาริมทรัพย์อะไรก็ว่าไปแต่ก็ต้องมีเก็บเอาไว้ต้องเก็บเอาไว้นี่คือส่วนที่สองในหน้าที่ที่สองเข้าไปหน้าที่ที่สองเนี่ยใช้ส่วนเดียวใช้ส่วนเดียวคือถ้าจะตีอาจจะ 25% นะส่วนหน้าที่ที่3และ4เนี่ยเป็นลักษณะการให้เป็นลักษณะการให้โดยให้ในหน้าที่ที่3เนี่ยให้แบบสงเคราะห์คนไหนคนดีคนไหนคนที่เขาขาดแคลนเราช่วยสงเคราะห์เราควรจะช่วยสงเคราะห์เขาให้เขาโอเคนะเช่นมูลนิธิเลี้ยงเด็กกำพร้าให้ช่วยซื้ออาหารบ้างคนชราเอาซื้อยาบ้างหรือว่าช่วงนี้โควิดเอาซื้อ PPE ให้หมอนี่คือหน้าที่ที่3ช่วยเหลือสงเคราะห์กันช่วยเหลือสงเคราะห์กันในทุกด้านเลยคนที่เขาอนาถาตายไปแล้วไม่มีการจัดงานศพเราช่วยมูลนิธิป่อเต็กตึงช่วยซื้อลงศพให้อย่างนี้หรือว่าช่วยมูลนิธินั้นนี้อันนี้คือหน้าที่ที่3คือการสงเคราะห์ส่วนหน้าที่ที่4เนี่ยทำเพื่อหวังเอาบุญทำเพื่อหวังเอาบุญก็ต้องทำในเนื้อหนาบุญทำในเนื้อหนาบุญหน้าที่ที่4แล้วใน4หน้าที่นี้แค่นี้เองไม่เกินไปจากนี้ถ้าเกินไปจากนี้นะที่มันจะพลาดเนี่ยเช่นคุณคิดว่ากินเหล้านักเลงผู้หญิงนักเลงเจ้าชู้อันนี้เป็นหน้าที่ที่1อันนี้คือผิดหรือคิดว่าเล่นการพนันเป็นการลงทุนเป็นการเก็บเงินรูปแบบหนึ่งอันนี้คือผิดคือมันไปไม่ถูกทางแล้วหรือว่าอบายมุขอื่นๆต่างๆความงมงายเราใช้จ่ายไปให้ไปในคนเพื่อนที่ไม่ดีแต่นี่ว่าเราจะเป็นการสงเคราะห์แล้วให้เกิดเป็นกันเลยในมิตรเรากลับได้มิตรชั่วมิตรไม่ดีลักษณะการใช้จ่ายไปในการงมงายก็ผิดหน้าที่เพราะเดี๋ยวนี้มันหลอกกันเยอะคุณเดาใจเนี่ยมั้ยทำให้เราเพ่งสนใจไปที่ตัวมูลค่ามากกว่าหน้าที่ที่สำคัญ
0: อืมเจ้าค่ะ
1: เขาก็จะยกมูลค่าถูกหลอกเท่านี้ไอ้พอเราเขาโฆษณาเรื่องมูลค่าตัวเลขกันมากขึ้นเราก็จิตใจเราก็เลยน้อมไปอย่างนั้นแต่ประเด็นสำคัญมันคือหน้าที่ที่เราจะต้องทำต่างหากหน้าที่ที่เราจะต้องทำ4หน้าที่นี้ซึ่งคนที่แบบว่าต่อให้ได้เข้าแรงขั้นต่ำเท่าไหร่300 บาทไหมคุณตื่นใจเดี๋ยวนี้วันนี้
0: เจ้าค่ะ300 บาทยังต่ำเจ้าค่ะ
1: มันน่าจะมากกว่านั้นแล้วทุกวันนี้มันน่าจะมากกว่า300ใช่ไหมตีซะว่า300ก็แล้วกันนะแล้วใน300 บาทคุณได้วันหนึ่งเนี่ยถ้าเราตัดเรื่องอบายมุขกินเหล้าเรื่องการพนันอะไรต่างออกไปให้หมดเลยนะแล้ว300 บาทเนี่ยถ้าเราจะจัดแจงใน4หน้าที่นะคุณตื่นใจก็ยังทำได้นะเห็นไหมบางคนบอกว่าฉันได้น้อยไม่เหลือเก็บมันไม่ใช่เอาไหมเราเก็บเท่าไหร่อยู่ที่ว่าเราจะเก็บเท่าไหร่เราจะเก็บ 10% 5% ก็แล้วแต่เราเก็บโอ้ฉันมีได้น้อยฉันให้ทานไม่ได้คือคุณให้บาทหนึ่ง2 บาท10 บาท20 บาทได้ทั้งนั้นไงแต่ขอให้มีหน้าที่นั้นขอให้มีหน้าที่นั้นเพราะอะไรคุณหนุ่ยใจเพราะว่าจิตใจของเราเนี่ยมันได้ระลึกถึงเนี่ยจิตใจของเราได้ระลึกถึงถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ระลึกถึงเลยเช่นโอ้ยข่าวนี้ต้องจ่ายนั่นจ่ายนี่ก็จ่ายหมดเลยจิตใจไม่ได้มาระลึกถึงในการที่เราจะให้อะไรเลยใช่ไหมตรงนี้คือความตระหนี่ละความตระหนี่แต่ว่าเจียสักบาทนึงให้เก็บใส่หยอดกระปุกไว้มึงบาทเดียวนั่นน่ะแต่ว่าจิตใจคุณน้อมไปนึกถึงไงเข้าใจไหมพอเราจิตใจเราน้อมไปนึกถึงโอ้ยนั่นบุญสำเร็จแล้วเลยบุญสำเร็จแล้วเลยมันไม่ได้จำเป็นต้องเป็นเงินมากมายอะไรทีนี้กิเลสมันจะเอาเราสองทางเหนื่อยไหมว่าฉันทำนิดเดียวเนี่ยกลัวจะได้บุญน้อยก็เลยแบบไม่ทำดีกว่าก็เลยแบบเหนียวเอาไว้เราจะทำ พอจะทำน้อยก็ถูกมันขวางก็เลยไม่ทำไม่ทำความตนีก็ยังอยู่นั่นแหละเห็นไหมคิดว่าจะทำก็ฉันจะทำมากๆถึงจะค่อยทำมันก็ห้ามไว้เลยเห็นไหมมันก็ถูกกิเลสมาบังทั้งด้านหน้าบังทั้งด้านหลังก็จึงตกไปในร่องของมันคือไม่ทำ
0: ใช่ค่ะ
1: มันก็จะไม่ถูกแต่น้อยเราก็ทำมากเราก็ทำได้น้อยเราก็ทำได้เห็นไหมคือต่อคอให้มีหน้าที่ในสี่หน้าที่นี้ต้องมี
0: ใช่ค่ะ
1: ถึงจะเรียกว่ามีความจำเป็นโดยไม่จำเป็นว่าต้องมีเงินมากแต่มีความจำเป็นที่ต้องทำในสี่หน้าที่ถ้าสี่หน้าที่นี้เราบกพร่องเงินเนี่ยมันจะอยู่ไม่ยืดแล้วก็เราจะกลายเป็นทาสของมันเราจะเรียกว่าไม่ได้ใช้เงินแต่เงินนี่ใช้เราอย่างสมมติว่าเราตระแวงสี่หน้าที่ไม่ได้ใช่ป่ะไม่ได้คิดถึง2หน้าที่หลังหรือ3หน้าที่เอาคิดแต่1และ2เงี้ย3หน้า2 33และ4หน้าที่ที่3หน้าที่ที่4เนี่ยคิดไม่ถึงไอ้ส่วนที่เราคิดไปไม่ถึงนั่นน่ะคือเราไม่มีไงสมมติคุณมีล้านนึงแต่คุณให้ไม่ได้ล้านนึงล้านนึงคุณไม่มีเห็นมั้ยแต่ถ้าคุณมี1,000และ1,000คุณแบ่งจ่ายใน4หน้าที่นี้ได้หมดเราจะเหลือให้จ่ายให้คนอื่น100200แล้วแต่ที่เหลือเราเก็บสะสมไว้อันนี้เราใช้จ่ายแบ่งไปอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยจิตใจของเราเนี่ยมันจะลดความตระหนี่ลงไปส่วนที่เก็บเนี่ยเราก็จะมันเป็นคนละการตั้งจิตคนละแบบนะ
0: จ้าค่ะ
1: การตั้งจิตคนละแบบนั่นน่ะคือความจำเป็นที่โดยไม่ได้จำเป็นว่าต้องมีเงินมากแต่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายในสี่หน้าที่โดยไม่จำเป็นต้องมีเงินมากนั่นเองโอเคไห
0: มจ้าค่ะ
1: เป็นบ้าน
0: สาธุเจ้าค่ะแล้วก็อยู่ที่การตั้งจิตของเราด้วยถูกไหมเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะไม่ว่าจะทำบุญมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเราตั้งจิตว่าเราทำอันนี้ด้วยใจบุญจริงๆบุญก็เกิดขึ้นแล้วถูกไหมเจ้าค่ะ
1: ใช
0: ่และยิ่งทำกับเนื้อนาบุญโยมคิดว่าก็ยิ่งจะดีไปใหญ่เลย
1: ถูกต้องถูกต้องและการทำการให้เนี่ยเราทำด้วยจิตที่แบบไม่ได้หวังจะเอาคืนไงหมายถึงว่าไม่ได้หวังว่าจะต้องมีชื่อเสียงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทำด้วย
0: ไม่ได้ทำบุญเอาหน้าใช่ไหมเจ้าคะคือทำด้วยจิตที่เราอยากทำบุญ
1: ใช่ใช่ใช่แต่ทำบุญด้วยแค่หวังว่าเป็นการปรุงแต่งจิตอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่ทำแล้วมันดีแล้วก็เป็นการปรุงแต่งจิตต่อขึ้นไปก็จะเป็นการได้บุญที่สูงขึ้นความบริสุทธิ์ก็จะมีมากขึ้น
0: เจ้าค่ะ
1: โอเค
0: สาธุเจ้าค่ะพระสันเจ้าค่ะพี่อยู่เคสหนึ่งนะเจ้าค่ะยืมเคยได้ยินรุ่นพี่ท่านหนึ่งท่านบอกว่าคุณแม่ท่านเนี่ยพอแบบอายุมากขึ้นนะเจ้าค่ะหูจะไม่ดีเลยจะแบบหูจะไม่ค่อยได้ยินแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยไปหาคุณหมอพระหมอพระบอกว่าที่คุณแม่หูตึงหูไม่ค่อยดีเนี่ยเพราะว่าใครมาบอกบุญท่านก็พยายามไม่ฟังไม่อะไรไม่ทำบุญอะไรเงี้ยแบบที่อยากทำบุญอันนี้มันเป็นไปได้ไหมเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ทราบเหมือนกันนะไม่ทราบเหมือนกัน
0: เจ้าค่ะ
1: เราก็อาจจะเคยเจอคนที่หูตึงแล้วด้วยเหตุอย่างอื่นคือเพราะว่าสุขหรือทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราเนี่ยไม่ใช่กรรมเก่าอย่างเดียว
0: เจ้าค่ะ
1: แต่อาจจะเป็นจากการที่ว่าอย่างสมมติคนนักรบทหารไปรบในสงครามเกาหลีหรือสงครามอินโดจีนอะไรเงี้ยแล้วคุณแบบอยู่ในดงระเบิดบึ้มบ้างบึ้มมาหูกลับมาคุณก็หนวกคุณก็ไม่ค่อยได้ยินเอางี้คือเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้ให้ทานหรือเปล่าหรือยังไงมันก็เกิดจาก
0: มันเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุถูกไหมเจ้าคะ
1: เกิดขึ้นจากการเตรียมตัวไม่สม่ำเสมอเพราะการฟันธงโดยส่วนเดียวเนี่ยพระพุทธเจ้าจะไม่ทำก็จะต้องแจกแจงเอาไว้ให้แล้วเรื่องการทำกรรมอันนี้ได้ผลอันนี้เป็นวิสัยของการให้ผลของกรรมซึ่งก็ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถจริงๆเพราะในความที่ว่าหมอดูหรือพระหรือใครก็ตามที่จะดูได้เนี่ยท่านมีความสามารถในข้อนั้นไหมแต่ว่าถ้ามาถามพระมหาไพบูลย์เนี่ยพระอาจารย์ไม่มีไม่ทราบแล้วก็บอกได้แค่หลักการตามนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: เจ้าบ้าน
0: สาธุเจ้าค่ะคำถามข้อถัดไปนะเจ้าค่ะเขาถามมาน่าสนใจทีเดียวว่าทำไมผู้หญิงถึงสนใจในการปฏิบัติธรรมหรือว่าเข้าวัดเข้าวาเนี่ยมากกว่าผู้ชายเจ้าค่ะปัจจุบันนี้ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะเจ้าค่ะ
1: พระอาจารย์คิดว่าความสนใจเนี่ยมันก็จะเท่ากันนั่นแหละนะแต่ว่าการทำได้หรือไม่ได้เนี่ยอาจจะสัดส่วนไม่เท่ากัน โอเคนะความสนใจหรือว่าจิตใจของคนที่จะน้อมมาในทางกุศลคือสมัยนี้มันก็เป็นอย่างนี้แหละทั้งชายหญิงก็เหมือนกันแต่ว่าไอ้ลักษณะการที่ว่าคุณจะ take action ได้อาจจะไม่เท่ากันโอเคนะด้วยหน้าที่การงานหรือว่าด้วยภาระความรับผิดชอบทำให้การปรากฏตัวไปในที่ไหนที่หนึ่งเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันระหว่างเพศแต่ว่าโดยคิดว่านะความสนใจต้องเท่ากันแน่ผู้ชายผู้หญิงโดยส่วนตัวของพระอาจารย์คิดว่าอย่างนี้นะความสนใจดูอย่างผู้หญิงที่เขาไม่สนใจธรรมะมีไหมมีเยอะแยะที่แบบแต่งตัวอย่างเดียวเน้นเรื่องกินเรื่องดื่มก็มีผู้ชายที่กินดื่มนั่นน่ะเขามีความสนใจธรรมะไหมบางส่วนก็มีเพราะนั้นก็บางทีอาจจะดูโดยภายนอกอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะบอกได้ไม่เต็มที่คิดว่าสนใจเนี่ยสนใจอยู่แล้วล่ะทุกคนอ่ะเนาะแต่ว่าที่แตกต่างกันเนี่ยคือการกระทำอาจจะทำได้ไม่เท่ากันก็อย่างที่เห็นว่าผู้หญิงจะทำได้มากกว่าจะ take action ได้มากกว่าผู้ชายจะ take action ได้น้อยกว่าทีนี้อย่างไรก็ตามรายการที่เราจะแบ่งเป็นเพศแล้วเหมารวมโอเคนะการกระทำแบบนี้มันจะประโยชน์น้อยเพราะว่ามันเป็นการเหมาไงว่ากลุ่มนี้เท่านั้นต้องเป็นคนถ้าสมมติเราจะไม่แบ่งตามเพศเราจะแบ่งเป็นตามประเทศได้ไหมแล้วเขาก็จะบอกว่าเนี่ย racist เดี๋ยวนี้เขามีกระแสอะไรคุณเดือนใหญ่
0: ชนชั้นนี
1: ่แบ่งชนชั้นเนี่ย
0: แบบเชื้อชาติ
1: พวกนี้เอเชียนะพวกนี้ยุโรปนะพวกนี้ยิวอย่างเงี้ยแล้วยิวจะต้องได้เอเชียไม่ได้ยุโรปดีคือคุณพูดอย่างนั้นไม่ได้เข้าใจไหมลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าลิงเนี่ยไม่ใช่ลิงเจ๊กๆนะแต่ลิงแบบแบ่งเป็นฝ่ายซึ่งในคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ต้องการแบ่งเป็นฝ่ายทำลายตัวตนอยู่แล้วเข้าใจไหมทำลายความเป็นหญิงเป็นชายทำลายความเป็นชาตินั้นชาตินี้ทำลายความเป็นกษัตริย์ทำลายความเป็นพราหมณ์ทำลายความเป็นคนชนชั้นแรงงานอะไรเงี้ยเพราะมันไม่ใช่ตัวตนอยู่แล้วจะไปเอาตัวตนในความที่ว่าเป็นหญิงเป็นชายอันนั้นมันเป็นข้อสังเกตอันหนึ่งแต่ว่าธรรมะของพระเจ้าคือทางสายกลางหญิงชายไม่ได้เกี่ยวอยู่แล้วอันนี้คือต้องมองให้ลึกเข้าไปว่าเพราะว่าถ้าเราจะแบ่งว่าหญิงชายปุ๊บคุณก็แบ่งชนชั้นได้พวกนี้คนบ้านนอกพวกนี้คนกรุงเทพพูดอย่างนี้เขาก็เคืองแล้วพวกนี้การศึกษาต่ำพวกนี้การศึกษาสูงเราจะพูดอย่างนั้นได้ไหมพูดไม่ได้มันคือพูดได้อยู่ตามกิเลสเข้าใจไหมแต่แล้วจะเกิดประโยชน์ไหมเราเอาประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตดูได้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทำเป็นตัวอย่างไว้แล้วเรื่องของวันหน้าอย่างนี้เป็นต้นวันหน้านี่มันยิ่งกว่าเพศชายเพศหญิงอีกแล้วว่าก็จะมีข้อมูลอ่ะอย่างเช่นว่าธรรมดาแล้ววันหน้าพราหมณ์กับวันหน้ากษัตริย์เนี่ยจะได้รับการยกย่องวันนาเวกสูตรเนี่ยก็จะต้องทำความเคารพสองวันนั้นนี่ก็โดยทั่วไปแต่ว่าอริยสัจสี่อริยมรรคมีองค์แปดพวกนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับเงื่อนไขแบบนั้นไม่เงื่อนไขว่าเป็นวันนาอะไรเพศอะไรเป็นคนไทยหรือคนต่างประเทศทำก็ต้องได้หมดเหมือนกันควรจะสนใจตรงนี้ควรจะสนใจในมรรคในปฏิปทาตรงนี้สนใจตรงนี้แล้วจะชายจะหญิงอันนี้ไม่มีปัญหาหรอก
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามข้อถัดไปนะเจ้าค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเพียรพยายามที่จะขยันทำสมาธิอย่างสม่ำเสมอทุกวันเจ้าค่ะก็ได้กราบนมัสการเรียนถามว่ามีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้มีความเพียรขยันทำสมาธิอย่างสม่ำเสมอทุกวันเจ้าค่ะ
1: สำหรับพระอาจารย์ก็ต้องมีกัลยาณมิตรคือแน่นอนนะวิธีการเรียนขับรถนะที่ดีที่สุดคือคุณต้องไปขับรถก็จะไม่คุณจะอ่านตำราแล้วคุณจะทำให้มันได้มันก็ไม่ได้วิธีเรียนขี่จักรยานได้ดีที่สุดก็ลงไปหาตามร้านหนังสือดูซิมันมีตำราสอนขี่จักรยานหรือตำราสอนว่ายน้ำไหมไม่มีนะไม่มีก็คุณก็โดดลงน้ำเลยคุณถึงว่ายน้ำเป็นคุณก็คล่อมกับจักรยานนะคุณถึงจะทำเป็นนั้นเราจะมีความเพียรเราก็ต้องทำ
0: เจ้าค่ะ
1: เข้าใจไหมไอ้ตอนแรกอาจจะทำไม่ได้แต่คุณก็ทำขี้เกียจก็ทำขยันก็ทำหลวงพ่อวิริยังบอกไว้ จะทำได้ก็ทำทำไม่ได้ก็ทำเอาเราก็ยังได้ความเปลี่ยนใช่ไหมแต่ว่าไอ้ลักษณะการกระทำถามว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่แบบว่าเอาให้เราเทคแอคชั่นได้ยังไงเราก็ทำได้มันต้องมีศรัทธาคนต้องมีศรัทธาจะมามีศรัทธาได้บางทีก็ต้องมีคนชักชวนมีคนแบบแนะนำกันมาจุดนี้คือกัลยาณมิตรม
0: ี
1: กัลยาณมิตรเช่นอาจจะแบบเรามีครูบาอาจารย์ที่เราตั้งไว้ในความเลื่อมใสที่ท่านจะเมื่อท่านบอกสอนแล้วเราจะเอื้อเฟื้อเชื่อฟังเช่นท่านบอกเออคุณนั่งสมาธิคุณเดินจงกรมเราก็ทำเราก็ฟังจุดนั้นความขยันมันมาโดยอัตโนมัติเลยเพราะคุณมีกัลยาณมิตรคือครูบาอาจารย์หรือคุณมีกัลยาณมิตรคือเพื่อนชักชวนกันไปทำอยู่ทุกวันทุกวันมีกลุ่มที่ว่าทุกสัปดาห์จะมารวมกันนั่งสมาธิโอ้โหเขาวันนี้ขี้เกียจหน้าไม่อยากจะมาแต่เขาก็โทรชวนนั่นนี่ไปก็ไปเนี่ยมันก็เกิดการทำสม่ำเสมอได้หรือว่าในครอบครัวกันเองภรรยาทำสามีทำก็ชักชวนกันไปชวนลูกด้วยสวดมนต์ก่อนแล้วก็ค่อยนั่งสมาธิอันนี้ก็มีกัลยาณมิตรนี่คือประการที่หนึ่งนะ
0: เจ้าค่ะ
1: กัลยาณมิตรอาจจะเป็นครูบาอาจารย์อยากเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือจะเป็นเพื่อนเราก็ได้นั้นข้อที่สองอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่คือศรัทธาศรัทธาศรัทธานี่คือความมั่นใจศรัทธาคือความมั่นใจศรัทธาไม่ใช่ว่าแบบความงมงายความเชื่อนะคุณใจ
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ศรัทธาคือความมั่นใจคำว่ามั่นใจเนี่ยไม่ใช่ว่าเชื่อแต่จะพูดยังไงดีสมมติว่าคุณจะมาอุดรธานีสำหรับคนที่ไม่เคยมาอุดรธานีขึ้นเครื่องบินแล้วก็กลัวติดเชื้องั้นคุณขับรถก็แล้วกันสมมตินะคุณก็ขึ้นรถแล้วคุณก็ขี่ขับมาตามทางถนนนี้แต่ไม่เคยมาเลยนะแต่เขาบอกป้ายนี้ทางนี้ไปอุดรแต่ไม่เคยไปหน้าแล้วคุณจะรู้ได้ไงคุณก็ต้องเชื่อเขาก่อนเข้าใจป่ะคุณก็ต้องเชื่อเขาก่อนแล้วคุณจะเชื่อเขาได้ไงบางคนติดป้ายหลอกๆเอาป้ายแบบทำจากกระดาษ A4 มาปะไว้โอ้อันนี้ไม่ใช่ทางแน่นอนแต่มันต้องเป็นป้ายจราจรป้ายของกรมทางหลวงมาปะไว้นี่เราค่อนข้างมั่นใจได้ก็อย่างเรามีความมั่นใจได้ว่าทางนี้ถูกซึ่งความมั่นใจเนี่ยคือศรัทธานั่นเองศรัทธาในอะไรในที่นั้นเราพูดถึงก็ถามว่าคุณทำสมาธิทำความเพียรทำไปทำไมทำไปทำไมเอาทำก็ต้องหวังผลดิใช่ไหมคือแบบเราจะทำสมาธิแล้วก็นิ่งๆชิวๆเย็นๆไปสังกตาอยู่ที่เดิมไม่ใช่เหมือนคุณปลูกต้นไม้พรวนดินใส่ปุ๋ยรดน้ำเราหวังผลโอเคนะผลในที่นี้ของการทำสมาธิคืออะไรผลนั้นแรกคือโสดาปัตติผลไงเราต้องหวังผลตรงนี้ทำสมาธิเนี่ยมาเอาความสุขในสมาธิต้องหวังผลคือท่านเคยยกเปรียบเทียบไว้4อย่างคิดว่าเราจะเจอเรื่องนี้ในหมวด4ในข้อต่อไปช่วงของกุฎเป็นในพระไตรปิฎกนะ4อย่างว่าเราเนี่ยไม่หาความสุขจากการฆ่าสัตว์แล้วมีความสุขจากการพูดโกหกแล้วมีความสุขจากการประพฤติผิดในกามแล้วมีความสุขหรือว่าจากการดื่มสุราแล้วมีความสุขอย่าไปทำอย่างนั้นโอเคนะ4อย่างนี้อย่าไปทำอย่าไปหาความสุขอย่างนั้นแต่หาความสุขจากสมาธิในขั้นที่1หาความสุขจากสมาธิในขั้นที่2หาความสุขจากสมาธิในขั้นที่3หาความสุขจากสมาธิในขั้นที่4คุณเอาความสุขตรงนี้ก็คือพูดถึงว่าคุณจะต้องขยันทำสมาธิไงปฏิบัติธรรมทำอย่างสม่ำเสมอเพื่อจะให้ความสุข4อย่างนี้ความสุข4อย่างเนี้ยเอาแบบว่าตัวมันเลยเนี่ยก็ยังสูงกว่าความสุข4อย่างแรกนั้นเช่นเราฆ่าสัตว์แล้วมีความสุขหรือเราพูดโกหกแล้วมีความสุขเนี่ยความสุขนั้นน่ะหยาบความสุขนั้นน่ะไม่ดีความสุขนั้นนำมาซึ่งความทุกข์ต่อไปและต่อไปเหมือนคุณกินเครื่องดื่มที่มีรสหอมหวานแต่เจือด้วยยาพิษตอนกินเนี่ยมันก็อร่อยอยู่หอมอยู่แต่พอพิษมันออกฤทธิ์แล้วน้ำลายฟูมปากตายแต่ว่าในขณะที่สมาธิแล้วมีความสุขเนี่ยตัวมันเนี่ยโอ้ดีมากเลยมีทุกโทษภัยน้อยมีคุณประโยชน์มากมากตรงไหนคุณทำสมาธิต้องหวังผล4ขั้นต้องหวังผล4ขั้นไม่เอาความสุขจากกาม4อย่างใช่ไหมแต่เอาความสุขจากสมาธิ4อย่างเพื่อหวังผล4อย่างนั้นผลในที่นี้เรากำลังพูดถึงอะไรโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลแล้วก็อรหัตผลหวังผล4อย่างนี้ นี่คือผลที่เราจะต้องการจากการทำสมาธิเอ้าผลอย่างนั้นแล้วยังไงนะโอ้ยผลอันนี้มันมากเป็นไปเพื่อความสุขตลอดกาลเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานมันดีกว่าเงินทองเอาถ้าเปรียบเทียบนะอย่างคุณเป็นพระเจ้าจักรพรรดิได้ก็เรียกว่าทรัพย์เจ็ดประการได้ฤทธิ์สี่อย่างครอบครองแว่นแคว้นทั้งสี่ด้านเนี่ยมันยังไม่สู้กับคนที่ได้โสดาบันเดียงก็สี่เลยนะหนึ่งส่วนสิบหกเนี่ยไม่เท่าเป็น16เท่าเพราะการได้โสดาปัตติผลเนี่ยมันเลิศหรูอลังการกว่าประเด็นคือตรงนี้ว่าแล้วคุณมั่นใจได้ไงว่าการทำสมาธิแล้วมันจะไปได้โสดาปัตติผลหรืออะไรผลพวกนั้นนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ตรงนี้แหละถ้าไม่ค่อยมั่นใจมันจะไม่ไปทำแต่ถ้ามั่นใจว่าต้องได้แน่นอนโอ้แล้วคุณจะนอนต่อไม่ได้แล้วตีสองรู้สึกตัวปุ๊บนึกถึงโสดาปัตติผลต้องลุกขึ้นทันทีคือมันจะไปรออะไรมันอยู่ไม่ได้มันต้องไปทันที
0: เพราะ
1: ว่าเราเข้าใจว่าผลนี่มันยิ่งใหญ่มากคุณเห็นผลความที่ยิ่งใหญ่แล้วคุณมีความมั่นใจว่าไอ้ทางนี้นี่ไปได้แน่นอนทางนี้ไปได้แน่นอนคำว่าทางนี้ไปได้แน่นอนหมายถึงว่าทางที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐแปดอย่างเนี่ยจะพาไปสู่ผลมีโสดาปัตติผลเป็นต้นแน่นอนฟันธงคอนเฟิร์มอย่างเงี้ยนะแล้วถ้าเรามีความมั่นใจในข้อนี้ปุ๊บเนี่ยโหเราไม่รออะไรเราจะรีบเดินไปทางนั้นทันทีศรัทธาเนี่ยจึงเป็นกำลังให้ความเพียรศรัทธานี่นะศรัทธาเป็นกำลังให้ความเพียรตรงนี้จึงเป็นพละเพราะฉะนั้นถามว่าเราจะเพิ่มศรัทธานี้ได้ไงหรือว่าเราจะเพิ่มศรัทธาได้ไงก็เลยในมิตรช่วยได้หรือแม้บางทีเราก็ศึกษาความรู้ที่โสดาปัตติผลนี่เป็นยังไงเนาะเราก็ไม่เคยไปใช่ป่ะเอออารันตผลนี่เป็นยังไงเนาะคุณก็ศึกษาความรู้เพิ่มเติมนั้นเปรียบเทียบว่ายังไงไงพอเรามีความรู้เรื่องผลเป็นยังไงแล้วเนี่ยแล้วทางมันก็มีอยู่คือมันไม่เหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้นี่คุยไว้กับสุปัฏฐปริภาชกนะคุณใจตอนก่อนการปรินิพพานเนี่ยเวลานกมันบินไปทางไหนนกมันไปไหนเนี่ยเราไม่เห็นรอยมันนะเห็นไหมรอยนกในอากาศเนี่ยไม่มีเปรียบเทียบกับอะไรเปรียบเทียบกับรถยนต์เราวิ่งไปสมมติว่าเกวียนไปทางไหนเนี่ยคุณยังตามรอยมันไปได้
0: มันมีรอยเกวียน
1: ช้างไปทางไหนเนี่ยคุณยังตามรอยเท้าช้างเดี๋ยวถ้ามีรอยอื่นๆปนคุณไม่เอารอยเท้าม้าคุณไม่เอารอยเท้าเสือคุณเอารอยเท้าช้างคุณยังตามรอยมันอะไปได้เข้าใจไหม
0: mm-hmm.
1: ว่าตัวมันจะอยู่ที่ไหนตัวมันจะอยู่ที่ไหนร่องรอยเนี่ยมันยังมีอยู่ไงเข้าใจไหมร่องรอยของความที่ว่าได้ผลต่างๆเหล่านี้มันยังมีอยู่ในความที่ว่ารอยนั่นแหละก็คือมรรคแปดเนี่ยแหละเป็นร่องรอยเป็นทาง
0: okay.
1: ให้ถึงได้ยังไม่ถึงไม่รู้เป็นยังไงแต่รอยมันมีอยู่ตัวช้างเป็นยังไงแต่รอยมันอยู่เกวียนเป็นยังไง mm-hmm. ใหญ่ไหมรอยมันอยู่เข้าใจไหมมันไม่เหมือนไปหานกซึ่งมันหายากคือมันไม่มี
0: มันไม่มีรอยเท้าม
1: ันไม่มีรอยคุณจะมองไปทางไหนมันไปทางไหนแล้วบางทีเราก็ไม่รู้แล้วนี่คือเปรียบเทียบมาในคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นคุณใจ
0: เจ้าค่ะ
1: คือถ้าคำสอนของศาสนาอื่นเนี่ยเหมือนไปหารอยนกในอากาศคือมันจะหาไม่มีเอาพูดอย่างนี้ดีกว่าคือไม่ได้ว่าใครอ่ะแต่ว่าในคำสอนใดที่ไม่มีมรรคแปดคือมันไม่มีร่องรอยที่แล้วจะไปไหนจะไปยังไงสุดจบยังไงไม่รู้เคว้งเอ็งเต้งไปไหนไม่ถูก
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ถ้าคำสอนใดมีมรรคแปดนั่นคือร่องรอยเข้าใจไหมพอเรามีร่องรอยปุ๊บแล้วคุณจะรออะไรร่องรอยนั้นก็คือมรรคแปดโอ้ยมันก็มีสมาธิมีความเพียรนี่แหละอยู่ในนี้เราตามรอยนี้ไปให้มั่นใจความสม่ำเสมอความต่อเนื่องการไม่ถอยหลังสติสัมปชัญญะเนี่ยมันจะมา
0: โอเค
1: นะการที่ฟังท่านฟังธรรมอยู่เสมอก็จะเพิ่มศรัทธาเพิ่มปัญญาเราได้มีศรัทธาปัญญาแล้วความเพียรมันก็เกิด
0: ทีนี้
1: เรามีศรัทธาแต่เราไม่มีความเพียรเช่นว่าทำไมความเพียรฉันย่อหย่อนแต่เราก็มีศรัทธาอยู่อันนั้นคือศรัทธาหัวเต่าคือศรัทธาไม่จริงศรัทธาไม่จริง
0: ช่ค่ะ
1: แต่ถ้าศรัทธาจริงๆอ่ะคุณจะต้องแบบอยู่ไม่ได้แล้วต้องทำแน่นอน
0: ค่ะ
1: แล้วก็ต้องไปสร้างเหตุปัจจัยในการที่จะให้มีความเพียรด้วยการมีศรัทธาที่ถูกต้องนั่นเอง
0: ใช่ค่ะก็แก้ไขด้วยการที่จะต้องไปสร้างเหตุอย่างที่พระอาจารย์ว่าว่าให้มีศรัทธาอย่างแท้จริงใช่ไหมคะก็คือหาครูบาอาจารย์แล้วก็ศึกษาให้มากขึ้นเพื่อความมั่นใจในพระธรรมคำสอนยิ่งขึ้นใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์
1: ถูกต้องนั่นคือปัจจัยที่สองคือศรัทธาหรือปัจจัยแรกคือกัลยาณมิตรที่ว่าไป
0: เจ้าค่ะ
1: เช่นว่าคนที่มารวมตัวกันปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยโอ้ยคนหนึ่งเขามานั่งกันแล้วฉันจะไปนอนเหรอมันก็ไม่ได้แล้วฉันก็ต้องมานั่งอย่างเงี้ยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: โอ้เห็นคนนี้เด็กตัวนิดเดียวก็ยังนั่งได้คนแก่คนนั้นแก่จนผมหงอกหมดแล้วก็ยังนั่งได้โอ้ถ้าฉันจะแบบหนีไปอ่ะฉันก็ต้องนั่งคือนี่ก็แบบก็เป็นกรณีที่เขาทำกันเราก็ต้องทำนี่ก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะ
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามต่อไปจะถามว่ามารหมายถึงอะไรเจ้าค่ะแล้วก็เจ้ากรรมนายเวรเนี่ยเป็นอย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: มารหมายถึงการล้างผลาญความดีมาระมาระเนี่ยมารเนี่ยคือ
0: มอาเราเรือเนี่ยนะ
1: มารมารนี่คือการล้างผลาญความดีความดีเนี่ยถูกตัดไปถูกสิ้นไปทำให้มันตัดลงทำให้มันสิ้นลงการตัดตรงเนี้ยคือมาระคือมารการตัดกระจายแห่งความดีเช่นว่าเขาส่งต่อกันมาส่งต่ออะไรกันมาปุ๊บส่งมาถึงเราปุ๊บเราไม่ให้เราไม่ต่อคือมันตันที่เรามันถูกตัดที่เราอย่างเงี้ยตรงนี้แหละกระแสแห่งการถูกตัดซึ่งอะไรในที่นี้ความดีเรากำลังพูดถึงเช่นเขาpay forward หมายถึงว่าทำความดีต่อเนื่องกันมาต่อเนื่องกันมาพอเรารับความดีนั้นปุ๊บเราไม่ทำต่อเราเอาอย่างเดียวอย่างกรณีของตู้ปันสุกเนี้ยตู้ปันสุกเนี้ยถ้าเรามีเราก็ให้ต่อเราไม่มีเราก็รับไปอย่างนี้ใช่ปะแต่ถ้ามีจิตใจที่ว่าฉันมีนะแต่ไม่ให้ดีกว่าอันนั้นนะมารเขาครอบงำจิตใจเราทันที
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะนั้นมารเนี่ยก็จะมาในหลายรูปแบบในหลายรูปแบบที่จะพูดถึงอยู่ประจำก็คือมารที่เราเป็นกิเลสมารในรูปแบบนี้คือกิเลสมารในรูปแบบอื่นๆที่อาจจะเคยได้ยินกันเช่นอภิสังขารมารมารเนี่ยคือการสร้างกรรมของเราที่แหละเป็นมารตัวหนึ่งที่จะให้เราวนอยู่ไปเรื่อยๆวนอยู่ออกจากสังสารวัฏไม่ได
0: ้
1: หรือสองก็มารคือความตายมัจจุมารหรือถัดมาก็จะเป็นเทวบุตรมารเทวบุตรมารก็คือเทวดาที่อยู่ในสวรรค์ชั้นปรินิมิตสวัตตีที่จะมีเทวดาฝ่ายมารอยู่นั่นก็มีอาจจะเป็นเหมือนกับคนที่ชอบมาแกล้งคนน่ะแกล้งให้เขาทำดีต่อไม่ได้หรือมาสร้างเป็นอุปสรรคในการที่จะให้เขาสืบต่อความดีเพราะฉะนั้นคำนี้ก็จึงมีการเอาไปใช้ในลักษณะว่าโอ้ยแกเป็นมารของฉันที่จะให้ฉันแบบว่ามาทำอะไรต่อไปไม่ได้มีอุปสรรคมากอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ม
1: ัน
0: ข
1: ั
0: ดขวางเราม
1: ันขัดขวางใช่แต่ว่าจริงๆแล้วในความหมายคือเอาเฉพาะเรื่องของความดีเป็นหลักเรื่องความดีเป็นหลักแล้วก็อยากจะให้เฉพาะเจาะจงโฟกัสมาในเรื่องของกิเลสมารซึ่งนี้เป็นจุดที่เราทำได้เพราะมันอยู่ในจิตใจของเราเอาชนะคนอื่นที่เราอาจจะคิดว่ามารคนนั้นคนนี้เป็นมารเป็นอุปสรรคสู้เอาชนะกิเลสมารในจิตใจของเราเนี่ยจะดีกว่า
0: จ
1: ะดีกว่านี่นี่คือลักษณะของมารนะเราต้องเอาชนะมารได้เนี่ยก็คือด้วยมรรคแปดด้วยมรรคแปดไม่ใช่ว่าไปทำลายสิ่งนั้นถึงจะชนะแต่ว่าด้วยชนะโดยธรรมนั่นคือเอามรรคแปดชนะส่วนคำว่าเวนเนี่ยหมายถึงการที่ผูกเวนการที่ผูกโกรธให้การที่แบบจะคิดประทุษร้ายกันจุดนั้นแล้วยังต่อไปอีกเนี่ยลักษณะของการผูกเวนในคำว่าเจ้ากรรมนายเวรเองจริงๆในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นพุทธพจน์เนี่ยไม่ได้มีคำนี้คำว่ากรรมเนี่ยมีคำว่าเวรเนี่ยมีแต่ความเป็นเจ้าเก้าเจ้าของอะไรเนี่ยคือท่านก็ให้ละความเป็นเจ้าเก้าเจ้าของอยู่แล้วไงใช่ไห
0: ม
1: แต่เพราะว่าความยึดถือมันยึดถือเอาไว้ก็หมายว่าคนนี้ได้ผูกใจเจ็บให้เราคนนั้นได้ทำเราเนี่ยการผูกเอาไว้เนี่ยก็จึงเรียกว่าการผูกเวรเธอเป็นหนี้ฉันอย่างเงี้ยเป็นเจ้าเก้าเจ้าของกันจึงมีศัพท์คำนี้แต่เวรเนี่ยก็ต้องให้ละ การจะละเวรได้ต้องไม่ใช่ด้วยการผูกเวรตอบการจะละเวรได้ต้องด้วยการไม่ผูกเวรท่านเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่พื้นที่มันสกปรกพื้นที่สกปรกเช่นลานหน้าบ้านเราสกปรกมีฝุ่นมีคราบอะไรต่างๆฝนตกใหม่บางทีมันสกปรกแล้วทำไงคุณก็เอาเศษฝุ่นเทลงไปอีกปัสสาวะลดใส่ไปอีกโอ้ยมันจะไปสะอาดได้ไงไ
0: ม่ได้
1: ยิ่งสกปรกยิ่งสกปรก
0: ใช่ค่ะ
1: เช่นเดียวกันว่าถ้าเราถูกเขาผูกเวรแล้วเราก็ผูกเวรต่อไปเอามันก็ยิ่งแย่เลยยิ่งไม่ดีเอาจะเขาต้องทำไงเขาก็ต้องเอาน้ำสะอาดมาล้างเอาน้ำสกปรกมาล้างก็ไม่ได้ต้องเอาน้ำสะอาดต้องกวาดก่อนแล้วก็ล้างด้วยน้ำสะอาดเอาของสะอาดมาล้างเราจะเขาผูกเวรเราจะคลายความผูกเวรคุณจะเอาเวรใส่ไปไม่ได้คุณก็เอาเมตตาใส่ลงไปเอากุศลธรรมใส่ลงไปเอาทานใส่ลงไปเอาการประพฤติพรหมจรรย์ใส่ลงไปเอาหลายๆอย่างใส่ลงไปหลายๆอย่างใส่ลงไปไอ้ความไม่ดีนั้นก็จะหายไปความดีก็จะปรากฏขึ้นมาแทนเราจะชื่อว่าเอาชนะมารได้ซึ่งบางคนอาจจะคิดว่าแบบบางทีมีเรื่องมีคดีความกันอย่างนี้นะ
0: ฟ้
1: องร้องกันอย่างเงี้ยฉันฝ่ายชนะเธอฝ่ายแพ้นี่คือคิดว่าถ้าจะเอาชนะแบบเนี้ยมันก็จะมีฝ่ายชนะฝ่ายแพ้ก็เราคิดว่าเราชนะเราได้ความชนะแต่ไม่ใช่เราได้การผูกเวรเนี่ยจะไม่ดีแต่การเอาชนะคนเอาชนะกิเลสอยู่ในใจเราอย่างเงี้ยนะถึงจะดี
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคเชิญพัน
0: สาธุเจ้าค่ะแล้วที่สิ่งที่พระอาจารย์สักกระฉามานะเจ้าค่ะมีอย่างนึงที่เขาเรียกว่าบางทีเราทำอะไรเนี่ยเป็นความเชื่อเหมือนกันว่าพอเราทำอะไรเหมือนไม่ค่อยสำเร็จเลยทั้งที่ตั้งใจมากๆเลยนะเจ้าค่ะบางคนก็พยายามทุ่มเททั้งทำบุญทำความดีเนี่ยแต่ก็ไม่สำเร็จไม่สมปรารถนาสักครั้งหนึ่งก็เลยจะพูดว่าเหมือนเราโดนเจ้ากรรมนายเวรท่านมาขัดขวางเราอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็ต้องมีการต้องทำพิธีขอขมากรรมจากเจ้ากรรมนายเวรหรือทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้นี
1: ่
0: อันนี้ในทางพุทธศาสนาเรามีการกล่าวถึงแล้วก็คิดว่ามันเป็นจริงแค่ไหนเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
1: ่ะพระพุทธเจ้าจึงสอนเรื่องอริยสัจ4ไว้ชัดเจนเลยคุณใจก่อนนี้เพื่อที่จะตอบคำถามนี้โดยเฉพาะ
0: เจ้าค่ะ
1: ว่าทุกข์เนี่ยคือสภาพที่มันก็เป็นอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้ตามที่เราปรารถนา
0: เจ้าค่ะ
1: นี่มันคือจึงเป็นทุกข์ไงเห็นไหมถ้าเราจะได้ตามปรารถนาในสิ่งที่เราปรารถนาเนี่ยสิ่งนั้นมันจะไปเป็นทุกข์ได้ไงมันก็จะไม่เป็นทุกข
0: ์ถูกค่ะ
1: แต่ว่าเราอย่าไปพูดว่าโอ้ชีวิตฉันมันมีแต่ความทุกข์อันนั้นไม่ใช่แต่ที่เราต้องเข้าใจคืออันนั้นไม่ใช่พุทธพจน์ด้วยนะที่ว่าชีวิตเนี่ยเต็มไปด้วยความทุกข์เนี่ยไม่ใช่พุทธพจน์แต่สิ่งที่เป็นพุทธพจน์ก็คือทุกข์เนี่ยมันมีอยู่นะทุกข์เนี่ยมันมีอยู่นะ
0: ถูกค
1: ่
0: ะ
1: เหตุเกิดทุกข์มันก็มีอยู่นะทีนี้สิ่งที่เป็นทุกข์ก็คือสภาวะที่มันไม่ได้จะเป็นอย่างที่เราต้องการเช่นเศรษฐกิจบางทีก็ไม่ดีพยายามทำแล้วมันก็ไม่ได้ก็มันก็เป็นสภาวะของมันอย่างนั้นอยู่แล้วนะบางทีมันก็ได้บางทีก็ไม่ได้จะปรารถนาว่าต้องเป็นอย่างนี้อย่าเป็นอย่างนั้นอย่าเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยมันจะไม่ได้ตามที่เราปรารถนาอยู่แล้วประเด็นคือก็ทุกข์มันมีอยู่แล้วยังไงประเด็นคือถ้าเราต้องการว่ามันเป็นอย่างนี้อย่าเป็นอย่างนั้นนั่นแหละคือตัณหาคุณเอาทุกข์มาเป็นของตัวเองทันที
0: เจ้าค่ะ
1: คุณเอาทุกข์มันเป็นของตัวเองทันทีเข้าใจนะแต่ถ้าเราไม่มีตัณหาในสิ่งนั้นปุ๊บเนี่ยเอาทุกข์มันก็เป็นของมันอยู่แล้วทุกข์นั้นจะไม่มาเป็นของเราทุกข์นั้นจะไม่มาเป็นของเราเช่นหินมันหนักอยู่เราก็เอามาถือมันเอาไว้แล้วเราก็ว่าโอ้หนักจังเลยหนักจังเลยเอ้าก็หินมันอยู่เฉยๆแล้วคุณไปถือมันทำไมเข้าใจไหมเออก็วางมันลงมันก็เบาแล้วป่ะอย่าไปบ่นว่ามันหนักอย่าไปบ่นว่ามันหนักเพราะว่าคุณยกมันขึ้นมาแต่เราต้องเข้าใจว่าเออมันก็เป็นอย่างเนี้ยถ้าเรามีความอยากเมื่อไหร่นั่นแหละปัญหาเข้าใจไหมว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีสมมติเศรษฐกิจตอนนี้ไม่ดีเราจะคิดว่าโอ้มันเป็นที่เจ้ากรรมนายเวรต้องเป็นกรรมก็สถานการณ์มันเป็นอย่างนี้มันก็มีเกิดขึ้นเป็นธรรมดา
0: เจ้าค่ะ
1: แต่มันจะมามีปัญหาของเราเนี่ยเมื่อเราเนี่ยมีความอยากในลักษณะใดลักษณะหนึ่งซึ่งก็ตัณหานั่นแหละมี3อย่างนี่ในตัณหาที่มีแล้วทุกนั้นจะเป็นของเราทันที ปกตินะปกติทุกมันเป็นปกติของมันอยู่แล้วใช่ป่ะแล้วถ้าเราไม่มีตัณหาเนี่ยทุกอย่างนั้นก็ไม่มีมาเป็นของเราตัวอย่างที่จะเห็นได้ชัดเจนอย่างเช่นว่ารถอย่างนี้เป็นต้นสมมติรถเนี่ยเรามีรถเรามีของของเราสักอย่างหนึ่งเช่นปากกาสักด้ามหนึ่งเอ้าคุณมีปากกาด้ามหนึ่งบอกว่านี้เป็นปากกาของเราอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าปากกามันหักอุ้ยเราจะเสียใจแต่ถ้าเป็นปากกาของคนอื่นปากกาของคนอื่นเขาหักเราไม่ได้แคร์เราไม่ได้แคร์เราไม่ได้ทุกข์ไปด้วยเพราะเราไม่ได้มีความรู้สึกว่านี่เป็นของเราไงว่ามันต้องเป็นอย่างนี้อย่าให้มันเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนี้แหละว่าเหตุเกิดทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องคือแล้วต่อให้นะสมมติมีคนทำให้อะมีคนแกล้งเราโอเคนะสมมติมีคนแกล้งเราแกล้งให้เราแบบว่าเจอเรื่องไม่ดีวางแผนทุกอย่างทำร้ายนั่นนี่สิ่งที่เราต้องการมันก็มาแบบบดบังไว้หมดสมมติมีจริงๆอะโอเคว่าสมมติมีจริงๆนะสมมติมีจริงๆตามที่คุณเข้าใจว่าสมมติมีจริงๆแล้วถ้าคุณเอาตัณหาออกถ้าคุณเอาตัณหาออกนะต่อให้มีคนแกล้งจริงๆเราจะไม่ทุกข์ด้วยซ้ำ
0: เราไม่ต้องอยากได้ในสิ่งนั้นอะไรอย่างนั้นใช่ไหม
1: เขาจะทำอะไรเราไม่ได้เลยเขาเราจะไม่ทุกข์ไปตามนั้นเขาเลยเข้าใจไหมเพราะนั้นการแก้ที่ต้นเหตุมันจึงดีกว่าบางคนคิดว่าก็ไอ้นั่นน่ะหมอนั่นมันทำเนี่ยมันต้นเหตุไม่ใช่ในคำสอนข้อนี้จึงเป็นแบบพลิกเปลี่ยนปฏิวัติวงการของคำสอนนั้นทั้งหมดในโลกนั้นวันนั้นเลยคุณเข้าใจใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: ว่าเขาคิดว่าพระเจ้าบันดาลคนนั้นบันดาลพระราชาบันดาล นั่นนี่แต่ว่ามันคือตัณหาเนี่ยที่ทำให้เราทุกข์นี
0: ่
1: คุณเดนึกเหมือนว่ามันคิดง่ายไงว่าชี้มือออกไปข้างนอกไงคนนั้นทำคนนี้ทำแต่ว่าอีกสามนิ้วมันมาหาเราเองว่าจริงๆแล้วมันคือปัญหาที่อยู่ในจิตใจของเราเพราะฉะน
0: ั
1: ้นแง่มุมไม่ใช่กุญแจสำคัญมากเลยต่อให้ว่าเขาแกล้งเราจริงๆแล้วก็ให้เราได้มีปัญหานี้จริงๆแต่ถ้าเราไม่มีปัญหาเนี่ยนั่นไม่ใช่จะเป็นความทุกข์ของเราได้เลยไงถ้าเห็นแง่มุมนี้ได้นะโอ้แน่นอนเลยบอกว่าคือคุณไม่ถูกหลอกแล้วไม่ถูกหลอกแล้วก็จะทำให้เราพ้นจากความทุกข์ได้นั่นเอง
0: เจ้าค่ะ
1: โอเค
0: สาธุเจ้าค่ะคำถามต่อไปนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะก็มีคำถามมาถามว่าสมาธิมีกี่ชั้นแล้วก็อุปจารสมาธิคือสมาธิขั้นไหนมีลักษณะอย่างไรขอให้พระอาจารย์เมตตาที่จะอธิบายยกตัวอย่างให้ทราบด้วยเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ
1: สมาธิถ้าโดยพุทธพจน์แล้วก็จะมี9ขั้นแต่ทีนี้ว่าในคำถามที่เนี่ยจะคือคำอธิบายมันจะมีหลายนัยยะนะคุณใจเช่นในยะของวิสุทธิมรรคก็จะแบบแจกแจงเป็น3ขั้นคือคณิกสมาธิอุปจารสมาธิแล้วก็อัปปนาสมาธิคณิกนี่คือแวบเดียวอุปจาระเนี่ยคือจะมาจากคำว่าอุปจาระวิหารคือหมายถึงว่าก่อนที่จะไปทางเข้าเมืองเนี่ยมันจะมีอาคารที่ไว้สำหรับเตรียมการก่อนที่จะเข้าไปก็เรียกตรงนี้ว่าอุปจาระวิหารอย่างตอนที่ในหลวงเสด็จตอนไปวัดต่างๆตอนที่ขึ้นครองราชเน
0: ี่
1: ยใช่ไหมออกจากราชรถเสร็จปุ๊บก็ต้องมาที่อุปจาระวิหารตรงนั้นเนี่ยเพื่อแต่งตัวอะไรต่างๆแล้วเข้าวัดเสร็จปุ๊บออกมาแต่งตัวแล้วก็ออกไปตรงนี้อุปจาระวิหารก็คือลักษณะสมาธิที่มันจะเข้าเป็นนิ่งแบบเป็นอัปปนาแล้วแต่ยังไม่ถึงตรงนั้นก่อนที่จะเข้าไปตรงนั้นแล้วก็อัปปนาสมาธิคือแบบไม่หวั่นไหว
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้คือลักษณะการอธิบายแบบหนึ่งตามระยะของวิสุทธิมรรคทีนี้ถ้าโดยพุทธพจน์แล้วเราท่านก็จะอธิบายสมาธิไว้9ขั้นโดย4ขั้นแรกเราจะได้ยินกันอยู่เรื่อยๆว่าฌาน4เนาะปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานแล้วก็จตุตถฌานอีก4ขั้นถัดมาก็นี้จะเป็นขั้นอรูปขั้นอรูป
0: อรูปฌานใช่ไหมคะ
1: อรูปฌานแต่ถ้าใช้คำว่าฌานเนี่ยมันจะคือมันไม่มีอะไรให้เพ่งแล้วไงจะว่าเป็นฌานเนี่ยโดยในภาษาบาลีแล้วจะไม่ได้มีคำนี้ ธรรมชาตินี่นะจะเรียกว่าเป็นอากาสานัญจายตนะใช้คำว่าอายตนะใช้คำว่าอายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญาณสัญญายตนะคืออายตนะที่จะรับรู้ถึงความที่อากาศไม่มีที่สิ้นสุดนี่คืออากาสานัญจายตนะต่อมาก็จะเป็นอายตนะที่จะรับรู้ถึงความที่วิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดก็เรียกวิญญาณัญจายตนะต่อมาก็จะเป็นอายตนะที่จะรับรู้ถึงความที่อะไรอะไรก็ไม่มีเราก็เรียกว่าเป็นอากินจัญญายตนะแล้วก็เนวสัญญาณสัญญายตนะคือจะมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่น
0: ี
1: ่คืออีก4ขั้นนะเป็น8ละก็จะมีคำเรียกในตามความเข้าใจว่าฌาน8หรือว่าฌาน8หัวข้อยกขึ้นตรงนี้ขึ้นมาแต่ว่าหัวข้อว่าฌาน8นี่ไม่ใช่พุทธพจน์แต่เป็นหัวข้อที่เรารวบรวมกลุ่มนี้ขึ้นมาเราก็จะใส่หัวข้อเอาไว
0: ้
1: แล้วก็ใส่ข้อสุดท้ายก็คือสัญญาเวทยิตานิโรธก็คือสมาธิชนิดที่สัญญาก็ไม่มีแล้วก็เวทนาก็ไม่มีเหลือแต่สังขารอย่างเดียวแล้วก็วิญญาณอันนี้ก็เป็นสมาธิทั้ง9ขั้นทั้ง9ขั้นลักษณะของเขาคือละเอียดเป็นตามขั้นตอนไปความละเอียดไปจากที่หยาบๆไปละเอียดหยาบๆนี่คืออะไรหยาบๆนี่ก็คือเรื่องกามคิดนึกไปในทางกามเอาอันนี้ไม่เอาไม่เอามีความคิดอยู่แต่ไม่ใช่กามอันนี้ก็เป็นฌานที่หนึ่งละเอียดลงไปอีกก็คือว่าความคิดนึกอะไรต่างๆที่ไม่ใช่กามนั้นก็ไม่เอาคิดเรื่องเดียวนั่นก็เป็นฌานสองละเอียดลงไปอีกที่เรื่องเดียวคิดเนี่ยเอาเรื่องอุเบกขาอย่างเดียวได้ไหมนั่นก็เป็นฌานสามเรื่องที่ให้ปรารภอุเบกขาได้เป็นคือฌานสามละเอียดลงไปอีกนี่ไอ้ที่ว่าอุเบกขาที่มีเนี่ยมันยังมีสุขอยู่นะเอาสุขออกไปด้วยหรืออุเบกขาล้วนๆนั่นคือฌานสี
0: ่
1: ก็ละเอียดลงไปแล้วก็เลยขั้นรูปขึ้นไปก็จะเป็นอากาสานัญจายตนะอย่างที่ว่าลักษณะความละเอียดของสมาธิก็จะเป็นไปตามนี้ถามว่าโอ้ยความละเอียดปานนี้เนี่ยจิตใจเนี่ยมันจะเห็นด้วยอะไรก็ต้องเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยสติเพราะฉะนั้นสติปัญญาเนี่ยต้องมีตามกันไปตลอดมีสติมากขึ้นปัญญามากขึ้นความละเอียดลงไปก็จะเห็นขึ้นไปทีนี้อย่างไรก็ตามคุณใจเรื่องสมาธิเนี่ยมันก็เหมือนคุณอ่านคู่มือการขี่จักรยานนั่นแหละนะก็ได้อยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่าก็ต้องมาฝึกทำเอาต้องฝึกทำถึงจะรู้ได้ด้วยตนเองเห็นได้ตนเอง
0: เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะแล้วก็คำถามจัดไปนะเจ้าค่ะก็ถามว่าคำว่าการทรงญาณเนี่ยหมายถึงอะไรเจ้าค่ะมีลักษณะเช่นไรเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะก็ขอความเมตตาพระอาจารย์ลองอธิบายถึงคำว่าญาณก่อนนะเจ้าค่ะ
1: โอเคคำว่าญาณ
0: เจ้าค่ะ
1: คำว่าทรงญาณเองเลยจริงๆโดยพุทธพจน์ยังไม่มีก็เพิ่งเคยได้ยินจากคุณทันใจนี่แหละทรงญาณ
0: อ๋อเหรอเจ้าค่ะ
1: แต่ถ้าคำว่าญาณเนี่ยมีอยู่นะเป็นพุทธพจน์แล้วเขาอาจจะหมายถึงนี่ไหมว่าอยู่ในญาณนั้นได้ตลอดไหมเพราะมีปริภาชกคนหนึ่งเขาเคยมาถามพระพุทธเจ้านะว่าถึงว่าความที่ว่าท่านเป็นสัพพัญญุตญาณเนี่ยความเป็นสัพพัญญูท่านเนี่ยมีอยู่ตลอดไหมพระพุทธเจ้าบอกมันไม่ใช่นะคือต่อเมื่อกำหนดจิตไปรู้ถึงจะค่อยรู้ไม่ใช่ว่าจะไปรู้อยู่ตลอดมีเดี๋ยวมันเก็บอยู่ในฝักใช่ไหมล่ะคุณไม่ได้เอาไปฟันอยู่ตลอดคือว่าเดี๋ยวไปฟันอยู่ตลอดแต่ว่าคุณเก็บไว้ในฝักก็มีต่อเมื่อคุณเอาออกมาใช้เนี่ยคุณถึงจะได้ในความหมายนี้หรือเปล่าเข้าใจไหมอย่างไรก็ตามอธิบายคำว่าญาณเนี่ยไม่ใช่ทรงฌานนะแต่หมายถึงทรงญาณใช่ไหมญาณเนี่ยหมายถึงปัญญาไงญาณแสงสว่างดวงตาปัญญาวิชานี่มีความหมายเหมือนกันนี่คือความรู้แสงสว่างคุณออกไปปัญญาคือความคมแล้วก็ดวงตาคือเห็นอะไรซึ่งถ้าพูดถึงญาณก็จะมีญาณสามญาณสามคือจุตูปปาตญาณแล้วก็จุตูปปาตญาณเนี่ยคือความรู้ที่รู้จุติและอุบัติขึ้นของสัตว์ต่างๆว่าตายไปแล้วไปเกิดที่ไหนอันนี้คือเหมือนก็จะคุยว่ารู้อนาคตก็ได้บางคนก็ใช้คำว่าอนาคตังสยานอนาคตังสยานอันนี้นั่นคือข้อที่สองนะแต่ข้อแรกเนี่ยก็ ็คือเหมือนกับจะใช้คำว่ารู้อดีตหมายความว่าคนนี้เคยเกิดมาเป็นอะไรเขาใช้คำว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณรู้ว่าการก่อนเนี่ยเคยเป็นอะไรมาตายจากชาติแล้วไปเกิดเป็นอะไรต่อจนมาถึงชาตินี้บุพเพนิวาสานุสติญาณอาว่าที่อยู่ของเขาเป็นมายังไงก่อนหน้านี้หน้านี้ก็คือลักษณะรู้อดีตญาณหนึ่งญาณสองก็คือรู้อนาคตใช่ไหมแล้วญาณสามก็คือเป็นอาสวัคคายานอาสวัคคายานคือญาณคือความรู้หรือการเห็นดวงตาในการที่ทำอาสวะคือเครื่องนอนเนื่องอยู่ในจิตใจให้มันสิ้นไปหรือเขาจะใช้คำว่าความรู้ในการที่จะทำอาสวะให้สิ้นหรือความรู้ว่าอาสวะจะสิ้นแล้วอย่างไรคือรู้ในอริยสัจสี่การญาณสามจึงเป็นข้อนี้ว่าให้รู้ถึงการที่จะอาสวะจะสิ้นหรือถ้าจะแบบอธิบายเป็นญาณแปดก็มีญาณแปดก็มีก็จะมีข้ออื่นของส่วนปัญญาอย่างเช่นเจโตปริยญาณอิทธิวิธิญาณหูทิพตาทิพอย่างนี
0: ้
1: ก็เป็นญาณแบบนั้นแล้วก็ยังมีญาณที่กำหนดจิตรู้จิตคนแล้วก็เจโตปริยญาณอย่างนี
0: ้
1: รวมกันทั้งหมดก็เป็นแปดอย่างมันเป็นแปดอย่างญาณแปดอย่างนี้ก็ได้ไหมทีนี้ว่าการทรงญาณถ้าจะให้พระอาจารย์ตีความเนาะก็คือหมายความว่าจะกำหนดจิตให้มันมีญาณนั้นอยู่ตลอดเลยเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาจะกำหนดไปรู้ในข้อนั้นเมื่อไหร่
0: เสร็จแล้วก็จบเลยถูกไหมเจ้าคะ
1: ถูกต้อง
0: รู้แล้วก็จบ
1: รู้แล้วก็จบอันนี้ก็มีบริวารชกที่เคยไปถามพระพุทธเจ้าในข้อนี้น่าจะเป็นพราหมณ์นะมีพราหมณ์ไปถามพระพุทธเจ้าในข้อนี้แล้วก็เลยท่านบอกว่าไม่ได้จะมีอยู่ตลอดแต่มีเฉพาะตอนที่เรียกออกมาใช้เพราะฉะนั้นถ้าจะพูดให้ถูกต้องก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยมีสัพพัญญุตญาณแต่ไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีสัพพัญญุตญาณอยู่ตลอดคือความแจ่มแจ้งในโลกทั้งสามนี่ไม่ได้มีแจ่มแจ้งอยู่ตลอดแต่ว่ามีแต่ไม่ได้มีอยู่ตลอดควรจะใช้คำนี้ถึงจะถูกต้อง
0: คือจะใช้เมื่อไหร่ก็ค่อยนำออกมาใช้ถูกไหมเจ้าค่ะ
1: ใช่
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามต่อไปจะถามบอกว่าประโยชน์และก็ผลบุญของการทำสมาธิก่อนนอนจนกระทั่งเราหลับไปเนี่ยมีหรือไม่อย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: คิดว่าในข้อนี้อาจจะหมายถึงว่าคือท่านหลับแล้วไม่ฟื้นไม่ตื่นขึ้นมาเนี่ยแน่นอนว่าการทำสมาธิตรงนั้นเนี่ยดีมากแน่นอนเข้าใจไหม
0: okay.
1: เราไม่รู้ว่าเตียงที่เรานอนวันนี้จะเป็นที่นอนที่เราจะลุกขึ้นอีกไหมวันพรุ่งนี้ไม่แน
0: ่ okay. ใช่ไหม
1: เพราะฉะนั้นต่อให้เดินก็ตามที่คุณเหยียบอยู่ตอนนี้อาจจะเป็นที่คุณยังไม่ได้ก้าวต่อไปอีกก็อาจจะเป็นได
0: ้
1: นั่ง okay. ก็เหมือนกันนอนก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราควรจะทำสมาธิไปทุกตอนเลย
0: okay.
1: ตอนนอนนี่ก็ดีทำได้ดีแล้วก็ไม่ใช่ว่าทำเฉพาะตอนนอนตอนเดินตอนยืนตอนนั่งควรจะทำด้วยคือในตรงนี้พระอาจารย์เขาจะอยู่เขาจะมีคำศัพท์ในทางภาษาบาลีนะในภาษาบาลีเขาจะพูดถึงว่าที่นอนตายหมายความว่าที่นอนตายคือที่นอนที่คุณจะไม่ลุกขึ้นอีกแล้วภาษาอังกฤษเขาจะว่า dead bed คือเตียงที่คุณจะนอนตายนั่นแหละการกำหนดนอนลงไปตรงนั้นกำหนดว่านอนแล้วจะไม่ลุกขึ้นอีกอย่างเงี้ยครูบาอาจารย์เนี่ยท่านใช้เรียกกิริยาที่พระพุทธเจ้านอนในวันสุดท้ายของท่านเนี่ยที่ระหว่างต้นสาระคู่เนี่ยคือตั้งใจว่าจะไม่ลุกขึ้นอีกมันก็จึงมีศัพท์คำเนี้ยมาใช้ว่าคือพอนั่งลงปุ๊บนี่นั่งลงปุ๊บนี่ไม่คิดว่าจะยืนพอนอนลงปุ๊บไม่คิดว่าจะนั่งอย่างเงี้ยนอนไปแล้วคือนอนไปเลยไม่คิดว่าจะลุกขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นในตอนนั้นคุณจะทำยังไงอะคุณจะทำจิตแบบไหนอ่ะโอ้ยก็ต้องทำจิตให้เป็นสมาธิไงเข้าใจว่าคืนนี้อาจจะเป็นคืนที่เราอาจจะไม่ได้ลุกขึ้นก็เป็นได้นะงั้นก็ต้องมีผลต่อจิตสุดท้ายแน่ตามคำนี้ให้ปรากฏได้เช่นว่า
0: เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะก็เรียกว่าสรุปว่าถ้าเผื่อเราทำสมาธิก่อนนอนทุกวันเนี่ย มันก็จะต้องมีผลบุญแล้วก็ดีต่อตัวเราแน่นอน

0: หลังตื่นด้วยเราไม่ใช่เฉพาะตอนนอนนะแต่ตอนเดินด้วยยืนด้วยนั่งด้วยเนี่ยโอ้ยิ่งดีมากเลยเน
1: าะตลอดเวลา
0: ใช่ใช่
1: ที่เราทำอยู่ให้มีสติมีสมาธิอยู่ตลอดก็จะดีนะเจ้าค่ะ
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้ในเช้าวันอาทิตย์นี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์ภิกขุโนได้มาตอบคำถามทางด้านธรรมะหลายหลายข้อทีเดียวซึ่งดิฉันเชื่อมั่นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังทางบ้านได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะที่จะนำไปปรับใช้กับชีวิตของเราแล้วก็ทำให้ชีวิตของเรานั้นมีแต่ความร่มเย็นมีความสงบมีความเย็นอยู่ในจิตใจตลอดเวลาเรียกว่ามีมงคลในชีวิตของเราตลอดเวลานะคะก็ถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้ค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่กับอาการถามตอบปัญหาธรรมะคือตามใจท่านในวันอาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เชิญบ้านเชิญบ้าน
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นรั่นไทยผองร้องความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

คือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับเกิดเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่มในโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของสัญญาที่3ช่วงเชียงรายเชียงของส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บอีกหลายรายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะ
3: จะได้ลดค่าไฟด้วย
4: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรโดยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ

0: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เกิดเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่มในโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของสัญญาที่3ช่วงเชียงรายเชียงของส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บอีกหลายรายนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าเมื่อเย็นวานนี้เกิดเหตุการณ์ผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่มในโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของสัญญาที่3ช่วงเชียงรายเชียงของขณะที่คนงานกำลังปฏิบัติงานติดตั้งระบบกันซึมอยู่ภายในอุโมงค์ดอยหลวงได้เกิดเหตุหินบริเวณผนังอุโมงค์ถล่มลงมาทับคนงานเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที2รายมีผู้บาดเจ็บสาหัส3รายและบาดเจ็บเล็กน้อยอีก4รายซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้บาดเจ็บทั้งหมดและร่างผู้เสียชีวิตส่งโรงพยาบาลในพื้นที่ทันทีล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมพื้นที่เกิดเหตุได้ทั้งหมดแล้วพร้อมทำการปิดกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัยโดยหน่วยงานความปลอดภัยของโครงการได้เข้าตรวจสอบและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนสาเหตุกำลังเร่งตรวจสอบด้านอาคารทั้ง5คูหาบริเวณแยกหมอมีพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เกิดเหตุสุดสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ออกคำสั่งห้ามใช้อาคารดังกล่าวชั่วคราวพร้อมสั่งการให้เร่งรื้อถอนซากวัสดุที่ได้รับความเสียหายและตรวจสอบอาคารใกล้เคียงที่มีลักษณะการก่อสร้างในรูปแบบเดียวกันนายธนาเดชจันแก้วผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์เปิดเผยว่าอาคารที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์5คูหาซึ่งภายหลังเกิดเหตุได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยและออกคำสั่งห้ามใช้อาคารทั้ง5คูหาเป็นการชั่วคราวโดยสำนักการโยธากรุงเทพมหานครกรมโยธาธิการและผังเมืองและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยจะร่วมกันเข้าตรวจสอบโครงสร้างอาคารอย่างละเอียดก่อนพิจารณาอนุญาตให้กลับเข้าใช้งานจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าอาคารดังกล่าวเป็นอาคารเก่าอายุกว่า100ปีก่อสร้างตามรูปแบบในอดีตซึ่งไม่มีเสาเข็มสาเหตุการทรุดตัวอยู่ระหว่างการตรวจสอบทั้งนี้ได้สั่งการให้เร่งรื้อถอนซากวัสดุที่ได้รับความเสียหายและตรวจสอบอาคารใกล้เคียงที่มีลักษณะการก่อสร้างในรูปแบบเดียวกันเพื่อป้องกันความเสี่ยงและสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยแก่ประชาชนการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติเยอรมันยิงประตูช่วงทดเวลาบาดเจ็บแซงเอาชนะโกดดิวัว2ประตูต่อ1การันตีผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จ
3: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดที่2เป็นการพบกันระหว่างเยอรมันกับโกดดิวัวเกมนี้กำลังจะจบด้วยผลเสมออยู่แล้วแต่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+4เดนิสอุนดาฟศูนย์หน้าของทัพอินซีเล็ก มายิงประตูชัยช่วยให้ทีมแซงชนะไปได้2-1เก็บเพิ่มเป็น6 คะแนนการันตีผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จด้านการแข่งขันในกลุ่ม F นัดที่2เนเธอร์แลนด์ลงสนามพบกับสวีเดนโดยผลงานในนัดแรกทีมอัศวินสีส้มเสมอญี่ปุ่นมา2-2ส่วนทัพไวกิ้งถล่มตุนิเซียมา5-1ผลปรากฏว่าเกมนี้อัศวินสีส้มทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมถล่มสวีเดนขาดลอย5-1เก็บเพิ่ม3 แต้มมี4 คะแนนทะยานขึ้นจากฝูงกลุ่ม F ได้สำเร็จสำหรับโปรแกรมในคู่อื่นๆกลุ่ม E เอกวาดอร์พบกือราเซาเวลา7 นาฬิกาและกลุ่ม F ตูนิเซียพบญี่ปุ่นเวลา11 นาฬิกาปุริมภัสสอนการรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7 นาฬิกา

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ู่แดนสรวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
2: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
1: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
2: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
1: โอเคร
3: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้าหยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีกจริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วยโอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมดอย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
0: ์ครบทุกข่าวสารชัดทุกประเด็นข่าวรอบเชียงใหม่ติดตามรับฟังได้ในรายการมองเชียงใหม่สรุปข่าวรอบสัปดาห์โดยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกา
5: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่สรุปข่าวรอบสัปดาห์เราเจอกันเช้าตรู่ของทุกวันอาทิตย์เวลา6นาฬิกา10นาทีโดยประมาณยาวไปจนถึงเวลา7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งทีมข่าวสวทเชียงใหม่จะนำเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่รวมถึงข่าวสารประเด็นที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานำมาเล่าสู่กันฟังในรายการมองเชียงใหม่สรุปข่าวรอบสัปดาห์วันนี้อยู่กับผมคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่มาพร้อมกับเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่น่าสนใจครับโดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีหลากหลายกิจกรรมที่เกิดขึ้นเราไปเริ่มต้นหัวข้อข่าวที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้กันครับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่ร่วมพิธีส่งน้ำพระศพและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำส่วนราชการและประชาชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่จัดโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์รุ่นที่8ทับ1ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ให้ผู้ต้องขังมีอาชีพพึ่งพาตนเองหลังพ้นโทษ จังหวัดเชียงใหม่ประชุมซักซ้อมเสมือนจริงเตรียมรับการประเมินแหล่งมรดกโลกจากสภาโบราณสถานระหว่างประเทศในเดือนสิงหาคมนี้ประกาศผลเดือนมิถุนายน2570โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราเตรียมส่งน้ำในช่วงฤดูฝนปี2569เริ่ม20มิถุนายน2569คงมาตรการหากมีฝนในพื้นที่หยุดส่งน้ำย้ำพื้นที่เสี่ยงท่วมเสี่ยงแล้งช่วยการเฝ้าระวังเกษตรกรวัย75ปีชาวอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่โค่นสวนลำไยปลูกทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์ทดแทนสร้างรายได้ 700,000 บาทในปี2568และปีนี้คาดว่าจะสร้างรายได้มากกว่าปีที่ผ่านมาสำหรับรายละเอียดเรื่องราวต่างๆจะเป็นอย่างไรนั้นอีกสักครู่มาติดตามกันได้ในรายการมองเชียงใหม่สรุปข่าวรอบสัปดาห์ครับ
2: พวกคอนเร็วๆพวกคอนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
1: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
2: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบี่ยงเลย
1: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติ ด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
2: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
1: โอเคร
3: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์กลับเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่สรุปข่าวรอบสัปดาห์มาติดตามข่าวสารที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากันครับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่ร่วมพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเราไปตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
6: ที่หอประชุม80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำคณะผู้บริหารส่วนราชการเจ้านายฝ่ายเหนือสารทหารตำรวจและประสบนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่ร่วมประกอบพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันลงนามถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้านนายยุทธพลดำรงชื่นสกุลประสบนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าตั้งใจมาร่วมถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่ง
7: ได้มาร่วมนะครับในงานครั้งนี้นะครับก็รู้สึกเสียใจนะครับที่เราได้สูญเสียคนที่สำคัญยิ่งของประเทศไทยนะครับสิ่งที่ผมได้รับรู้ที่สำคัญอันหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการยุติความรุนแรงนะครับซึ่งท่านมีความปรารถนาอย่างยิ่งนะครับที่จะใช้กฎหมายนะครับที่จะดูแลกลุ่มคนเปราะบางนะครับทุกคนให้ได้รับความเป็นธรรมนะครับเราร่วมกันในการที่จะไว้อาลัยให้กับท่านนะครับ
6: ทั้งนี้สำนักพระราชวังออกประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่11มิถุนายน2569ที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรม มหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาได้ทุกวันทำการณศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่และที่ว่าการอำเภอทั้ง25อำเภอตั้งแต่วันที่14ถึง27มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 น
5: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำส่วนราชการและประชาชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเราติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลการเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
6: ที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนางวิยดา นราดิศรนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่คณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการสารทหารตำรวจภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระครบ7วันเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยมีพระเทพปริยัติที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7เจ้าอาวาสวัด7ยอดพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาและได้นำพระสงฆ์จำนวน20รูปออกรับบิณฑบาตจากผู้ร่วมพิธีทั้งนี้ในเวลา 14:30 นจังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติตลอดพระชนชีพ
5: ทันทสถานหญิงเชียงใหม่จัดโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์รุ่นที่8/1ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ให้ผู้ต้องขังมีอาชีพพึ่งพาตนเองหลังพ้นโทษที่ทันทสถานหญิงเชียงใหม่นายชัชวาลปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการอบรมตามโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทานรุ่นที่8/1เพื่อให้ผู้ต้องขังนำไปประยุกต์ใช้หลังพ้นโทษซึ่งจะทำให้ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนำไปสู่ชุมชนที่มั่นคงแข็งแรงและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชาโดยมีผู้ต้องขังหญิงกว่า80คนร่วมกิจกรรมและร่วมกล่าวคำปฏิญาณแสดงเจตนารมณ์เป็นพลเมืองที่ดีโดยการฝึกรุ่นนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่19มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569สำหรับโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์เป็นโครงการฝึกอบรมที่น้อมนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานเป็นแนวทางนับเป็นโอกาสอันดีที่ผู้ต้องขังจะได้นำความรู้เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและอาชีพโดยการส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่ดินให้เกิดอาชีพที่ยั่งยืนและได้ดำเนินการเป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการพื้นที่ให้มีการปลูกป่า3อย่างได้แก่ไม้ผลไม้สร้างบ้านและไม้ฟืนได้ประโยชน์4อย่างได้แก่พอกินพอใช้พออยู่และพอร่มเย็นเป็นการสร้างสมดุลให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริงเพื่อให้ผู้พ้นโทษและชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนผู้อำนวยการทันทสถานหญิงเชียงใหม่นำผู้ต้องขังเข้าร่วมพิธีแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเราติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลการเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
6: ที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นางสาววิพรพักค่ายบุญศรีผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่นำข้าราชการและผู้ต้องขังร่วมพิธีแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อผู้ต้องขังหญิงและงานราชทัณฑ์ไทยโดยจัดพิธีแบบเรียบง่ายสงบและสมพระเกียรติผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ได้ลงนามและกล่าวคำถวายอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อผู้ต้องขังหญิงและงานราชทัณฑ์ไทยซึ่งทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ได้รับพระกรุณาธิคุณมาอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้นำข้าราชและผู้ต้องขังหญิงกราบถวายอาลัยอย่างพร้อมเพรียงกันทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ทั้งสิ้น6ครั้งตั้งแต่ปี2551ถึง2564โดยการเสด็จทุกครั้งเพื่อทรงติดตามการดูแลผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังพระราชทานกำลังใจทรงมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมและมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ส่งพระราชทานแนวทางแห่งการให้โอกาสการส่งเสริมการศึกษาการฝึกวิชาชีพการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมผ่านโครงการกำลังใจในพระดำริและราชทานปันสุข
5: จังหวัดเชียงใหม่ประชุมซักซ้อมเสมือนจริงเตรียมรับการประเมินแหล่งมรดกโลกจากสภาโบราณสถานระหว่างประเทศในเดือนสิงหาคมนี้ประกาศผลเดือนมิถุนายน2570เราไปติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันดีชะชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่ครับ
6: นายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่เป็นมรดกโลกได้ร่วมประชุมซักซ้อมเสมือนจริงร่วมกับนายบวรเวชรุ่งรุจีประธานคณะทำงานเร่งรัดการขับเคลื่อนนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่เป็นมรดกโลกเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมินทางเทคนิคของสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศระหว่างวันที่3ถึง8สิงหาคม2569การประชุมครั้งนี้เป็นการซักซ้อมความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ลำดับขั้นตอนการตรวจประเมินและแนวทางการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมรองรับคณะผู้ประเมินที่จะลงพื้นที่ตรวจประเมินแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ในระหว่างวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นำโดยมิสเตอร์ชาริฟชามส์ไอมอนผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจากสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศและคณะลงพื้นที่ตรวจประเมินทางเทคนิคตามแหล่งมรดกโลกของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งประกอบด้วยวัดสำคัญ7แห่งและกำแพงเมืองซึ่งในที่ประชุมได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดทั้งการเตรียมข้อมูลเอกสารและความพร้อมของพื้นที่ให้ครบถ้วนภายใต้ประเด็นสำคัญได้แก่แผนบริหารจัดการปกป้องคุ้มครองแหล่งมรดกวัฒนธรรมมาตรการด้านการอนุรักษ์แหล่งมรดกวัฒนธรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ของพื้นที่กันชนแหล่งมรดกวัฒนธรรมยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและโครงการพัฒนาในพื้นที่เพื่อให้การตรวจประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสะท้อนถึงคุณค่าและความโดดเด่นของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันให้เชียงใหม่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในอนาคตทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นการตรวจประเมินทางเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญของสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศผลการประเมินจะถูกนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจากนั้นจังหวัดเชียงใหม่จะต้องตอบข้อซักถามเพิ่มเติมอีก2ครั้งในเดือนตุลาคม2569และมกราคม2570ก่อนจะทราบผลการพิจารณาตัดสินในเดือนมิถุนายน2570
5: จังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนประชาชนร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ แต่งหน้าบ้านทาสีเมืองเตรียมพร้อมรับการประเมินเป็นแหล่งมรดกโลกจากคณะไอคอมมอสในเดือนสิงหาคมนี้นายสุภฤกษ์ภาวิไลประธานสภาเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมรองรับการลงพื้นที่ตรวจประเมินแหล่งมรดกโลกของคณะผู้ตรวจการประเมินทางเทคนิคจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศหรือไอคอมมอสซึ่งมีกำหนดการเดินทางมาตรวจประเมินระหว่างวันที่3ถึง8สิงหาคม2569โดยขณะนี้การเตรียมความพร้อมในภาพรวมมีความคืบหน้าแล้วกว่า80%โดยทุกภาคส่วนได้บูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และเสริมสร้างความพร้อมในทุกมิติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินมรดกโลกอย่างไรก็ตามประเด็นที่ยังเป็นข้อกังวลสำคัญคือป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ที่มีความสูงตั้งแต่17เมตรขึ้นไปซึ่งส่วนใหญ่เป็นป้ายโฆษณาของเอกชนที่ตั้งอยู่ภายในคูเมืองเชียงใหม่รวมถึงสภาพปัญหาการพ่นสีการเขียนข้อความบนกำแพงวัดการเขียนข้อความบนกำแพงหรือหน้าร้านค้าต่างๆที่อาจส่งผลต่อภาพลักษณ์และคุณค่าทางภูมิทัศน์ของพื้นที่เมืองประวัติศาสตร์ทั้งนี้คณะทำงานจังหวัดเชียงใหม่ได้เร่งดำเนินการปรับปรุงและจัดระเบียบพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการเจ้าของกิจการและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันดูแลความสะอาดปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณบ้านเรือนและสถานประกอบการตกแต่งและทาสีให้สวยงามเพื่อร่วมกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองเชียงใหม่และแสดงถึงความพร้อมในการต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินจากไอคอมมอสซึ่งจะเดินทางมาประเมินศักยภาพของเมืองเชียงใหม่สู่การเป็นแหล่งมรดกโลกในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้อีกด้วยสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือตอนบนร่วมผลักดันเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกพร้อมดึงภาครัฐเอกชนผนึกกำลังหนุนการท่องเที่ยวและเวลเนสนางสาววิภาดาจิระปัญญานายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือตอนบนเปิดเผยว่าสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือตอนบนจัดงานประชุมวิสามัญครั้งที่1ประจำปี2569พร้อมเปิดฉากงานมหกรรมสินค้าเพื่อคนโรงแรมครั้งที่1ณศูนย์ประชุมนานาชาติโรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิวอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นเวทีกลางให้ผู้ประกอบการโรงแรมที่พักผู้บริหารและพันธมิตรธุรกิจได้พบปะแลกเปลี่ยนวิสัยพร้อมทั้งความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐอาทิการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททสำนักงานเชียงใหม่และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการในการพัฒนาศักยภาพภาคบริการของจังหวัดโดยได้รับเกียรติจากนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและผลักดันให้เชียงใหม่สู่การเป็นเมืองมรดกโลกกิจกรรมสำคัญภายในงานประกอบด้วยการแถลงนโยบายขับเคลื่อนปี2569ถึง2571นำโดยนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือตอนบนร่วมกับคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ได้แสดงวิสัยทัศน์พันธกิจและชี้แจงแนวการดำเนินงานเพื่อยกระดับมาตรฐานงานธุรกิจโรงแรมในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีการจัดมหกรรมสินค้าเพื่อคนโรงแรมครั้งที่1ด้วยการออกบูธแสดงสินค้าและบริการกลุ่มซัพพลายชั้นนำที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมที่พักและเรียนสุขภาพเพื่อสร้างเครือข่ายและจับคู่ธุรกิจพร้อมปักหมุดเชียงใหม่เมืองมรดกโลกเพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสุขภาพเพื่อผลักดันให้เชียงใหม่สู่เวทีโลกผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับทั้งความรู้และได้มีโอกาสสานสัมพันธ์ในทางธุรกิจโรงแรมที่พักตลอดจนโรงแรมกลุ่มเวลเนสเพื่อช่วยผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่ก้าวสู่เมืองมรดกโลกและช่วยประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืนนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือตอนบนกล่าวเพิ่มเติมว่าทางจังหวัดและหน่วยงานภาครัฐได้ให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการในวาระบริหารปี2569ถึง2571ทางสมาคมได้ตั้งใจจะเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและซัพพลายเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ให้เจริญเติบโตอย่างแข็งแกร่งซึ่งงานประชุมและมหกรรมสินค้าในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญของภาคอุตสาหกรรมบริการในภาคเหนือตอนบนที่แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวคุณภาพและการเติบโตของธุรกิจโรงแรมในอนาคตกรมศิลปากรจัดสัมมนาเครือข่ายระดับชาติขับเคลื่อนการอนุรักษ์เอกสารมรดกภูมิปัญญาไทยสู่การขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำแห่งโลกที่จังหวัดเชียงใหม่ นายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่ากรมศิลปากรจัดสัมมนาโครงการกิจกรรมเครือข่ายระดับชาติด้านการอนุรักษ์และเผยแพร่เอกสารมรดกภูมิปัญญาไทยของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลกประจำปีงบประมาณ2569โดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและองค์กรท้องถิ่นรวม45คนเข้าร่วมสัมมนาระหว่างวันที่17ถึง18มิถุนายน2569หน้าห้องประชุมทิพย์พิมานโรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิวอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่สำหรับการสัมมนาดังกล่าวเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำและเสนอขึ้นทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจำของประเทศไทยและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงานที่รวบรวมและอนุรักษ์เอกสารมรดกภูมิปัญญาไทยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์และเผยแพร่เอกสารสำคัญของชาติการผลักดันเอกสารมรดกความทรงจำระดับชาติสู่การขึ้นทะเบียนในระดับสากลโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่เช่นสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานศิลปากรที่7เชียงใหม่โรงเรียนวัฒโนไทยพายัพโรงพยาบาลแมคคอมิกและหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม่ซึ่งเอื้อเฟื้อสถานที่ศึกษาดูงานและร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจด้านการอนุรักษ์มรดกเอกสารของชาตินอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านมรดกเอกสารและวัฒนธรรมจากหลายหน่วยงานร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการขึ้นทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจำแห่งโลกกับองค์การยูเนสโกซึ่งเอกสารมรดกความทรงจำถือเป็นหลักฐานสำคัญที่สะท้อนประวัติศาสตร์อัตลักษณ์และภูมิปัญญาของชาติการอนุรักษ์และเผยแพร่เอกสารเหล่านี้จึงเป็นภารกิจที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาและชุมชนเจ้าของมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อร่วมกันสืบสารและส่งต่อองค์ความรู้ที่ทรงคุณค่าสู่คนรุ่นต่อไปพร้อมยกระดับเอกสารสำคัญของประเทศไทยสู่การยอมรับในระดับนานาชาติทั้งนี้การสัมมนาดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และส่งเสริมการอนุรักษ์เอกสารมรดกภูมิปัญญาไทยให้ได้รับการคุ้มครองศึกษาและเผยแพร่อย่างกว้างขวางอันจะนำไปสู่การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งชาติภูมิภาคและระดับโลกในอนาคตต่อไปจังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าพัฒนานักสื่อสารความหมายประเพณีล้านนายกระดับทุนวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวคุณภาพสร้างรายได้ยั่งยืนที่โรงแรมเดอะแกรนด์ชัยพฤกษ์นิมมานเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนานักสื่อสารความหมายประเพณีล้านนาภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาประจำปีงบประมาณพ.ศ.2569เพื่อร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสื่อสารความหมายประเพณีและอัตลักษณ์ท้องถิ่นของล้านนาโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและผู้เข้าร่วมโครงการจากกลุ่มพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางและจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้เป็นผู้นำการสื่อสารความหมายทางวัฒนธรรมและประเพณีล้านนาอย่างมืออาชีพเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะการเล่าเรื่องให้แก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยวมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ผ่านกระบวนการเรียนรู้3ส่วนได้แก่การเสริมองค์ความรู้การลงพื้นที่ศึกษาดูงานและการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาพื้นที่จริงสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้เข้ามาเยี่ยมเยือนพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งมากยิ่งขึ้นทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นจำนวน2รุ่นได้แก่รุ่นที่1ระหว่างวันที่8ถึง10มิถุนายน2569และรุ่นที่2ระหว่างวันที่15ถึง17มิถุนายน2569โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการดำเนินการในรุ่นที่2ผลักดันให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1สู่การเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือหรือ Creative ล้านนาซึ่งนักสื่อสารความหมายถือเป็นกำลังสำคัญในการถ่ายทอดอัตลักษณ์คุณค่าและประเพณีล้านนาให้แก่นักท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้องสร้างสรรค์และช่วยสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชนท้องถิ่นในระยะยาวจังหวัดเชียงใหม่ผุดแคมเปญแฮปปี้เชียงใหม่สุขคุ้มเที่ยวครบจบที่เชียงใหม่กระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงกรีนซีซั่น นายสุภมิตรกิจจาภิพัฒน์นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการแฮปปี้เชียงใหม่ภายใต้แนวคิดสุขคุ้มเที่ยวครบจบที่เชียงใหม่เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงกรีนซีซั่นระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม2569เพื่อมอบสิทธิประโยชน์และโปรโมชั่นพิเศษจากโรงแรมร้านอาหารสปาสนามกอล์ฟและสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่โดยผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ธุรกิจการบินท่าอากาศยานเชียงใหม่และผู้แทนสายการบินร่วมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแฮปปี้เชียงใหม่ณท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่โดยจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์4ภาษาได้แก่ภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาเกาหลีพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์หน้า2จุดสำคัญได้แก่บริเวณอาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศและบริเวณอาคารผู้โดยสารขาเข้าในประเทศทั้งนี้นักท่องเที่ยวสามารถสแกน QR code ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเพื่อรับสิทธิประโยชน์และเข้าถึงโปรโมชั่นพิเศษจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้ทันทีเมื่อเดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสถาบันอุดมศึกษาต้นแบบประจำภาคเหนือยกระดับการเรียนรู้สู่พื้นที่จริงชูม่อนล้านโมเดลชุมชนต้นแบบภาคเหนือขับเคลื่อนสู่สร้างนวัตกรภูมิภาคมุ่งยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเราติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
6: ที่โรงแรมคุ้มภูคำอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายดนุพรปุณกันผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานเปิดงานและมอบแนวทางการบูรณาการความร่วมมือเพื่อพัฒนาและยกระดับครูกรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่ครูนวัตกรซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่15ถึง17มิถุนายน2569เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่มุ่งนำองค์ความรู้ด้านการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่21พร้อมยกระดับระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเสริมสร้างศักยภาพของครูให้สามารถออกแบบและสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์บริบทของพื้นที่ได้อย่างแท้จริงสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดตั้งศูนย์สร้างนวัตกรภูมิภาคจำนวน5แห่งครอบคลุม5ภูมิภาคทั่วประเทศได้แก่ภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายไม่น้อยกว่า25จังหวัดมีสถาบันอุดมศึกษาในแต่ละพื้นที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการและเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคการศึกษาและภาคีเครือข่ายทั้งนี้ในพื้นที่ภาคเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจะทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการความร่วมมือร่วมกับสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติกรมส่งเสริมการเรียนรู้และเครือข่ายในพื้นที่โดยชูพื้นที่ม่อนล้านโมเดลอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เป็นชุมชนนวัตกรรมอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวสู่การเป็นครูนวัตกรที่สามารถนำวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมไปต่อยอดแก้ไขปัญหาและสร้างโอกาสใหม่ให้กับชุมชนรวมถึงการพัฒนาศักยภาพผู้เข้าร่วมโครงการจะดำเนินการผ่านกระบวนการบ่มเพาะ4ระดับตั้งเป้าหมายพัฒนาครูและบุคลากรในระดับ General Program รวมกว่า 2,500 คนทั่วประเทศพร้อมผลักดันให้เกิดข้อเสนอโครงการนวัตกรรมเชิงพื้นที่จำนวน80โครงการคัดเลือกสนับสนุนงบประมาณ25โครงการและต่อยอด5โครงการต้นแบบเพื่อขยายผลสู่การประกวดเมืองต้นแบบในอนาคต
5: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปรับปรุงระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำเน่าเสียและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาดและสวยงามยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลองแม่คาเราติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
6: นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าเพื่อเร่งรัดการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแม่ข่าให้สะอาดสวยงามเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันการเกิดน้ำเน่าเสียรวมถึงกลิ่นไม่พึงประสงค์โดยที่ประชุมได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในหลายมิติตั้งแต่การแก้ไขความเสียหายของท่อรวบรวมน้ำเสียบริเวณถนนอัสดาธรและการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานีสูบน้ำเสียที่2ถึง10ควบคู่ไปกับการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบขณะที่การก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองเชียงใหม่ระยะที่3บริเวณกาดก้อมอำเภอเมืองเชียงใหม่กำลังอยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถสร้างประโยชน์และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้ถึง 5,826 ครัวเรือนพร้อมกันนี้ได้ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างและติดตั้งระบบสูบน้ำพร้อมท่อส่งและอุปกรณ์บริเวณถนนสีปิงเมืองถึงถนนมหิดลรวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแม่ข่าระยะที่2ตั้งแต่ประตูระบายน้ำช้างคลานถึงถนนระแกงและช่วงสะพานลำคูไว้ถึงถนนเวียงพิงตลอดจนพื้นที่เทศบาลตำบลป่าแดดโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบได้เร่งดำเนินการตัดหญ้าขุดลอกดินกำจัดวัชพืชและผักตบชวาเพื่อเปิดทางน้ำและลดการอุดตันอย่างต่อเนื่องสำหรับการดำเนินงานด้านการจัดการที่อยู่อาศัยในพื้นที่นำร่องชุมชนหัวฝายกำแพงงามบริเวณหลังแขวงเมงรายได้มีการปรับแผนการทำงานใหม่เพื่อให้เกิดความรัดกุมยิ่งขึ้นขณะนี้มีความคืบหน้าเป็นอย่างมากทั้งในด้านการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดหาพื้นที่รองรับและการสำรวจเพื่อจัดทำสิทธิการอยู่อาศัยซึ่งเป็นการบูรณาการแนวทางร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคประชาชนและสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนนอกจากนี้จังหวัดยังมีแผนจัดสร้างบ้านพักชั่วคราวบนพื้นที่ประมาณ 1,500 ตารางเมตรพร้อมเร่งดำเนินการด้านสาธารณูปโภคและการขออนุญาตที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับครัวเรือนที่อยู่ระหว่างการย้ายหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัยโดยมุ่งหวังให้ประชาชนริมคลองแม่ข่ามีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
8: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราเตรียมส่งน้ำในช่วงฤดูฝนปี2569เริ่มส่ง20มิถุนายน2569คงมาตรการหากมีฝนในพื้นที่หยุดส่งน้ำย้ำพื้นที่เสี่ยงท่วมเสี่ยงแล้งช่วยกันเฝ้าระวังเราติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลการเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
6: นายเฉลิมเกียรติอินทกนกผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราเปิดเผยว่าแผนส่งน้ำฤดูฝนของเขื่อนแม่กวงอุดมธาราปี2569วางแผนส่งน้ำทั้งสิ้น 108,717,000 ลูกบาศก์เมตรโดยเขื่อนหลักและเขื่อนฝั่งขวาส่งน้ำรวมทั้งสิ้น7รอบเวรระหว่างวันที่20มิถุนายนถึง22ตุลาคม2569รวมปริมาณน้ำที่ส่ง 46,163,000 ลูกบาศก์เมตรและเขื่อนฝั่งซ้ายส่งน้ำรวมทั้งสิ้น7รอบเวรระหว่างวันที่24มิถุนายนถึงวันที่14พฤศจิกายน2569รวมปริมาณน้ำที่ส่ง62,553,000 ลูกบาศก์เมตรหากเกิดกรณีน้ำแล้งและน้ำท่วมพื้นที่ใดมีความจำเป็นที่ต้องใช้เครื่องสูบน้ำสามารถประสานมายังโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราเพื่อขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำไปช่วยบรรเทาทั้งภัยแล้งทั้งอุทกภัยในพื้นที่สำหรับฤดูฝนปีนี้จากการประชุมผู้ใช้น้ำกลุ่มต่างๆจะยังคงมาตรการเช่นเดียวกับการส่งน้ำในฤดูฝนปีที่แล้วที่จะใช้น้ำฝนเป็นหลักซึ่งหากมีฝนตกในพื้นที่จะหยุดการส่งน้ำในช่วงดังกล่าวทั้งนี้ขอเน้นย้ำพื้นที่เฝ้าระวังหลักที่เสี่ยงแล้งมี10ตำบลในพื้นที่2จังหวัดรวม5อำเภอได้แก่ตำบลหนองแหย่งอำเภอสันทรายตำบลสำราญราชตำบลแม่คือตำบลเชิงดอยตำบลลวงเหนืออำเภอดอยสะเก็ดตำบลต้นเปาตำบลบวกค้างอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ และตำบลบ้านทีอำเภอบ้านทีตำบลสีบัวบานตำบลมะเขือแจ้อำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนและพื้นที่ต้องเฝ้าระวังหลักเสี่ยงเกิดอุทกภัยซึ่งมี6ตำบลใน2จังหวัดรวม5อำเภอได้แก่ตำบลสันนาเมงอำเภอสันทรายตำบลเชิงดอยอำเภอดอยสะเก็ดตำบลต้นเปาตำบลสันกำแพงอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ตำบลบ้านทีอำเภอบ้านทีและตำบลมะเขือแจ้อำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกลุ่มผู้ใช้น้ำร่วมกันเฝ้าระวัง
8: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ติดตามการก่อสร้างทำนบดินห้วยผักละพื้นที่อำเภอพร้าวคาดการแล้วเสร็จเดือนกันยายน2569ขณะนี้คืบหน้ากว่าร้อยละ65เราติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลการเดชะชัยทีมข่าวสปทเชียงใหม่ครับ
6: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่และคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานทำนบดินห้วยผักละอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ด้วยสำนักพระราชวังมีหนังสือขอให้กรมชลประทานตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมทั้งพิจารณาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือกรณีนายสุรพงษ์รุ่งเรืองกำนันตำบลน้ำแพร่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่มีหนังสือกราบบังคมทูลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีคราวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์2เมื่อวันที่25มกราคม2561ขอพระราชทานโครงการปรับปรุงขุดลอกลำน้ำห้วยผักละและคันดินเพื่อเก็บกักน้ำตำบลน้ำแพร่เนื่องจากราษฎรในพื้นที่ขาดแคลนน้ำสำหรับการเกษตรแต่เดิมได้ใช้น้ำจากสระเก็บน้ำในลำห้วยผักละซึ่งมีลักษณะเป็นทำนบดินขนาดเล็กแบบชั่วคราวก่อสร้างปิดกั้นลำห้วยผักละเพื่อกักเก็บน้ำแต่ทำนบดินดังกล่าวจะเสียหายจากอุทกภัยช่วงฤดูน้ำหลากเป็นประจำทุกปีต้องสูญเสียงบประมาณและแรงงานในการซ่อมแซมเป็นจำนวนมากอีกทางเนื่องจากมีอายุการใช้งานที่ยาวนานจึงเกิดการตกทับถมของตะกอนในสระเก็บน้ำและไม่สามารถเก็บน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงเห็นควรให้ดำเนินการก่อสร้างทำนบดินใหม่ให้มีความแข็งแรงและเพื่อเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในพื้นที่การเกษตรของราษฎรบ้านหนองปามันทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ดำเนินโครงการเมื่อวันที่21สิงหาคม2568ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างบทอัดทำนบดินก่อสร้างอาคารระบายน้ำผลความก้าวหน้าของโครงการร้อยละ65คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน2569เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จสามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ในพื้นที่การเกษตรของราษฎรบ้านหนองปามันในเขตตำบลน้ำแพร่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ300ไร่ราษฎรบ้านหนองปามันจำนวน211ครัวเรือนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีผลผลิตและรายได้ต่อปีเพิ่มขึ้น
8: เทศบาลนครเชียงใหม่เปิดศูนย์ CM Ford เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยตลอด24ชั่วโมงยกระดับการเฝ้าระวังช่วยเหลือประชาชนนายอัศนีบุรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าเทศบาลนครเชียงใหม่ได้เปิดศูนย์บริหารจัดการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหรือ CM Ford เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในเขตพื้นที่อย่างเป็นระบบโดยบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงพร้อมกำหนดมาตรการรับมือทั้งก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุเพื่อดูแลความปลอดภัยและลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดศูนย์ CMเป็นการดำเนินงานติดตามข้อมูลสภาพอากาศและปริมาณน้ำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดควบคู่กับการใช้ระบบกล้อง CCTV และระบบออนไลน์ในการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงเพื่อประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีพร้อมเตรียมระบบป้องกันน้ำท่วมในเขตพื้นที่แนวแม่น้ำปิงที่ระดับวิกฤต4เมตร80เซนติเมตรทั้งคันดินน้ำปิงและผนังกั้นน้ำสำเร็จรูปรวมถึงเร่งทำความสะอาดกำจัดสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำและลำเหมืองต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและภายหลังสถานการณ์คลี่คลายเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่จะดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่อย่างเร่งด่วนทั้งการตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานและระบบไฟฟ้าการทำความสะอาดคราบดินโคลนและขยะที่มากับน้ำท่วมตลอดจนดูแลฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนเพื่อให้กลับเข้ามาใช้ชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็วนอกจากนี้ยังได้เตรียมความพร้อมสถานีสูบน้ำเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรกลสนับสนุนพื้นที่เสี่ยงเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินโดยมีการจัดเตรียมกระสอบทรายรถ ถบรรทุกและกำลังเจ้าหน้าที่สำหรับเข้าช่วยเหลือประชาชนรวมถึงการอพยพกลุ่มเปราะบางการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวและแจกจ่ายสิ่งของจำเป็นให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบสำหรับประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ CM Force เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ตลอด24ชั่วโมงโทร0839053186หรือสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงใหม่โทร0532344444รวมทั้งสามารถแจ้งเหตุได้ที่ทัฟฟี่ฟองดูเทศบาลนครเชียงใหม่ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วยพาณิชย์เชียงใหม่เน้นย้ำร้านค้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอย่างเคร่งครัดฝ่าฝืนถูกเพิกถอนสิทธิ์ทันทีเราไปติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
6: นางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาประโยชน์ของประชาชนผู้ใช้สิทธิ์และสร้างความเป็นธรรมในการจำหน่ายสินค้าและบริการโดยข้อห้ามสำคัญสำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้แก่ห้ามรับหรือแลกสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐและสิทธิ์โครงการต่างๆของภาครัฐเป็นเงินสดห้ามยึดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้ใช้สิทธิ์ห้ามฉวยโอกาสปรับราคาสินค้าสูงขึ้นอย่างไม่เป็นธรรมห้ามบังคับให้ลูกค้าซื้อสินค้าพ่วงหรือซื้อสินค้าตามยอดที่กำหนด

0: ขอความร่วมมือผู้ประกอบการทุกรายปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ในการช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรมหากประชาชนพบเห็นการกระทำผิดหรือการเอาเปรียบผู้บริโภคสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่หรือสายด่วนกรมการค้าภายใน1569
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยเร่งให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ในโครงการคุณสู้เราช่วยและพักทรัพย์พักหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลางเราติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลการเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
0: นายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาพลังงานในตลาดโลกผันผวนผู้ประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับผลกระทบจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นกำลังซื้อของประชาชนได้รับแรงกดดันจากค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นและรายได้ที่โน้มลดลงซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้รวมถึงลูกหนี้ในโครงการคุณสู้เราช่วยที่อยู่ในช่วงรอยต่อของการปรับเพิ่มค่างวดแบบขั้นบันไดตามเงื่อนไขของโครงการและลูกหนี้ในโครงการพักทรัพย์พักหนี้ที่ใกล้ครบกำหนดระยะเวลาการซื้อทรัพย์สินคืนทั้งนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยขอความร่วมมือธนาคารพาณิชย์บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงินเฉพาะกิจและผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยในการเร่งให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยบรรเทาภาระการชำระหนี้และช่วยให้ลูกหนี้สามารถผ่านพ้นสถานการณ์ดังกล่าวไปได้โดยโครงการคุณสู้เราช่วยให้ธนาคารพาณิชย์บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงินเฉพาะกิจและผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาคงค่างวดให้กับลูกหนี้ในมาตรการจ่ายตรงคงทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบจนไม่สามารถชำระค่างวดที่จะเพิ่มขึ้นตามเงื่อนไขของโครงการจากร้อยละ50ของค่างวดเดิมในปีที่1เป็นร้อยละ70ในปีที่2รวมทั้งพิจารณาให้ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบและค้างชำระค่างวดอยู่ในโครงการต่อไปได้นานขึ้นเพื่อให้ลูกหนี้ยังได้รับประโยชน์จากโครงการทั้งการตัดชำระหนี้เงินต้นทั้งจำนวนและการได้รับยกเว้นดอกเบี้ยหากลูกหนี้ชำระหนี้ได้ครบตามเงื่อนไขในส่วนของโครงการพักทรัพย์พักหนี้ให้ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจพิจารณาใช้ประโยชน์จากมาตรการเพื่อสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบและต้องการเงินทุนเพื่อนำมาซื้อทรัพย์สินคืนในโครงการพักทรัพย์พักหนี้ที่ให้ผู้ประกอบธุรกิจโอนทรัพย์สินมาชำระหนี้โดยสามารถซื้อคืนได้ในเวลาที่

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันนี้รัฐบาลจะเปิดให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เป็นวันสุดท้ายการส่งออกของไทยไตรมาสแรกปีนี้ยังขยายตัวได้ดีโดยกระทรวงพาณิชย์จะเร่งเปิดตลาดใหม่และผลักดัน FTA เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางการค้าร
1: องประธานาธิบดีสหรัฐออกเดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเข้าร่วมการเจรจาสันติภาพรอบใหม่กับอิหร่านทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะแคนาดา 3-1 เซตเก็บชัยนัดที่2การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้รัฐบาลจะเปิดให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เป็นวันสุดท้ายการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการ